0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7:00 น.ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ค่ะเช้าวันนี้นะคะคุณผู้ฟังคะนอกจากจะอยู่กับพี่ต้นคุณสุชาติชวางกูลและเจเจวัชรินทร์เศรษฐพุฒิดันแล้วนะคะเรามีแขกพิเศษในรายการจริงๆเราไม่ใช่แขกหรอกเป็นวิทยากรที่ทุกท่านคุ้นหน้าคุ้นตาคุ้นเสียงกันเป็นอย่างดีนะคะนั่นก็คือรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะเช้าวันนี้มานั่งอยู่กับเรานะคะในห้องส่งค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์
3: คร
1: ับ
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: ทั้งสอง
1: ค่ะวันนี้เรียกได้ว่าอาจารย์มาเซอร์ไพรส์คุณผู้ฟังแล้วก็เซอร์ไพรส์ผู้จัดรายการด้วยนะคะ
3: ครับสวัสดีครับ
1: อาจารย์เดินทางมาถึงกรุงเทพเมื่อไหร่คะเนี่ย
3: เมื่อคืนนี้ครับพอดีจริงๆเมื่อวานนี้ผมมีภารกิจอยู่ที่ฟิลิปปินส์นะครับที่มะนิลาเรามีประชุมกับเครือข่ายของธนาคารพาณิชย์แล้วก็ธนาคารกลางแล้วก็คนทำนโยบายการเงินกับธนาคารของทั้งประเทศฟิลิปปินส์เลยนะครับในการที่จะทำโครงการชื่อว่าสแกม Ready ASEAN นะครับเพื่อที่จะตั้งเป้าหมายให้คนฟิลิปปินส์1 ล้านคนนะครับสามารถที่จะป้องกันตัวเองจากการโดนหลอกลวงออนไลน์ให้ได้ครับ
1: น่าสนใจมากนะคะและวันนี้อาจารย์ก็ยังจะไปบรรยายใช่ไหมคะในหลักสูตร CEO of ASEAN ด้วย
3: ถูกต้องครับใช่ครับวันนี้เราคงจะนั่งคุยกันนะครับในเรื่องของความขัดแย้งทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ภูมิเศรษฐศาสตร์นะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใช่ไหมครับโลกร้อนโลกเดือดนะครับรวมถึงการกระชากเปลี่ยนทางด้านเทคโนโลยีแล้วโฟกัสเป็นหลักในเรื่องของภูมิภาคที่เป็นภาคพื้นมหาสมุทรของประชาคมอาเซียนครับ
1: ค่ะน่าติดตามอย่างยิ่งเดี๋ยวจะขออนุญาตไปฟังด้วยนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยค่ะคุณผู้ฟังคะพี่ต้นมีข่าวดีที่จะประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังฟังกันก่อนนะคะ
4: ครับผมซึ่งก็เป็นข่าวดีของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะครับซึ่งเขาก็จะมีชื่อย่อเป็นภาษาอังกฤษว่าดีพร้อม DIPROM นะครับนั่นก็คือตัวย่อของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมดีพร้อม True by Clue Model นำสมุนไพรโลเคอลปั้นมูลค่าสู่ธุรกิจเครื่องดื่มสุขภาพรับเทรนด์เวลเนสขยายตลาดขึ้นเชลฟ์คาเฟ่กว่า 1,000 สาขาทั่วประเทศกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือดีพร้อมเดินหน้ายกระดับสมุนไพรท้องถิ่นสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงภายใต้แนวทางดีพร้อมเฟล็กซี่มุ่งนำอัตลักษณ์ทรัพยากรในพื้นที่ผสานองค์ความรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ตลาดโดยมีใบครูพืชพื้นถิ่นรอบทะเลสาบสงขลาเป็นกรณีศึกษาการต่อยอดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เครื่องดื่มเวลเนสพร้อมเชื่อมโยงตลาดเชิงพาณิชย์โดยนางสาวณัฐธิยาเนตยสุภาอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าการเติบโตของ Wellness Economy เป็นโอกาสสำคัญในการนำสมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงโดยดีพร้อมสนับสนุนตั้งแต่การค้นหาศักยภาพวัตถุดิบการพัฒนาผลิตภัณฑ์และแบรนด์การเตรียมความพร้อมเชิงพาณิชย์ไปจนถึงการเชื่อมโยงตลาดโดยนางสาวปริชาติสอนสุภาพกรรมการผู้จัดการบริษัทพิกซีพลาสเตอร์จำกัดผู้พัฒนาแบรนด์คอสกล่าวว่าบริษัทนำใบคลู3น้ำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับสมุนไพรไทยผ่านการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจนเกิด Rose Spark Craft Soda สมุนไพรขยายเข้าสู่ร้านกาแฟพันธุ์ไทยกว่า 1,000 สาขาทั่วประเทศสะท้อนโอกาสในการเปลี่ยนทรัพยากรท้องถิ่นให้เป็นธุรกิจเวลเนสสร้างมูลค่าและรายได้กลับสู่พื้นที่ต้นทางอย่างต่อเนื่องครับโอ้ใบครูนี่อาจารย์รู้จักไหมครับพี่เจเจรู้จักไหมครับ
1: ก็ไม่เคยรู้จักเลยค่ะเคยได้ยินแต่ชื่อแต่ยังไม่เคยเห็นหน้าตาเลยค่ะ
4: เหรอเอาล่ะเดี๋ยวเราต้องไปขอกันสักคนละขวดแล้ว
1: โรเซ่สปาร์คคราฟโซดาสมุนไพรนะคะค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะพี่ต้นคะเดี๋ยวเรามีช่วงเจาะลึกอาเซียนซึ่งวันนี้วิทยากรท่านมาให้เราได้พูดคุยได้เห็นกันแบบตัวเป็นๆ เลยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันแป๊บนึงแล้วมาคุยกับอาจารย์รองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในประเด็นไทยกับโอกาสเป็นเจ้าภาพประชุมธนาคารโลก IMF 2569ค่ะ
0: ร้อย 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
5: สนับสนุนโดย Car for Cash สินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง
6: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจุงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
7: เก่งที่ขับรถดึก
6: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นเก่งจนเหนื่อย Car for Cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมส่งบวกๆกว่า 16,500 บาท
8: ผู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหว Car for Cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนด
6: สมัคร Car for Cash พร้อมใช้โทร027407400
9: สายสัมพันธ์ที่เราร่วมสานบทสนทนาที่เราแลกเปลี่ยนและความร่วมมือที่เราสร้างล้วนหล่อหลอมโลกรอบตัวเราในเดือนตุลาคมนี้บรรดาผู้นำด้านเศรษฐกิจจาก191ประเทศจะมารวมตัวกันที่ประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติและร่วมกำหนดทิศทางสู่อนาคตที่เปี่ยมไปด้วยพลวัตและความสามารถในการฟื้นตัวร่วมกำหนดอนาคตโลกของเราไปกับการประชุมประจำปี2569ของ IMF และกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมนี้ผ่าน meeting.imf.org
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
5: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะกลับเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN นะคะวันนี้รองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามมานั่งเล่าสดๆในรายการกับเราทั้งสองคนนะคะแล้วก็มีคุณผู้ฟังหลายท่านเลยค่ะที่เข้ามาทักทายอาจารย์นะคะคุณสุมิตรสิริโชตนะคะบอกว่ายินดีที่อาจารย์ปิติมานั่งคุยสดด้วยนะคะส่วนคุณจุฬารัตน์ค่ะก็บอกสวัสดีอาจารย์ปิติค่ะขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะสำหรับทุกท่านที่ต้อนรับนะคะค่ะ
4: ครับอาจารย์
3: ขอบคุณครับ
4: อาจารย์พักคุณผู้ฟังได้ไหมครับเห็น Facebook ไหมครับคุณผู้ฟังจะได้ชื่นใจได้อาจารย
3: ์ขอบพระคุณทางคุณผู้ฟังทั้ง Facebook ทาง YouTube แล้วก็ทุกช่องทางนะครับวันนี้พอดีผมมีภารกิจที่ประเทศไทยก็เกี่ยวข้องนะครับกับทั้งกิจกรรมของ MCOT แล้วก็ทั้งของเนี่ยแหละครับการประชุมนะครับประจำปีของธนาคารกลางของกองทุนการเงินระหว่างประเทศแล้วก็กลุ่มธนาคารโลกนะครับก็เลยได้มาร่วมจัดรายการสดๆวันนี้ในสตูดิโอครับ
1: ค่ะอย่างที่คุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะหลายท่านทราบกันอยู่แล้วว่าตอนนี้ไทยเราเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นะคะภายใต้ธีมที่มีชื่อว่า Thailand's New Horizon Empowering People Building Resilience นะคะอาจารย์ครับอย่างแรกเลยเนี่ยไทยกับโอกาสการเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งนี้มีความสำคัญอย่างไรคะ
3: ผมคิดว่ามันมีความสำคัญอย่างน้อยที่สุดใน3เรื่องนะครับเริ่มแรกเลยก็คือเราได้เข้าไปเป็นมีส่วนร่วมนะครับในการที่จะเป็น Agenda Settler หรือว่าเป็นคนที่ร่วมกำหนดวาระในเรื่องของนโยบายการเงินนโยบายการคลังนะครับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของโลกผ่านทางกองทุนการเงินระหว่างประเทศผ่านทางกลุ่มธนาคารโลกนะครับแล้วก็ bankers นะครับสถาบันการเงินต่างๆที่เข้ามาประชุมกัน190ประเทศนะครับมีตัวแทนแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องเนี่ยมากกว่า 15,000 คนนะครับจริงๆแล้วธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็กระทรวงการคลังเนี่ยทำงานเรื่องนี้ต่อเนื่องนะครับยาวนานมาก่อนที่จะมีวันนี้นะครับก่อนที่จะมีสัปดาห์นี้นะครับแล้วประเทศไทยเราเองก็เซตเรื่องสำคัญขึ้นมาแล้วก็แสดงออกผ่านทางไทยพาวิเลียนในงานด้วยนะครับแล้วก็เป็นธีมหลักของงานนะครับนั่นก็คือ4ด้านด้านแรกก็คือเรื่องของ Digital Infrastructures นะครับการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องเปลี่ยนไปนะครับเมื่อวานนี้ในการประชุมเนี่ยตัวของ MD นะครับ Managing Directors ของ IMF เนี่ยก็บอกนะครับว่าโลกมีอัตราการเจริญเติบโตได้ถึง 3% แต่ว่าการเจริญเติบโต 3% เนี่ยมันกระจุกตัวอยู่แค่ไม่กี่ประเทศหรอกและมันจะต้องเป็นประเทศที่มีโครงสร้างพื้นฐานทางด้านดิจิตอลที่ก้าวล้ำนำหน้านะครับอุตสาหกรรมนำต่างๆในโลกเนี่ยมันเดินหน้าอยู่บนอุตสาหกรรมนี้นะครับประเด็นที่2ก็เป็นประเด็นที่ประเทศไทยเราเองเนี่ยเป็นผู้นำมาตลอดในเวทีโลกนะครับนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับเศรษฐกิจสีเขียว Green Transition เราเล่นเรื่องนี้ตั้งแต่การประชุมที่เราเป็นเจ้าภาพการประชุม APEC ทศวรรษ1990นะครับต จนถึงครั้งล่าสุดที่เราเป็นเจ้าภาพเอเปคเมื่อปีไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับเช่นเดียวกับการประชุมอาเซียนเราก็พูดถึงเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนใช่ไหมครับเรื่องของเศรษฐกิจสีเขียวเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาโดยตลอดนะครับประเด็นที่3ก็คือท่ามกลางความขัดแย้งทางด้านภูมิรัฐศาสตร์นะครับแล้วห่วงโซ่มูลค่าเนี่ยมันแตกตัวมัน fragmentation แบบนี้เนี่ยประเทศที่เป็นประเทศขนาดกลาง middle power อย่างพวกเราเนี่ยนะครับจะสามารถมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจได้ยังไงนะครับแล้วก็ประเด็นที่4ซึ่งแน่นอนมันมาเกี่ยวข้องโดยตรงกับประเด็นหลักของประเทศไทยด้วยก็คือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเพราะนั้นประเทศไทยเราเองก็จะผลักดันนะครับอุตสาหกรรมใหม่ที่เป็นการต่อยอดจากฐานเดิมที่เราเข้มแข็งอยู่แล้วอย่างเช่นเรื่องของอาหารเรื่องของ wellness เรื่องของบริการทางการแพทย์นะครับเราเรียกรวมกันใหม่นี่ว่าเป็นเศรษฐกิจอายุวัฒนะหรือว่า longevity economy นะครับก็คือเรื่องของการดูแลคนทุกช่วงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็อายุยืนยาวนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้ก็จะกลายเป็นประเด็นสำคัญที่เราได้ร่วมวางนโยบายวางวาระซึ่งแน่นอนมันจะส่งผลต่อไปในระยะกลางในระยะยาวนะครับประเด็นที่สองเลยนะครับก็คือประเด็นที่เราได้เป็นเจ้าภาพการเป็นเจ้าภาพการเป็นเจ้าบ้านแล้วได้ผลทันทีเนี่ยต้องอย่าลืมนะครับว่า 15,000 คนที่เข้ามาเนี่ยไม่ได้มีแต่เฉพาะแบงก์เกอร์ร่ำรวย VIP VVIP เท่านั้นเรามีกลุ่มประชาสังคมเรามีกลุ่ม NGO ที่ก็เดินทางมาจากทั่วโลกด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพื่อที่จะมาทวงดุลการทำงานของแบงก์เกอร์ที่ประชุมอยู่ที่ศูนย์ประชุมเศรษฐกิจนะครับเพราะนั้นลองนึกภาพดูว่าประเทศที่มีศักยภาพเพียงพอในการที่จะเป็นจุดศูนย์กลางการเดินทางจากทั่วโลกมีที่พักมีอาหารมีบริการชั้นดีไว้รองรับนะครับในกิจกรรมที่เขาเรียกว่าเป็นโอลิมปิกทางด้านการเงินของโลกอ่ะนะครับมันมาเกิดขึ้นในประเทศไทยหลังจากที่ช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยการประชุม3ปี4ปีที่ผ่านมาหลังโควิดเนี่ยเขาจัดแต่เฉพาะในวอชิงตันดีซีนะครับนี่คือการเดินทางออกมานอกวอชิงตันดีซีครั้งแรกในรอบ3ปีนะครับ
1: และเป็นครั้งที่2ของประเทศไทยด้วย
3: ถูกต้องแล้วไม่ใช่ทั่วโลกจัดได้มีไม่กี่ประเทศในโลกนะครับที่อยู่ในลิสต์ที่สามารถที่จะจัดงานประชุมใหญ่ขนาดนี้ได้แล้วประเทศไทยเราผ่านมาจากปีครั้งที่แล้ว1991 35ปีเราได้กลับมาจัดอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นมันกระตุ้นเศรษฐกิจทันทีอันนี้คือผลระยะสั้นผลระยะทันทีนะครับที่แน่นอนตั้งแต่อาหารการกินโลจิสติกส์นะครับไปจนถึงบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับwellness ต่างๆสปาต่างๆมันสามารถที่จะมาบูรณาการแล้วสร้างรายได้ได้ในระยะสั้นทันทีร่วมกับได้เผยแพร่ไทเนสครับได้เผยแพร่ soft power ใช่ไหมครับความคิดสร้างสรรค์เศรษฐกิจวัฒนธรรมของเราให้ทุกคนได้รับรู้รับทราบกันนะครับแล้วก็ประโยชน์ที่3มันเป็น bridge builder ครับเราเป็นคนกลางในการที่จะเชื่อมถูกต้องไหมครับเชื่อมในหลายมิติมากนะครับเชื่อมในมิติแรกที่เมื่อกี้ผมบอกไปละเรามีกลุ่มภาคประชาสังคมจากทั่วโลกมาทำกิจกรรมเพื่อที่จะถ่วงดุลกับสิ่งที่คุยกันของแบงก์เกอร์อันนั้นก็ bridge builder แบบหนึ่งนะครับในที่ประชุมเองไม่ได้มีแต่ประเทศร่ำรวยประเทศพัฒนาแล้วประเทศรายได้สูงประเทศพัฒนาน้อยที่สุดประเทศกำลังพัฒนาประเทศ emerging เศรษฐกิจเกิดใหม่ประเทศเศรษฐกิจชายขอบมากันหมดมาเจอกันที่ประเทศไทยนะครับหรืออย่างกรณีของอาเซียนฟาวเดชั่นอย่างเงี้ยงานของเราเองก็ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงนะครับกับเรื่องของการเงินการธนาคารนะครับการปล่อยกู้ต่างๆแต่ในเมื่อมีแบงก์เกอร์มาเยอะขนาดนี้ในเมื่อมีบริษัทข้ามชาติบริษัทเทคบริษัทไฟแนนซ์ฟินเทคต่างๆมาอยู่ในประเทศไทยเยอะขนาดนี้เราเตรียมตัวนัดหมายล่วงหน้าครับเพราะว่าเรารู้ว่าผู้บริหารระดับสูงเนี่ยเดี๋ยวพอ 9:00 น.เช้าเขาอยู่ที่ศูนย์ประชุมเศรษฐกิจแล้วเขาประชุมเสร็จเนี่ย 5:00 น. 6:00 น.เย็นเขาก็จะกลับออกมาจากศูนย์ประชุมเศรษฐกิจเพราะนั้นเราใช้ช่วงเวลา 3-4 วันตลอดสัปดาห์นี้เนี่ยขอมีติ้งครับ breakfast meeting แล้วก็ dinner meeting ชวนกินข้าวเช้าชวนกินข้าวเย็นกับเขาเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะ pitch idea ครับเพื่อที่จะเล่าให้ฟังว่า ASEAN Foundation กำลังจะมีโครงการอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เพื่อทำให้ประชาชน680ล้านคนในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยได้รับประโยชน์จากเรื่องราวเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นคุณสนใจไหมถ้าสนใจแน่นอนคุณไม่ต้องตอบตอนนี้คุณกินข้าวอยู่แต่อย่างน้อยที่สุดนายแบงค์พวกนี้แบงเกอร์พวกนี้บริษัทเทคพวกนี้ได้ไอเดียไปละว่าอาเซียนกำลังจะทำอะไรซึ่งบริษัทพวกนี้มีงบประมาณมี CSR มีอเจนดาในเรื่องที่เขาอยากจะผลักดันถูกต้องไหมครับเราแนะนำตัวให้เขารู้จักโดยที่ ทบจะไม่ต้องลงทุนอะไรเลยใช่ไหมถ้าเป็นเวลาปกติเนี่ยผมอาจจะต้องไปอเมริกาไปอินเดียไปจีนไปหลายๆประเทศทั่วโลกแต่วันนี้เขามาอยู่ที่กรุงเทพแล้วอะผมก็แค่บินจากจาการ์ตามาแล้วก็มากินข้าวเช้ากินข้าวเย็นกับเขาแล้วเดี๋ยวเราแลกนำบัตรกันไว้แล้วหลังจากนี้เรา follow up เราก็หวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าแน่นอนครับทุนที่สำคัญเนี่ยมันไม่ได้มีแต่เฉพาะเงินทุนมันมีเรื่องของความรู้เทคโนโลยีมันมีเรื่องของทุนมนุษย
1: ์
3: เราก็จะได้พัฒนาเรื่องพวกนี้พร้อมๆกันโดยการที่ลงทุนต่ำมากใช่ไหมครับเชิญเขาทานข้าวเช้าเชิญเขาทานข้าวเย็นแล้วก็นั่งคุยกันเรื่องงานครับ
1: สุดยอดมากๆเลยนะคะอาจารย์ในฐานะที่อาจารย์เป็นผู้อำนวยการบริหารของมูลนิธิอาเซียนด้วยนะคะไม่ทราบว่าตอนนี้มีบรรดาในแบงค์ที่ตอบรับมารับประทานอาหารเช้าค่ำกับ
3: มีมีครับก็เนี่ยครับตลอดทั้งสัปดาห์นี
1: ้เป็นในธุรกิจภาคไหนเป็นในธนาคารแล้วมีนักธุรกิจ
3: แน่นอนนอกจากสถาบันการเงินฟินเทคแล้วเนี่ยนะครับเราเห็นบริษัทเทคจำนวนมากเข้ามานะครับเดี๋ยวเราจะมีนัดคุยนะครับกับบริษัทเทคจำนวนนึงเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่มันเป็นประเด็นหลักและเขาสนใจกันมากตอนนี้ก็คือเรื่องของ AI ในระยะนี้นะครับความเป็นจริงของโลกก็คือคนที่ไม่สามารถทำงานกับ AI ได้กำลังจะถูกแทนที่ด้วยคนที่เข้าใจและทำงานกับ AI ได้แต่ในอนาคตเมื่อ AI มันมีร่างกายมันเริ่มมีกายยากถูกต้องไหมฮะมันจะมี physical AI สิ่งที่เราเรียกว่าหุ่นยนต์ humanoid robotics พวกนี้เนี่ยมันจะเริ่มเข้ามาแทนที่การทำงานของมนุษย์ได้ในอีก3ปี5ปีข้างหน้าซึ่งตรงเนี้ยเราต้องเตรียมความพร้อมคนของเราครับโดยเฉพาะคนอาเซียนนะครับเพราะนั้นเรื่องหนึ่งซึ่งผมคิดว่าถูกนำเสนอน้อยไปหน่อยจากการประชุมครั้งนี้ในสื่อต่างๆเดี๋ยวเราคุยกันวันนี้ในรายการของเราดีกว่าก็คือข้อเรียกร้องจากภาคประชาสังคมข้อเรียกร้องจากภาคประชาสังคมที่กทม.เขาจัดพื้นที่ให้ที่ศาลากทม.ถูกต้องไหมครับเขาไปประชุมกันที่โรงแรมแอมบาสเดอร์นะครับกลุ่มประชาสังคมเขาเรียกร้องอะไรนะครับเรียกร้องข้อแรกก็คือเรียกร้องเรื่องการยกเลิกหนี้สินนะครับประเทศพัฒนาน้อยที่สุดประเทศชายขอบจำนวนมากเลยเนี่ยเสียดอกเบี้ยแพงกว่าประเทศพัฒนาแล้วแล้วบางประเทศเนี่ยดอกเบี้ยที่เสียในแต่ละปีเนี่ยมากซะจนเขาไม่มีเงินไปลงทุนด้านการศึกษาทำยังไงให้แบงก์เกอร์ทั่วโลกเนี่ยตระหนักเรื่องพวกนี้อันนี้เป็นประเด็นที่หนึ่งที่มีความสำคัญนะครับประเด็นที่สองเขาเรียก climate justice กับ just transition นะครับประเทศที่ร่ำรวยกว่าประเทศอุตสาหกรรมที่ในอดีตเคยเผาผลาญทรัพยากรมามหาศาลแล้วตอนนี้ร่ำรวยอ่ะคุณควรจะเอาเงินมาใส่กองทุนเพื่อที่จะทำให้ประเทศที่พัฒนาน้อยกว่าซึ่งเขายังมีสิ่งแวดล้อมที่ดีแล้วเขายังไม่เคยถลุงทรัพยากรพวกนั้นน่
1: ะ
3: ได้ใช้ในการที่จะไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเปลี่ยนไปสู่สีเขียวเรื่องที่สามอันนี้ที่เมื่อกี้พูดไปครับสิทธิแรงงานนะครับ labor rights and AI accountabilities ถ้าในอนาคตมันจะมีการกระชากเปลี่ยนทางด้านเทคโนโลยีซะจน AI โดยเฉพาะตอนนี้มันอาจจะยังไม่แทนที่สมบูรณ
1: ์
3: แต่ในอนาคตเนี่ย AI ที่มีร่างกายนี่ผมบอกอ่
1: ะ
3: มันจะมา disrupt มันจะมากระชากเปลี่ยนเนี่ยเราจะดูแลคนพวกนี้อย่างไรนะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายก็คือประเด็นเรื่องของธรรมาภิบาลและความโปร่งใสครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยแน่นอนนะครับว่าในที่ประชุมที่ศูนย์ประชุมเศรษฐกิจอ่ะตัวของธนาคารโลก IMF แล้วก็ประเทศไทยเราจัดเวทีให้เขาเข้าไปแสดงด้วยนะครับเขาจะมีเวทีทางการที่เรียกว่า Civil Society Policy Forum CSPF อยู่ในที่ประชุมเลยแต่นอกที่ประชุมก็จะมีหลายๆเวทีคู่ขนานกันไปนะครับซึ่งผมคิดว่าตรงนี้มันทำให้เราบาลานซ์หลายๆเรื่องได้ดีถึงบอกว่าประโยชน์ที่3ก็คือเราเป็นคนที่อยู่ตรงกลางแล้วเราเป็น Bridge Builder ครับเราเป็นผู้ประสานงานให้เรื่องเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ครับ
1: พี่ต้นมีอะไรจะถามอาจารย์
10: เขาจะมีค่ะก็มีเรื่องของการที่จะเรียกร้องหรือว่าในการประชุมครั้งนี้เนี่ยจะมีเรื่องของการอาจจะให้สร้างกฎเกณฑ์ในการควบคุมการพัฒนา AI มั้ยครับอาจารย
3: ์คงไม่ได้ถึงขนาดที่จะบอกว่าเกณฑ์กฎเกณฑ์ในการควบคุมการพัฒนา AI นะครับแต่ว่าเขาเริ่มเสนอโมเดลใหม่นะครับอย่างเช่นWorld Bank Group Fact Chip meeting อันแรกเลยตั้งแต่
1: ว
3: ัน
1: จ
3: ัน
1: ทร์
3: เน
1: ี่
3: ย คือเรื่อง small AI พูดถึงเรื่องของการพัฒนาโมเดล AI ขนาดเล็กนะครับในการที่จะแน่นอนเราพัฒนาเองได้ต้นทุนไม่สูงเกินไปนักมีความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลและไม่ต้องไปแชร์ข้อมูลกับโมเดล frontier ที่ราคาแพงแต่ tailor made design มาโดยตรงสำหรับระบบเศรษฐกิจต่างๆเพื่อที่จะ ทำให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภายในประเทศเพื่อทำให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นภายในประเทศลักษณะแบบนี้ครับคือสิ่งที่คุยกันในเวที World Bank แล้วก็ IMF นะครับซึ่งเวทีอย่าง Small AI เนี่ยถึงบอกว่าประเทศไทยเราเข้าไปร่วมจัดวาระด้วยเพราะว่าวิทยากรคือใครบ้าง1เรากำลังพูดถึงประธานของ World Bank ถูกต้องไหมประธานของ World Bank เข้าเซสชันนี้ถูกต้องไหมครับคุณอาเจนะครับอาเจบังกาผู้อำนวยการใช่ไหมครับ Managing Director ของ IMF นะครับคริสตาลีน่าจิโอเจวาเข้าเซสชันนี้เป็นวิทยากรและอีกคนหนึ่งก็แน่นอนดร.เอกนิติธรรมประภาสเข้าเซสชันนี้นะครับแล้วก็เป็นวิทยากรเขาเป็นรัฐมนตรีคลังและรองนายกของประเทศไทยหัวหน้าทีมเศรษฐกิจลักษณะแบบนี้เราเห็นแล้วว่าโอเคเราเข้าไปร่วมตั้งอเจนดาด้วยนะครับจริงๆไฮไลท์สำคัญมีอีกหลายเรื่องมากนะครับเรื่องนึงที่จะเป็นไฮไลท์สำคัญของวันนี้เลยคือแบงคอกบลูพรินท์ครับแบงคอกบลูพรินท์หรือว่าพิมพ์เขียวกรุงเทพพิมพ์เขียวกรุงเทพคุยเรื่องอะไรครับเขาเรียกว่าชื่อเต็มๆคือแบงคอกบลูพรินท์ for fraud resilience financial services ครับทำยังไงถึงจะวางพิมพ์เขียวร่วมกันในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามพรมแดนภัยคุกคามทางดิจิตอลแล้วก็แน่นอนสแกมเมอร
1: ์
3: ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับ เราเห็นชัดเจนนะครับว่าหลังจากความขัดแย้งบริเวณชายแดนของไทยกับกัมพูชาเนี่ยมันมีการแพร่ระบาดของสแกมเซ็นเตอร์เราคงไม่ได้บอกนะครับต้นทางมาจากไหนแต่คุณผู้ฟังรู้แหละต้นทางมาจากไหนนะครับตอนนี้ไอ้สแกมเซ็นเตอร์เหล่านี้เนี่ยระบาดไปในฟิลิปปินส
1: ์
3: ไปในเมียนมาไปในติมอร์เลสเตนะครับอย่างสองสามวันที่ผ่านมาผมประชุมอยู่ที่ฟิลิปปินส
1: ์
3: กับธนาคารกลางของฟิลิปปินส์กระทรวงการคลังฟิลิปปินส์แล้วก็เครือข่ายธนาคารของฟิลิปปินส์ทั้งหมดที่เราเรียกว่า BMAP เนี่ยนะครับ เพื่อที่จะทำยังไงก็ได้ให้เครือข่ายสแกมพวกนี้มันไม่สามารถทำงานได้เพราะคนฟิลิปปินส์1ล้านคนจะมีภูมิต้านทานที่เราทำผ่านโปรแกรมของ ASEAN Foundation ที่รับการสนับสนุนจาก google.org นะครับชื่อโปรแกรมว่า Scam Ready ASEAN ครับ
1: ค่ะมีการทำเริ่มโครงการนี้ไปแล้วใช่ไหมคะ
3: เริ่มไปแล้วครับในประเทศไทยก็ทำด้วยนะครับเพราะฉะนั้น เรามีเกมนะครับ B Scam Ready Game นะครับคุณผู้ฟังลองเสิร์ชดูก็ได้นะครับคำว่า BDE นะครับ Scam SCAM นะครับแล้วก็ Ready READดีสแกมเรดี้เกมนะครับเข้าไปปุ๊บเนี่ยจะเป็นเกมคอมพิวเตอร์นะครับให้คุณผู้ฟังสวมบทบาทเลยนะครับว่าเป็นใครเป็นคุณยายคนหนึ่งกำลังเก็บเงินจะไปเยี่ยมหลานเป็นหลานคนหนึ่งที่กำลังจะเก็บเงินไปเที่ยวหรือเป็นใครก็ตามนะครับแล้วจะถูกหลอกในช่วงเวลาไหนบ้างโดยตัวอย่างเหล่านั้นเป็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงๆในแต่ละประเทศอาเซียนนะครับเรามี
10: ไปหาโปรแกรมนี้ยังไงครับอาจารย
3: ์ครับพิมพ์ใน Google เลยครับ BScam ready game ครับ
4: มี scam ready game
3: ครับใช่ครับ
1: ครับ
3: แล้วก็ตอนนี้มันยังอยู่ในช่วงพัฒนาอยู่นะครับเริ่มต้นนะครับแต่ว่าเราเองก็เริ่มรันแคมเปญนี้ไปละนะครับอย่างที่ฟิลิปปินส์เนี่ยนะครับเราเข้าไปในนึกภาพศูนย์ประชุมไม่ใช่ศูนย์ประชุมคอนเสิร์ตฮอลล์ขนาดใหญ่อารมณ์ประมาณ Impact เมืองทองอ่
1: ะ
3: มีคนนั่งเต็มเลย 10,000 คนนะครับเขาเรียกASEAN Youth Entrepreneur Summit นะครับแล้วเราก็ไปสาธิตให้คน 10,000 คนนั้นน่ะหัดเล่นเกมนี้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันนะครับ Target Group ของโครงการนี้เนี่ยแน่นอนเด็กเยาวชนนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองและที่สำคัญคือผู้เฒ่าผู้แก
1: ่
3: ผู้สูงอายุและคนที่ทำหน้าที่เป็น Caregivers คนที่ทำหน้าที่เป็นผู้อภิบาลผู้สูงอายุเหล่านี้นะครับเรามีการทำโครงการผ่านยูทูบเบอร์ติ๊กต็อกเกอร์คอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับเพื่อที่จะช่วยสร้างคอนเทนต์นะครับให้คนตระหนักรู้ในเรื่องของการทำสแกมแบบนี้มากขึ้นนะครับทุกวันนี้มันหลอกกันง่ายจริงๆนะครับแล้วมันก้าวหน้าจริงๆไม่ใช่แต่เฉพาะคนดีที่ใช้เทคโนโลยีนะครับคนเลวก็ใช้เทคโนโลยีเพราะฉะนั้นต้องมาช่วยกันป้องกันนะครับช่วยกันสร้างภูมิคุ้มกันให้คนอาเซียนครับ
1: แต่อย่างแรกที่สำคัญที่สุดก็คือการรับรู้ของประชาชน
3: ถูกใช่ครับครับก็ทั้งโครงการเนี่ยเราตั้งเป้าไว้อย่างน้อยที่สุดคนอาเซียน3ล้านคนจะต้องทำผ่านทฤษฎีทางด้านจิตวิทยาครับ inoculation theory สร้างภูมิคุ้มกัน หมือนกับฉีดวัคซีนน่ะให้เขามีภูมิคุ้มกันในอนาคตโดยอัตโนมัติมันไม่ใช่แค่การมานั่งเล่าครับว่าวันนี้สแกมเขาหลอกเรายังไงเพราะวิธีการหลอกลวงของเขามันพัฒนาขึ้นทุกวันในทางที่เลวถูกต้องมั้ยเพราะนั้นเราต้องพัฒนาภูมิคุ้มกันของเราในทางที่ดีเพื่อมาป้องกันเรื่องพวกนี้ครับ
10: ครับสแกมบีสแกมเรดี้อาเซียนบีสแกมเรดี้เกมเนี่ยนะครับเป็นภาษาไทยด้วยใช่ไหมครับอาจารย์
3: ใช่ครับเรากำลังพัฒนาทั้งบริบทของเกมนะครับแล้วก็เนื้อหาในเกมเป็น11ภาษาอาเซียนครับครับ
1: ค่ะนี่เข้ามาในหน้านี้แล้วนะคะเนี่ยอาจารย์คือเหมือนเรากำลังจะเล่นเกมเลยจริงๆนะคะแล้วก็ชอบคำนี้มากเลยค่ะคือเปิดมาหน้าแรกจะเจอเลยว่า Are you smarter than a scammer
3: ใช่ครับบางทีเราเองก็ถูกมันหลอกง่ายๆนะครับ
1: คุณฉลาดเก่งกว่าสแกมเมอร์หรือเปล่า
3: ใช่ลองเข้าไปดูในเราทดลองหลายเรื่องนะครับเดี๋ยวนี้เขากำลังคิดให้กดหยุดเวลาเคยเห็นไหมแล้วเราตั้งว่าคุณกดหยุดเวลาได้ตรง12วินาทีไหมถ้าคุณหยุดกดเวลาตรงได้12วินาทีเนี่ยคุณชนะได้รางวัลอะไรสักอย่างนึงขอโทษนะครับตอนที่เขาให้คุณดูตัวเลขอ่ะแล้วเขาบอกว่าเราจะเริ่มกดเวลาแล้วนะแล้วเขากดเวลาแล้วคุณบอกหยุดอ่
1: ะ
3: เขาไม่ได้หยุดตรงนั้นจริงๆนะครับเขาแค่เปลี่ยนหน้าจอแล้วหน้าจอที่มันอยู่ตรง12วินาทีเป๊ะไหมคุณก็ดีใจมากเลยว่าคุณตรงแล้วคุณได้รางวัลพอคุณได้รางวัลเขาจะขออะไรคุณมาขอสำเนาบัตรประชาชนขอที่อย
10: ู
3: ่และขอเลขบัญชีธนาคารเดี๋ยวโอนเงินเข้าไปให้เขามีครบแล้วนะครับข้อมูลที่เขาจะสามารถไปสร้างตัวตนปลอ
1: ม
3: อย่างเช่นเขาไปแจ้งความกับสถานีตำรวจที่เขาเกี้ยเสียกันกับคุณน่
1: ะ
3: ออกเอกสารจากสถานีตำรวจว่าเอกสารของเขาหายแล้วเขาเอกสารเนี้ยไปธนาคารที่เขารู้กันน่ะออกบัญชีใหม่บัตร ATM ใหม่แล้วชื่อคุณตอนนี้กลายเป็นชื่อบัญชีม้าไปเรียบร้อยแล้วอะโดยที่คุณไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยคุณแค่ดีใจว่าคุณกดเวลาตรง12วินาทีแล้วรอรับรางวัลอยู่ที่บ้านปรากฏคุณกลายเป็นเหยื่อของเครือข่ายแชร์กรรมทันทีเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นทุกวันในทั้งโลกนะครับไม่ใช่แค่เฉพาะในอาเซียนอย่างเดียวเราถึงต้องมาช่วยกันป้องกันครับ
1: ค่ะเป็นเกือบ30นาทีนะคะที่เต็มไปด้วยข้อมูลนะคะแล้วก็เจก็นั่งฟังอาจารย์ปิติไปยิ้มไปนะเพราะว่ารู้สึกปรับลืมที่วันนี้ได้เจออาจารย์ในห้องส่งต้องขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะอาจารย์
3: ค
1: ะประเด็นที่อาจารย์พูดเนี่ยเป็นประเด็นที่ประชุม IMF และ World Bank เขาพูดกันนะคะในหลายวาระเลยทีเดียวนะคะแม้กระทั่งคุณคริสตินลาการ์ดนะคะประธานธนาคารกลางยุโรปก็ยังได้พูดเลยนะคะว่าเราจะคุยกันเรื่อง AI ด้วยในการประชุมครั้งนี้สำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการGood Morning ASEAN แล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราสองคนจะไปชูป้ายไฟอาจารย์ปิตินะคะในคลาส
3: CEO of ASEAN
1: นะคะวันนี้เราทั้ง3คนขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: สว
1: ั
3: สดีครับ
10: สวัสดีครับเจอกันครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
11: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร
1: เจ็ดนาฬิกา31นาทีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี MCOT News FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงนะครับเช้าวันนี้ตรงกับวันพุธที่14ตุลาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
1: ค่ะวันนี้มีหลากหลายประเด็นให้ต้องติดตามนะคะแต่ว่าขอไปเริ่มกันที่ข่าวนี้ก่อนค่ะเป็นภาพข่าวและพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เกือบทุกฉบับค่ะขอหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์เดลีนิวนะคะภาพข่าวค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปทรงวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราชณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชและพาดหัวข่าวค่ะวันนวมินทรมหาราชเสด็จบำเพ็ญพระราชกุศลวางพวงมาลาอุทยานเฉลิมพระเกียรติร.9สองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569และเสด็จไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังค่ะ
2: ครับมาต่อกันที่ประเด็นการเมืองนะครับวันนี้เป็นพาดหัวใหญ่ในมติชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรับประทานอาหารเช้าร่วมกับรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวานนี้เพื่อหารือการเตรียมรับมือการอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยกำชับให้ทุกกระทรวงเตรียมข้อมูลให้พร้อมมากที่สุดเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงต่อประชาชนหากมีการพาดพิงถึงหน่วยงานใดขอให้รัฐมนตรีเจ้ากระทรวงเป็นผู้ขึ้นชี้แจงเมื่อถามถึงเนื้อหาในการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีระบุว่าเขียนได้ไม่ค่อยเข้าท่าพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นเหตุให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรยังไม่แจ้งรายละเอียดมายังรัฐบาลโดยอาจจะต้องมีการปรับถ้อยคำให้เหมาะสมและเป็นสากลมากขึ้นส่วนความมั่นใจในการชี้แจงนะครับนายอนุทินระบุว่าไม่สามารถรับประกันผลได้ทุกคนต้องตอบข้อสงสัยให้ชัดเจนและมีเหตุผลโดยรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับประเด็นอภิปรายต้องเป็นผู้ให้ข้อมูลแก่ประชาชนยืนยันว่าการอภิปรายครั้งนี้เป็นการอภิปรายทั้งคณะรัฐมนตรีเนื่องจากมีการอภิปรายถึงนายกรัฐมนตรีด้วยด้านนายพลพีสุวรรณชวีครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าการหารือยังครอบคลุมถึงปัญหาที่ประชาชนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมการจ่ายค่าชดเชยเยียวยาและความคืบหน้าของโครงการแต่ละกระทรวงเพื่อเตรียมชี้แจงต่อประชาชนในเวทีอภิปรายไม่ไว้วางใจพร้อมระบุว่ายังไม่ถึงเวลาพิจารณาปรับคณะรัฐมนตรีเนื่องจากรัฐบาลเพิ่งเข้ามาบริหารงานในช่วงท้ายของปีงบประมาณ2569ขณะที่พลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรียื่นคำร้องต่อคณะกรรมการเสริมสร้างสันติสุขเพื่อขอรับสิทธิ์ในการนิรโทษกรรมตามพระราชบัญญัติเสริมสร้างสังคมสันติสุขบอกว่ายังไม่ทราบรายละเอียดว่ามีการยื่นคำร้องในประเด็นใดส่วนจะเข้าเกณฑ์ได้รับสิทธิ์หรือไม่อันนี้ต้องให้คณะกรรมการพิจารณารายละเอียดตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดส่วนนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็พูดถึงกรณีปปช.ตรวจสอบความผิดปกติในบัญชีทรัพย์สินหนี้สินของนางสาวสุชาดาสางแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยและสามีโดยพบข้อสงสัยเกี่ยวกับที่มาของรายได้ที่ไม่สัมพันธ์กับการชำระหนี้รวมถึงการไม่ระบุอาชีพของสามีโดยนายชัยชนกระบุว่าเป็นเรื่องที่เจ้าตัวต้องชี้แจงเนื่องจากว่ามีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและเป็นเรื่องราวของนางสาวสุชาดาโดยตรงครับก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์มติชนเช้านี้ครับสั่งเตรียมข้อมูลช่วยสู้ศึกซักฟอกอนุทินถกรัฐมนตรีเพื่อไทยซัดยัตติถลกเขียนไม่เข้าท่าหวังประธานสภาขัดเกลาคำใหม่พลพีแย้มมีไม้เด็ดโต้กลับภูมิใจไทยให้ไอเดียแจงเองปมรวยรุทธพลรู้ไม่รู้ทักษิณยื่นนิรโทษกรรมครับ
1: ทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้ให้สัมภาษณ์เรื่องของปปช.สอบนางสาวสุชาดาว่ายังไม่ทราบนะคะผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าได้มีการสอบถามนางสาวสุชาดาแล้วหรือไม่ภายหลังจากมีข่าวดังกล่าวออกมานายกรัฐมนตรีก็นิ่งฟังคำถามพยักหน้าแต่ยังไม่ตอบคำถามผู้สื่อข่าวค่ะโดยจังหวะนั้นนะคะก็มีเสียงซ้อมดนตรีเพลงของกมลาสุโกศลภายในตึกสันติไมตรีดังขึ้นนายกก็ตอบผู้สื่อข่าวว่าดนตรีกำลังเล่นอยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝันและทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดพาดหัวใหญ่ไทยรัฐค่ะขออภัยค่ะพาดหัวใหญ่ข่าวสดส.ส.ไอเดียได้เลิกควงสามีแจงปมทรัพย์สินภูมิใจไทยยันไม่ส่งทีมกฎหมายช่วยหนูกินข้าวรัฐมนตรีเพื่อไทยชื่นมื่นมั่นใจเสียงรัฐบาลไม่

0: ท้องถิ่นนะครับบอกว่ารู้สึกอายเมื่อพบผู้คนในฐานะข้าราชการบำนาญกระทรวงมหาดไทยพร้อมกับแสดงความกังวลว่าการดำเนินการคดีกับผู้ที่กระทำผิดจะทำอย่างถึงที่สุดหรือไม่หลังจากมีข้อมูลว่าผู้ที่เกี่ยวข้องมีอาจจะมีจำนวนมากและเกี่ยวพันถึงระดับสูงโดยระบุว่าการทุจริตสอบครั้งนี้มีผู้ที่เกี่ยวข้องเกือบ 10,000 คนซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เคยพบเห็นในระดับนี้มาก่อนพร้อมฝากถึงผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยและข้าราชการว่าต้องทำความดีไม่เกรงกลัวอำนาจที่มิชอบและยึดหน้าที่รับใช้ประชาชนเพราะเงินเดือนมาจากภาษีประชาชนพร้อมกับยืนยันว่าในสมัยที่ตนดำรงตำแหน่งกระทรวงเคยมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการสอบแต่ไม่พบเหตุผิดปกติจากการตรวจสอบภายในขณะนั้นทางด้านของนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็กล่าวถึงคำวิจารณ์ของอดีตปลัดกระทรวงนะครับบอกว่าหากเป็นตนเองก็คงรู้สึกอายที่ดูถูกข้าราชการในการประชุมพร้อมกับระบุว่ากระทรวงมหาดไทยดำเนินการตามขั้นตอนแล้วส่วนผู้ต้องหาที่ได้รับการปล่อยตัว3คนไม่ได้หมายความว่าจะพ้นจากคดีหากมีการส่งสำนวนก็สามารถเรียกมาสอบสวนได้เพิ่มเติมโดยต้องเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายขณะที่นายอาจพลสันไตภพประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรชี้แจงว่ากระบวนการทุจริตไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นโดยพบข้อมูลเชื่อมโยงกับการสอบท้องถิ่นปี2564และมีผู้ที่เกี่ยวข้อง10รายรวมถึงอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในขณะนั้นนอกจากนี้ยังมีผู้ร้องเรียนเรื่องนายหน้ารับเงินเพื่อช่วยให้สอบผ่านตั้งแต่ปี2566โดยนายอาจพลระบุว่าการจัดสอบในปี2560 2562และ2564ยังใช้ข้อกำหนดการจัดซื้อจัดจ้างหรือ TOR เดิมแม้มีข้อร้องเรียนเรื่องของการทุจริตก่อนจะมีการปรับปรุงข้อกำหนดสำหรับการสอบในปี2568พร้อมกับเพิ่มมาตรการป้องกันและการร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยคณะกรรมการจะติดตามคดีต่อไปซึ่งผู้ที่มีเกี่ยวข้องมากกว่า 6,000 คนและจะผลักดันให้ตรวจสอบไปถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังในทุกระดับด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่าได้รับชมคลิปคำให้สัมภาษณ์ของนายสิทธิพงษ์สุทธิพงษ์จุลเจริญแล้วนะครับบอกว่ามองว่าเป็นการวิจารณ์ข้าราชการประจำซึ่งเป็นลูกน้องเก่าของนายสุทธิพงษ์ไม่ใช่นักการเมืองพร้อมกับระบุว่าถ้าหากเห็นข้าราชการทำงานดีแล้วก็ต้องชี้แจงข้อเท็จจริงและหากทำผิดก็ต้องรับฟังคำตักเตือนจากผู้บังคับบัญชาเก่าขณะที่นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยคนปัจจุบันนะครับบอกว่าตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งก็ได้พยายามแก้ไขปัญหาในกรมต่างๆอย่างดีที่สุดและรวดเร็วส่วนเพจPR ของกระทรวงมหาดไทยครับก็มีการโพสต์ข้อความไม่เห็นด้วยกับคำวิจารณ์ของอดีตปลัดพร้อมกับระบุถึงวันที่30กันยายน2567นะครับซึ่งเป็นวันพ้นตำแหน่งบอกว่าก็ไม่มีใครไปส่งจากนั้นก็มีแต่ความสงบสุขพร้อมกับเผยแพร่คลิปคำให้สัมภาษณ์ของปลัดกระทรวงมหาดไทยคนปัจจุบันนะครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนึ่งของมติชนครับมหาดไทยด่าหน้าถล่มปลัดเก่งปมหน้าอายโกงสอบท้องถิ่นบิ๊กป๊อปซัดยุคก่อนแย่กว่าเพจมหาดไทยโพสต์เดือดพลพีชี้เป้าบริษัทใน EEC ถูกคุยครับ
1: ขอพักกันก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นเรื่องของการเมืองนะคะการประชุม IMF แล้วก็เรื่องของน้ำท่วมค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: และ Car for Cashสินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง
5: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจุงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
6: เก่งที่ขับรถดึก
5: ๆเก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นเก่งจนเหนื่อย Car for Cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาท
7: ผู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไว Car for Cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนด
5: สมัคร Car for Cash พร้อมใช้โทร 027407400
8: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
9: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
10: หรอใช้ยากไหมล่ะ
9: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
10: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
9: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
10: ดีจังโอเคเลย
11: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รมว.ยุติธรรมได้กล่าวในโอกาสครบรอบ

11ปีกองทุนยุติธรรมว่ากองทุนเตรียมปฏิรูปบริการครั้งใหญ่เพื่อลดเวลาพิจารณาช่วยเหลือประชาชนจากเดิมกว่า70วันเหลือเพียง18วันครับโดยตลอด11ปีที่ผ่านมาได้ช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 32,000 รายเป็นเงินกว่า 2,200 ล้านบาทครับสำหรับผลการดำเนินงานปีงบประมาณ2569ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 2,435 รายวงเงินรวมกว่า300ล้านบาทครับกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนครับ

0: ุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: กลับเข้ามาช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะครับรัฐมนตรียุติธรรมแถลงผลงาน11ปีกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนอนุมัติงบช่วยประชาชนในปี69เกือบ300ล้านมุ่งยกระดับการบริการลดขั้นตอนรวดเร็วและเป็นธรรมพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมครับกล่าวในโอกาสครบรอบ11ปีกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนโดยตลอด11ปีตามพ.ร.บ.กองทุนยุติธรรมพ.ศ.2558ได้ช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 32,000 รายเป็นเงินกว่า 2,200 ล้านบาทครับลดขั้นตอนการอนุมัติคำขอรับความช่วยเหลือจากเดิม70วันลดลงเหลือเพียง18วันพร้อมเร่งทบทวนกฎหมายกองทุนยุติธรรมให้ทันสมัยเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วสำหรับผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ2569ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 2,435 รายรวมวงเงิน296ล้านบาทแบ่งเป็นเงินช่วยเหลือการต่อสู้คดีค่าทนายค่าธรรมเนียมศาล 1,649 รายกว่า40ล้านบาทครับหลักประกันปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาจำเลย597รายวงเงิน237ล้านบาทช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน13รายวงเงินกว่า1ล้านบาทและให้ความรู้ทางกฎหมาย176โครงการ17ล้านบาทครับก็มีผู้ได้รับประโยชน์กว่า 42,222 รายโดยกระทรวงยุติธรรมมุ่งมั่นเดินหน้ายกระดับการให้บริการยุติธรรมให้สะดวกขึ้นง่ายขึ้นและรวดเร็วขึ้นและลดความเหลื่อมล้ำและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมครับ
2: นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้สัมภาษณ์กรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรียื่นคำร้องต่อคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขขอให้วินิจฉัยสิทธิได้รับนิรโทษกรรมและพ้นจากความผิดทั้งปวงตามพ.ร.บ.สร้างเสริมสังคมสันติสุขพ.ศ.2568ว่ายังไม่เคยได้ยินเรื่องนี้ขณะที่นายถาวรเสนเนียมอดีตแกนนำพรรคประชาธิปัตย์โพสต์เฟซบุ๊กว่ามีข่าวว่านายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งเคยถูกศาลพิพากษาให้จำคุก4คดีในคดีทุจริตประพฤติมิชอบในสมัยเป็นนายกรัฐมนตรีขอเรียนไปยังทนายความของนายทักษิณว่าพ.ร.บ.ฉบับนี้ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา3ไม่มีนิรโทษกรรมให้กับผู้ที่ถูกดำเนินคดีฐานทุจริตประพฤติมิชอบซึ่งชัดเจนมากไม่ต้องตีความอะไรเลยจะอ้างว่าอายุมากแล้วไม่ยุ่งการเมืองแล้วไม่ใช่เหตุผลที่บัญญัติไว้ในกฎหมายที่จะได้รับการนิรโทษกรรมท่านดำเนินการเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์อะไรสร้างความสับสนหรือเรียกร้องความสนใจเรียกร้องความเห็นใจหรือดันทุรังอย่าไปสร้างความยุ่งยากกับคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขเลยพาดหัวใหญ่แนวหน้าคดีโกงนิรโทษไม่ได้ตอกหน้าแมวชี้อย่าดันทุรังล้างผิดรัฐบาลอ้างไม่รู้ยื่นขอหนูหารือบิ๊กเพื่อไทยเชื่อรู้ดีโหวตอย่างไรอนุทินและรุฑพลตีมืออ้างไม่รู้ทักษิณนิรโทษกรรมล้างมลทินทางการเมืองด้านมาตรา3ระบุชัดไม่คุ้มครองคดีโกงขณะที่กลุ่มอำนาจและกระบวนการยุติธรรมอีกครั้งวันหยุดกินข้าวแกนนำพรรคเพื่อไทยยืนยันพร้อมรับมือศึกซักฟอกจะโหวตอย่างไรไม่ต้องทวงสัญญาลูกผู้ชายธนาธรหน้าหงายความจำสั้นซึ่งด้านถาวรซัดหยุดดันทุรังชี้ขณะที่วัดปลุกสังคมไทยจับตาส่วนนายกเปิดทำเนียบเน้นย้ำช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยค่ะ
1: ครับทางด้านของนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.ครับเปิดเผยว่าทางธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมเสนอ Bangkok Blueprint แนวทางในการรับมือการเงินดิจิทัลซึ่งร่วมกับธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ในการประชุมประจำปี IMF World Bank Group 2026ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเพื่อให้ประเทศต่างๆนำไปประยุกต์ใช้รับมือกับปัญหาการช่อโกงการหลอกลวงและความเสี่ยงภัยทางไซเบอร์ Bangkok Blueprint ูปินจะครอบคลุมแนวทางสำคัญการตั้งกำหนดการทางกฎหมายการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงินไปจนถึงการตรวจจับธุรกรรมผิดปกติการตอบสนองต่อเหตุการณ์และการติดตามเรียกเงินคืนหรือว่าฟื้นฟูเงินที่ได้รับผลกระทบนะครับโดยมีเป้าหมายให้เป็นเอกสารอ้างอิงสำหรับประเทศต่างๆแม้ว่าการประชุมจะเสร็จสิ้นลงแล้วก็ตามนายวิทัยบอกด้วยนะครับว่าปัญหาการฉ้อโกงและภัยไซเบอร์ไม่ได้จำกัดอยู่ในเฉพาะเอเชียแต่ว่าเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่หลายประเทศทั่วโลกกำลังเผชิญพร้อมกับย้ำว่าไทยต้องนำหลักการดังกล่าวมาปรับใช้และพัฒนาการทำงานต่อไปโดยธปท.ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง4ด้านได้แก่หนี้ครัวเรือนการเข้าถึงสินเชื่อของ SME การเข้าถึงบริการทางการเงินในต้นทุนที่เป็นธรรมและปัญหาเงินสีเทาซึ่งเชื่อมโยงกับการฉ้อโกงและการทุจริตขณะเดียวกันนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจความพร้อมสถานที่จัดงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากทั่วโลกซึ่งเข้าร่วมการประชุม IMF World Bank Group 2026โดยจัดงานขึ้นวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมานะครับก็นายอนุทินกล่าวขอบคุณยังกล่าวขอบคุณน้องเนเน่นะครับหรือว่าผู้ชนะรายการอเมริกา Got Talent ซีซั่น21นะครับที่จะร่วมแสดงดนตรีต้อนรับผู้นำการเงินโลกโดยระบุว่าผู้เข้าร่วมประชุมหลายคนรู้จักและตื่นเต้นที่จะได้ชมการแสดงพร้อมฝากให้เล่นเพลงซอมบี้ซึ่งเป็นเพลงที่สร้างชื่อบนเวทีดังกล่าวรวมถึงเพลงไทยอย่างเพลงสมสารของเสกโลโซเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าจะร่วมร้องเพลงด้วยหรือไม่นายอนุทินตอบว่าผมดนตรีอยู่ในหัวใจอยู่แล้วแค่ฟังก็มีความสุขแล้วนะครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับผู้นำการเงินโลกตื่นเต้นเนเน่โชว์สดรัฐบาลไทยเลี้ยงต้อนรับธปท.ชงสกัดทุนเทาวิทัยขึ้นเวที IMF World Bank เสนอ Bangkok Blueprint ต้นแบบการจัดการภัยด้านการเงินดิจิทัลสกัดเงินเทาหวังเป็นเป้าหมายให้ประเทศทั่วโลกนำไปปรับใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาช่อโกงหลอกลวงและความเสี่ยงภัยทางไซเบอร์ด้านนายกตรวจความพร้อมสถานที่จัดเลี้ยงอาหารค่ำผู้นำการเงินโลก14ตุลาคมในตึกสันติไมตรีขอบคุณน้องเนเน่ขึ้นเวทีร้องเพลงต้อนรับผู้นำ IMF World Bank 2026ครับ
2: ไปที่เรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะคะนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้พูดถึงกรณีโรงงานจังหวัดปราจีนบุรีมีสารเคมีรั่วว่าหลังจากไปตรวจช่วงน้ำท่วมเมื่อ3วันที่ผ่านมาก็พบความผิดปกติจริงซึ่งเมื่อวันที่12ตุลาคมตนเองได้ประสานไปยังนายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมโดยนายวราวุฒิได้กำชับปลัดและรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมในการตรวจสอบและปิดโรงงานส่วนข้อมูลเพิ่มเติมที่กระทรวงมหาดไทยได้รับพบความเชื่อมโยงของต่างชาติและคนไทยวันนี้พิสูจน์ว่าน่าจะเป็นนอมินีเราเจอคนไทย2นามสกุลถือหุ้นใน2บริษัทไข้กันซึ่งถือเป็นเรื่องผิดปกติ1ในบริษัทจดทะเบียน5ล้านแต่ขณะนี้ทุนจดทะเบียนเพิ่มเป็น100กว่าล้านบาทอีก1บริษัททุนจดทะเบียน15ล้านบาทตอนนี้เพิ่มเป็น300ล้านบาทและมีทรัพย์สินประมาณ570กว่าล้านบาทสิ่งที่เราพบความผิดปกติมากกว่านั้นทั้ง2บริษัทใช้บริษัทบัญชีเดียวกันและผู้ตรวจบัญชีคนเดียวกันจึงเชื่อว่าจะมีการเชื่อมโยงกันและยังเชื่อด้วยว่าทั้ง2บริษัทได้รับทุนจากต่างชาติมาในการดำเนินการขณะนี้เราจึงประสานสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ในการตรวจสอบเส้นเงินและที่ดินว่าถูกต้องหรือไม่ถ้าตรวจสอบแล้วพบว่าผิดกฎหมายจะจำหน่ายออกต่อไปพร้อมจะร่วมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรมในการขนย้ายขยะมีพิษต่างๆออกนอกพื้นที่เพื่อที่ประชาชนจะได้สบายใจหนังสือพิมพ์ไทยรัฐพาดหัวใหญ่ค่ะปราจีนุรธมซ้ำจมสารพิษปิด2โรงงานกากขยะปล่อยปนเปื้อนลามน้ำท่วมอันตรายห้ามบริโภคกุ้งและปลามท.2แฉตระกูลดังนอมินีจีนเจ้าหน้าที่เร่งแก้วิกฤตน้ำท่วมปราจีนบุรีพบสารเคมีปนเปื้อนน้ำสีรุ้งลอยเกลื่อนเป็นวงกว้างซ้ำเติมชาวบ้านและเกษตรกรมท.2เผยชัดเจนน้ำมีสารพิษและมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพที่เจ้าหน้าที่ตรวจน้ำมีคราบสีรุ้งลอยในพื้นที่3อำเภอจังหวัดปราจีนบุรีหลังเกิดน้ำท่วมโรงงานเก็บขยะและกากอุตสาหกรรมมีสารเคมีรั่วไหลขยายวงกว้างกระทบเกษตรกรชาวประมงในพื้นที่ภาครัฐประชุมเร่งช่วยเหลือและหาแนวทางป้องกันน้ำเสียค่ะขณะที่เดลินิวนะคะก็มีภาพเกี่ยวข้องกับน้ำท่วมเช่นกันค่ะ เป็นภาพน้ำท่วมขังสูงในพื้นที่บ่อเลี้ยงกุ้งและบ่อเลี้ยงปลาพื้นที่หมู่ที่5ตำบลท่าทองหลางอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราสร้างความเสียหายให้แก่เกษตรกรขาดทุนทั่วหน้าหลังมวลน้ำมหาศาลทะลักกลืนบ่อจมมิดและอีกภาพหนึ่งนะคะเป็นภาพฟองสีขาวส่งกลิ่นเหม็นลอยบนผิวน้ำที่สถานีสูบน้ำตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีหลังเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำออกจากคลองรังสิตประยูรศักดิ์ลงแม่น้ำเจ้าพระยาโดยผู้เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขแล้วค่ะ
1: ครับในขณะที่พาดหัวข่าวมติชนนะครับโอนเยียวยาท่วมแล้ว 2,200 ล้านมทชี้งบ 4.7 พันล้านพอเพิ่มได้อธิบดีปภ.เผยเงินเยียวยาน้ำท่วมถึงมือประชาชนแล้วกว่า 2,200 ล้านบาทมหาดไทยยันงบเยียวยาน้ำท่วมเพียงพอแต่ถ้าหากไม่พอปภ.เสนอขอสำนักงบประมาณเพิ่มได้คลังสั่งแบงก์รัฐงัดมาตรการเร่งช่วยน้ำท่วมปล่อยกู้แล้ว 2.7 หมื่นล้านอุ้ม 1.6 แสนคนกรมชลเดินเครื่องสูบเร่งระบายมวลน้ำตอนบนจากปราจีนบุรี8ริ้วออกสู่ทะเลครับ
2: ขอพักกันอีกสักครู่ค่ะ
3: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
4: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
5: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: ใส่กิ๊กเลี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
5: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
2: ติดตามก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายค่ะเจ้าหน้าที่ได้เปิดปฏิบัติการร่วมกันกวาดล้างลุยคน27จุดทั่วไทยทลายเครือข่ายสแกมเมอร์องค์กรฟอกเงินข้ามชาติยึดทรัพย์กว่า500ล้านบาทค่ะโดยทางพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์นะคะพร้อมด้วยตำรวจและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้แถลงผลปฏิบัติการหรือเครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายรวม27จุดครอบคลุม11จังหวัดทั่วประเทศยึดทรัพย์สินมูลค่ารวมกว่า500ล้านบาทค่ะโดยทางพลตำรวจโทจิรภพเปิดเผยนะคะว่าเบาะแสสำคัญของปฏิบัติการครั้งนี้มาจากศูนย์ ACSC ที่ตรวจสอบรายชื่อชาวต่างชาติผู้ถือวีซ่า Thailand Privilege นำมาเทียบเคียงกับข้อมูลการแจ้งความออนไลน์จนพบความผิดปกติว่ามีบัญชีธนาคารของชาวต่างชาติสัญชาติจีนที่ถือวีซ่าดังกล่าวรับโอนเงินมาจากกลุ่มที่ก่อเหตุหลอกลวงประชาชนจึงมอบหมายให้กองบังคับการปราบปรามดำเนินการสืบสวนขยายผลค่ะเจ้าหน้าที่จึงรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลอาญาออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องและเปิดปฏิบัติการตรวจคนเป้าหมายรวม27จุดใน11จังหวัดประกอบด้วยกรุงเทพเชียงใหม่เชียงรายสมุทรปราการสระบุรีสิงห์บุรีนครปฐมชลบุรีกาฬสินธุ์นราธิวาสและระนองจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับได้รวม39คนแบ่งเป็นสัญชาติไทย30คนสัญชาติจีน8คนและสัญชาติเมียนมา1คนในความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชนแสดงตนเป็นคนอื่นนำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จและร่วมกันฟอกเงินค่ะพาดหัวของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะยึด500ล้านสแกมค้น11จังหวัดรวบ39รายมีจีนตัวเอฟอกเงินโยงถึงวีซ่าพรีวิเลจมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้ช่วยผบ.ตร.แถลงจับกุมนายคังจือผิงหลงชาวจีนฟอกเงินให้หุ้นส่วนแก๊งสแกมเมอร์ระดับสูงตั้งแต่ปี65ไม่ต่ำกว่า 3,000 ล้านบาทหลังศูนย์ ACSC ร่วมกับตำรวจสอบสวนกลางเปิดปฏิบัติการคน27จุด11จังหวัดแฉพฤติการใช้วีซ่า Thailand Privilege ซื้อบ้านคอนโดและรถหรูเครื่องประดับมีค่ายึดทรัพย์อื้อกว่า500ล้านบาทค่ะ
1: ครับต่อกันที่ประเด็นระเบียบการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมครับนายเทวริศมณีฉายสมาชิกวุฒิสภาโพสต์ข้อความผ่าน X นะครับยืนยันว่าระเบียบการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือว่าบอร์ดประกันสังคมฉบับปัจจุบันยังไม่มีข้อห้ามผู้สมัครเกี่ยวข้องกับความเป็นกลางทางการเมืองหลังจากมีประเด็นสำนักงานประกันสังคมเตรียมตรวจสอบผู้ชนะการ เลือกตั้งว่ามีความเกี่ยวข้องกับการเมืองหรือไม่โดยนายเทวฤทธิ์ระบุนะครับว่าระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งกรรมการประกันสังคมพ.ศ. 2564ข้อ23วงเล็บ10กำหนดคุณสมบัติห้ามผู้เคยดำรงตำแหน่งทางการเมืองลงสมัครหากพ้นจากตำแหน่งมาไม่ถึง3ปีส่วนข้อกำหนดให้ผู้สมัครต้องมีความเป็นกลางทางการเมืองไม่อยู่ภายใต้การควบคุมหรือว่าชี้นำจากฝ่ายการเมืองนั้นเป็นเนื้อหาในร่างแก้ไขระเบียบที่เคยเสนอรับฟังความคิดเห็นเมื่อต้นปีแต่ว่าถูกคัดค้านและไม่ได้มีผลบังคับใช้ตามที่ระบุในโพสต์สว.เทวฤทธิ์ยังชี้แจงด้วยนะครับว่าระเบียบฉบับที่2ซึ่งประกาศไปเมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเป็นการแก้ไขเรื่องของการไม่ต้องลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่ใช่การกำหนดคุณสมบัติความเป็นกลางทางการเมืองของผู้สมัครพร้อมกับเสนอว่าแทนที่จะพยายามแยกการเมืองออกจากระบบประกันสังคมควรให้ความสำคัญกับความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้ผู้ประกันตนสามารถตัดสินใจเลือกผู้แทนได้อย่างตรงไปตรงมาโดยให้เหตุผลว่าระบบประกันสังคมเกี่ยวข้องกับประชาชนราว20ล้านคนและฝ่ายรัฐเองก็มีตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีอยู่ในคณะกรรมการด้วยพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับอยู่ในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์มติชนเปิดกติกาไม่ห้ามการเมืองจุ้นสว.และสปส.อย่าทำขัดประชาชนสัทธรามวอนทุกฝ่ายร่วมมือสว.ยินดี14ผู้สมัครประกันสังคมก้าวหน้านั่งบอร์ดประกันสังคมแนะสปส.อย่าทำสิ่งที่ขัดสายตาประชาชนสัทธรามเรียกร้องทุกฝ่ายผลักดันนโยบายสำหรับผู้ประกันตนครับ
2: ค่ะขอปิดท้ายสั้นๆกันที่สภาพอากาศนะคะวันนี้ทั่วไทยยังเจอฝนกลางตะวันออกใต้อ่วมถล่ม 60-70% ค่ะ
1: ครับทั้งหมดคือ9ทันข่าวในวันนี้นะครับคุณสสิทธรสังคมธนะและผมภูเบศรสุนีลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเอกนิติหารือ JBIC ต่อยอด Power Asia Fast Window หนุนพลังงานสะอาดเมืองคาร์บอนต่ำดึงทุนญี่ปุ่นสนับสนุน SME ไทยนายเอกนิติธันตภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหารือกับผู้ว่าการธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่นหรือ JBIC ระหว่างการประชุมประจำปี IMF และ World Bank Group 2026ณกรุงเทพมหานครเพื่อขยายความร่วมมือด้านการลงทุนและการเงินระหว่างไทยกับญี่ปุ่นโดยนายเอกนิติเน้นย้ำถึงโอกาสในการขยายความร่วมมือด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงานและการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำผ่านการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมของญี่ปุ่นมาเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารและโครงสร้างพื้นฐานเมืองควบคู่กับการระดมทุนจากภาคเอกชนพร้อมหารือแนวทางการส่งเสริมเข้าถึงแหล่งทุนจากสถาบันการเงินและภาคเอกชนญี่ปุ่นสำหรับผู้ประกอบการ SME ไทยเพื่อสนับสนุนการลงทุนลดต้นทุนพลังงานและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจไทยอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ช่วงเย็นวานนี้นายเอกนิติได้รับมอบหมายจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมงานเรียงรับรอง Welcome Drinks Reception ของสำนักข่าว CNN โดยรองนายกได้ใช้โอกาสนี้พบหารือและขยายเครือข่ายความร่วมมือกับผู้บริหาร CNN ภาคเอกชนและผู้ประกอบการชั้นนำระดับโลกหลากหลายสาขาอาทิการเงินการค้าการลงทุนนวัตกรรมและเทคโนโลยีการท่องเที่ยวและโลจิสติกการพัฒนาเมืองพลังงานตลอดจนอุตสาหกรรมบันเทิงและวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทยและสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนต่างชาติโดยมุ่งเปิดโอกาสความร่วมมือในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและสาขาที่ไทยมีศักยภาพอันจะสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนทั้งนี้งานเลี้ยงรับรองดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของงาน Global Perspective in Bangkok ซึ่ง CNN ร่วมกับWorld Economic Forum ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่14ตุลาคมนี้ที่กรุงเทพนับเป็นการจัดงานในภูมิภาคเอเชียเป็นครั้งแรกโดยมีผู้ร่วมจากหลายภาคส่วนครอบคลุมการเสวนาในประเด็นด้านเศรษฐกิจการค้านวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานและวัฒนธรรม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอ
4: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: คือโปรผ่อนมหาชน
8: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10วิ
7: รอผ่อนที่ทุกคนรัก
8: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10วิ
7: รอผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนาน

0: ที่ B-Quick สอบถามโทร1153
1: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
6: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ077-536-400และ077-536-399
7: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันและถึงชอบเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
8: ์เอาล่ะครับตอนนี้ขอไฟพร้อมเพราะการสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่นายวัวอย่างแน่นอน
9: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
10: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากย์เรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รอบชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 นาทีเป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
9: มาพากให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่และคว้าแชมป์ไปให้ได้นักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นขนชิงทองไป4
11: ขึ้นขนชิงทองโอแม่ชมน้องช่วยเชียร์พี่ที
12: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ชิงโล่พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 น.ณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยสสส.เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาหลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนิวัฒน์ปรินติ้ง5แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED ศูนย์ถ่ายเอกสารโทร077-581-264
4: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
13: คุยข่าวชาวท้องถิ่นโดยนายสาธิตที่นี่อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75เป็นสุขทุกเวลาหมุนมาอสมท.
14: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้เป็นวันที่13ตุลาคม2569สำหรับท่านที่ฟังผมตอนเย็นนะแล้วก็สำหรับท่านที่ฟังผมในเช้าวันที่14ก็จะได้เหล่าเหลืองที่พวกเราได้รวมกันจัดกิจกรรมสำคัญของชาติของเรารำลึกถึงบุคคลที่มีพระมหากรุณาธิคุณพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงที่สุดในชาติของเราตอนที่ชีวิตผมได้เคยสัมผัสมาทางวัดชุมพรของเราก็ได้มีการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบำนาศบพิตรโดย13ตุลาคม2569ในกับนายเทียนชัยชูกิตติวิบูลย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยนางพรรณกรชูกิตติวิบูลย์นายกเล่ากาชาจังหวัดชุมพรก็ได้นำข้าราชการทุกหน่วยและกับรวมถึงพี่น้องประชาชน ได้เข้าร่วมพิธีสวดโตตมนและทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเหนืองในวันนวมินทรมหาราชซึ่งเป็นวันคายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบ่มนาถบ่มปิดพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9แห่งพระบรมราชวงศ์จักรีเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีก็จัดกันที่โรงเรียนเทศบาล1บ้านถากับเผาอำเภอเมืองชุมพรนายเทียนชัยชูกิติวิบูลย์ผู้อาการจังหวัดชุมพรได้ประกอบพิธีทางศาสนาหลังจากนั้นก็ได้นำผู้ที่มาร่วมในพิธีในครั้งนี้เลยครับทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน89รูปเพื่อถวายเป็นพระกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ข้อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบ่มนาถบ่อปิดที่ได้ทรงทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการตลอดจนการครองราช70ปีเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยครับแล้วก็ไปดูกันต่อเลยนะครับสำหรับการประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชดุดีเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569นายเทียนชัยชูกิติวิบูลย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยนางพนกรชูกิติวิบูลย์นายกเล่าการชาร์จังหวัดชุมพรท่านก็ได้นำพี่น้องข้าราชการทหารตำรวจตุลาการแล้วก็บรรดาพี่น้องหน่วยงานต่างๆนะครับประกอบพิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบ่มนาถบพิตรโดยแต่ละหน่วยงานก็ได้นำพวงมาลาโทนสีเหลืองมาถวายความเคารพก็จัดขึ้นที่โรงเรียนเทศบาล1บ้านถาตะเภาอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนายเทียนชัยชูกิติวิบูลย์ผู้ว่าการจังหวัดชุมพรวางพวงมาลาถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์และกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบ่มนาถบพิตรที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชารัฐรวมถึงโครงการแบบนี้มากกว่า 4,741 โครงการและการพัฒนาลักษณ์ปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งก็เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในโอกาสนี้ผู้ว่าการจังหวัดชุมพรได้นำผู้ร่วมพิธีทุกคนยื่นสงบนิ่งเป็นเวลา89วินาทีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยพร้อมทางตั้งจิตอธิษฐานในการน้อมนำแนวทางพระราชดำริมาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการปฏิบัติหน้าที่และการดำรงตนเพื่อสร้างประโยชน์สู่แก่ประเทศชาติตามรับปณิธานซื้อไปครับอันนั้นก็ในส่วนของพี่น้องประชาชนฝ่ายปกครองแล้วก็ฝ่ายงานต่างๆครับในส่วนของฝ่ายทหารกับมทบ44ชุมพรก็ได้จัดพิธีวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคมเป็นการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9อย่างหาที่สุดไม่ได้โดยพลตรีมานิชพ่อพงจันทร์กับผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่44ท่านก็ได้ใช้เวลาในวันที่12ตุลาคม2569ครับต่อพิธีเนื่องในวันนวมินทรมหาราชประจำปี2569ก็มีสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขามณฑลทหารบกที่44และกำลังพลขายเกียรติศักดิ์เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกันเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาสุดไม่ได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบ่มนาถบ่อปิดหรือพิธีด้วยการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน10รูปแล้วก็ถวายเป็นพระราชกุศลนอกจากกันที่หน้าสโมสรนายทหารสัญญาบัตรขายเกียรติศักดิ์ก่อนจะประกอบพิธีสวดตอบตมนภายในสโมสรนายทหารสัญญาบัตรหลังจากนั้นผู้จัดการมณฑลทหารบกที่44ได้นำกำลังพลร่วมพิธีวางพวงมาลากล่าวคำถวายความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโอกาสนี้ครับพลตรีมานิชพ่อพงจันทร์ได้กล่าวน้อมรำลึกถึงพระกรณียกิจตลอดระยะเวลากว่า70ปีแห่งรัชสมัยที่ทรงปกครองแผ่นดินด้วยทศพิธราชธรรมทรงอุทิศพระวรกายประกอบพระกรณียกิจเพื่อวางรากฐานการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินานับประการก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างกว้างขวางและก็ยังทรงพระราชทานรักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตแก่ประสบนิกรโดยได้เน้นการใช้ความรู้สติปัญญาการสร้างภูมิคุ้มกันเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตแก่ประสบนิกรนะแล้วก็เป็นหลักสำคัญในการพัฒนาตนเองชุมชนและก็ประเทศชาติอย่างยั่งยืนผู้บัญชาการมณฑลท่านบกที่44ได้นำผู้เข้าร่วมพิธีพร้อมใจกันยื่นสงบนิ่งเป็นเวลา89วินาทีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยแล้วก็ตั้งปณิธานสืบสานพระปณิธานน้อมนำแนวพระราชดำริมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติประชาชนสืบไปอันนี้ขอบคุณธนากรโกศลเมธีนะครับได้รายงานข่าวนี้เข้ามาที่ถ้าประเทศชาติของเรานะครับทุกหน่วยงานเนี่ยได้ทำเมื่ออย่างในข่าวที่ได้นำเสนอไปเนี่ยคือนำแนวแบบนี้ของในร่วงจากการที่กล้ามาปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจังนะแน่นอนผมเชื่อว่าเวลานี้ประเทศเราไปไกลแล้วแต่ว่าส่วนหนึ่งนะครับโดยเฉพาะบรรดานักการเมืองทางไล่แล้วก็ข้าราชการชั่วอีกจำนวนมากที่ก้าวได้แต่ปากในทางปฏิบัติจริงไงท่านผู้ฟังส่วนทางกันมากมายประเทศเราถึงดิ่งลงเหวอย่างนักหน้าเวลานี้นะการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาสำคัญที่สุดแต่ว่านักการเมืองที่เป็นผู้มีอำนาจไม่รู้จักที่จะแก้ไขอย่างเป็นจริงเป็นจังโดยเฉพาะเริ่มต้นตั้งแต่หน่วยงาน ที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยโอ้โหเรียกว่าเลวซ่ามากอย่างแรงที่สุดผมเคยถามผู้ที่กำลังมีอำนาจในวงการเรื่องของกระบวนการยุติธรรมเนี่ยว่าต่อเรื่องจะแก้ไขปัญหาการซื้อขายตำแหน่งวันนั้นเนี่ยยังไม่ถึงวันที่1ตุลาก็ตอบผมว่าแค่ยังไม่ได้เข้ารับตำแหน่งก็เลยไม่สามารถตอบได้วันนี้เข้ารับตำแหน่งแล้วแถลงนโยบายไม่ได้มีเรื่องตรงนี้พูดถึงเลยแม้แต่เล็กน้อยก็ยังมองในแง่ดีว่าแกคงอยากจะทำเงียบๆมั้งนะก็คงอยากจะค่อยๆทำเอาจริงเอาจังหรือเปล่าก็ต้องจับตาดูกันต่อไป7ปีของท่านนะครับถ้าแก้ไขปัญหานี้ไม่ได้ท่านไม่มีความสง่างามไม่ว่าจะเป็นตัวท่านเองตระกูลท่านลูกหลานของท่านไอ้คนอื่นหวานไปเถอะนำยู่วันไม่กี่วันมาขอโค้ยแล้วก็ไปอีกบางคนนี่นะโอ้โหเห็นแล้วสามานย่างรุนแรงมาครับนะถึงเวลาอยู่ในประเทศเราไม่ได้เนอะนี่แหละครับคือสิ่งที่เราต้องมาช่วยกันรวมกำลังกันนะครับคือถ้าชาวบ้านฟังรายการนี้ก็หนังนกนายราติดผูดร้อยบรรนูนบรรณีแต่ว่าในทางปฏิบัติไม่สามารถยิกไอ้พวกเลวจะเลวชาเหลืองกันผู้จริตขอรับท่านได้หรอกครับเริ่มต้นจากการไม่เหลือไอ้พวกที่มาซื้อเสียงเราเนี่ยคือตั้งเอาเนี่ยนะอย่าไปเหลือมันเนอะแต่ถ้าเราสนุนคนดีๆลงสมัครให้ได้เป็นผู้ที่อยู่ในกรรมเนื้อซึ่งแม้ว่าซึ่งผมจะเผื่อฟัน5-6 ปีข้างหน้าแล้วก็จะมีการทำแบบนั้นก็ไม่พื้นครับเริ่มต้นที่ต้นเริ่มต้นที่ผมนะต้นเฉยผมนะครับจัดเราเนี่ยจะไม่หล่มจมแต่ต้นยังอยู่บันนี้นะหล่มจมแน่นอนหล่มจมแน่นอนท่านผู้ฟังเฉยผมนะนะนักการเมืองตั้งแต่ระดับหลังสุดนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านอบต อบต.ไปถึงสส.เนี่ยเคยมีใครต่อสู้เพื่อชาร์จเพื่อนาคตช่วงชาร์จของเราบ้างไหมครับผมท่านจริงเคยมีใครต่อสู้เรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันมีนะครับไปหลวมวงก็เขาเห็นแล้วนะผมท่านจริงเอานะไม่ช่วยกันก็รอแล้วแล้ววังพังสลายกองฉาดเราก็แล้วกันไปพักแล้วมันกับต้นฟังได้กับมาพบกันไหม
15: โรงกองของคนใต้คือบริษัทไทยซากคนบรรจุพันและการพิมพ์เราทำลังกระดาษลังหลูกูกองผลไม้กองพัสดุกองกระดาษเซซินคาทุกชนิดประสบการณ์มา30 ปีบริษัทไทยซากคนมีความพร้อมผลิตกอง3 ชั้น 5 ชั้นรอนบีซีและเป็นแห่งเดียวของผักตายถีผลิตหล่อนอีต่างหากเลือกสร้างรังลูกฟูกเลือกโรงกองไทยซากคนโรงกองของคนตายติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ของน้องจ๋า081-956-2631 081-956-2631โรงกองไทยซากคนรับทำกรองทุเรียนกรองผลไม้กรองลูกฟูกกรองกระดาษ
14: ก็กลับเข้ามาพบกับผมนายสาธิตกันต่อท่านผู้ฟังทีนี้เราไปดูทางด้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกันบ้างครับธนาคารสมองชุมพรเนี่ยก็รวมกับองค์การแม่ส่วนจังหวัดชุมพรจัดกิจกรรมดอกดาล่าบ้านที่บ้านผอเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13 ตุลาคม 69กับธนาคารสมองชุมพรรวมกับอบจชุมพรจัดกิจกรรมปลูกต้นดอกดาล่าภายใต้โครงการดอกดาล่าบ้านที่บ้านผอเนื่องในวันนวมินทรมหาราชมีที่ปรึกษานายกอบจชุมพรสมาชิกบุตรีอาซาธนาคารสมองจังหวัดชุมพรได้เข้าร่วมกันที่อาคารโอปานาดิโกในพื้นในโครงการพื้นที่น้องใหญ่ตามพันธุ์นี้นะเพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์แล้วก็ขยายพันธุ์ดาราตลอดจนพัฒนาเป็นแหล่งเลี้ยงดูร้านอนุรักษ์พันธุ์พืชให้แก่เด็กเยาวชนและก็ชาวบ้านทั่วไปนะในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ยั่งยืนนี่ครับแล้วก็ช่วยกันรักษาด้วยนะครับปลูกถิ่นปลูกขวางกันมาเยอะแล้วครับหน้าปลูกแล้วก็ช่วยกันดูแลสมัยนึงเนี่ยผมเคยจัดกิจกรรมร่วมกับหัวหน้าพ่ออสถานีเอาสมทรลังส่วนเนี่ยไปปลูกป้าตรงบ้านลำจืดนะทางข้ามไปขออีกทักเดี๋ยวนี้ไปแล้วเลือดถึง5%เปล่าไม่มีขยะมันใหญ่ครับเพราะว่าถ้าไอ้ต้นไม้เราไปปลูกมันใหญ่ขึ้นเนี่ยมันหากินในการตัดไม้ทำลายป้าในการบุกรุกที่ป่าสงวนป่าโกงการเพราะนั้นลำบากเดี๋ยวนี้ไม่เลือดต้นนะทุกท่านนี่แล้วก็น่าเศร้าใจกันนะมีคนไปปลูกให้นะนี่ไม่ช่วยกันดูแลโอ้สุดยอดจริงนะครับเดี๋ยวนี้คนของสาดเรานี่นะครับมีแต่คนเล่นแก่ตัวแล้วก็เห็นความเลวร้ายเป็นเรื่องที่ดีงามเนี่ยมากเหลือเกินมันจะไปโวยวายตรงนั้นมันเสียหายท่านนี้แล้วก็ถ้าเป็นเรื่องส่วนรวมเนี่ยเรื่องเผื่อประโยชน์ของอนาคตจ๋าไม่มีใครโวยวายนะครับมีพ่อเป็นนางบ้าอยู่คนแต่ก็ได้พ้นไรไม่หมาแต่ไม่พื้นครับยินดีที่จะโวยวายจนเราไม่มีเสี้ยงจะมาพูดทีนี้เราไปดูเรื่องใครช่วยไทยลดขาคลองถีบคลองชุมพรประจำเดือนตุลา69นะครับโดยสำนักงานพาณิชย์ชุมพรเนี่ยเขาก็บอกว่าก็เชิญชาวบ้านให้ช่วยรวมกันซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในราคาประหยัดลดมากกว่า30%ภายใต้โครงการไทยช่วยไทยลดขาคลองถีบพบกับสินค้าอุปโภคบริโภคไม่ว่าจะเป็นข้าวสารน้ำตาลทรายน้ำมันพืชไข่ไก่ซอสปรุงรสสารพัดครับโดยมีการกำหนดขายสินค้าประจำเดือนตุลา69นะ10ตุลาที่ผ่านมาแล้วครับก็ไปเริ่มที่ลาดแกลีปากน้ำชุมพรนะแล้วก็11ตุลาก็ไปเริ่มที่ลาดตายเขียมหลักแม่12ตุลาเขาก็ไปใช้อาคารนี้ประสงค์ถึงตะวันตะบนบางมากพอวันที่16ตุลาเนี่ย9โมงเช้านะครับเขาจะไปเปิดขายที่ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่4ตำบลคุณกระทิงอำเภอเมืองชุมพร 16ตุลา16นาฬิกาถนนคนเดินริมทางรถไฟชุมพรนะครับ17ตุลา9นาฬิกาเนี่ยตลาดบ่อหลอกสะแควที่อำเภอลังส้วนแล้วก็17ตุลาเวลาบ่าย 2:00 น. 14นาฬิกาก็ไปที่ตลาดปากน้ำลังส้วนนะตำบลปากน้ำลังส้วนอำเภอลังส้วน18ตุลา9นาฬิกานี่ก็ไปที่ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่2ตำบลชุมโคอำเภอปะทิว20ตุลา9นาฬิกาก็ที่หน้าที่ว่าการอำเภอปะโตอำเภอปะโตนี่นะครับ23ตุลา9นาฬิกาหน้าที่ว่าการอำเภอท่าแส25ตุลา9นาฬิกาก็หน้าธกส.เข้าหลูสวี26ตุลา9นาฬิกาที่สากลการเกษตรบ้านพันวานตำบลลำร้องอำเภอท่าแสก็ไปซื้อกันนะครับหน้าซื้อกันได้เต็มที่เลยเพราะเป็นของทุกคุณภาพดีเพราะก็ไปร่วมมือครับดาวใหญ่ในจังหวัดชุมพรเนี่ยผมได้นะแต่ว่าอยู่ดาวใหญ่เอาละนะมาร่วมกันครับไทยช่วยไทยซื้อสินค้าคุณภาพราคาประหยัดนะครับอันนี้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพรเขาได้บอกมาไปแล้วเหลืองดินฟ้าขายกันบ้างครับ13-14ตุลาเพชรบุรี8ตัวเนี่ยฝนจะลดลงมาเหลือ 40% แต่ตั้งแต่ชุมพรจนยันนราธิวาสเลยนะครับก็ยังเป็นฝน 60% ท่านผู้ฟังก็ยังมากอยู่ 60% ของพื้นที่นะแน่นอนไม่ใช่ว่าตกกันอะไรนี่ละนัดก็ไม่ใช่มันตก 60% ของพื้นที่คือมีพื้นที่อยู่100เนี่ยสมมุติว่าเนี่ยก็ตกแค่60เหลือ40อาจจะเป็นหนีฝนได้ตัวจะเป็นอย่างไรแต่ก็ต้องรู้จักสังเกตเอาส่วนในเลนคือยังสูงกว่า2เมตรนะครับแล้วก็ทางผู้ว่าการจังหวัดชุมพรเนี่ยก็ได้เตือนว่า14-15เนี่ยฝนฟ้าคะนองอย่างมากอยู่อาจจะเกิดน้ำท่วมครับปันน้ำปลาอะไรแล้วในพื้นที่ที่มีฝนตก 60% นี่ผมบอกแต่เดียวใจนะครับส่วนทะเลนนะริมฝั่งกันไม่นักแต่กลางเลนมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรพี่น้องชาวเรือต้องระมัดระวังงานมาเป็นกุศลซบกองคุณพี่ประภัยวงศ์ซ่านามสกุลเดิมคนฉลักนะครับอายุ90ปีพี่ซ่าของผลน้ำมันโทบรรณารักษ์คนฉลักอันนี้ติดแก่กรรมนะครับตั้งซบมาเป็นกุศลตั้งแต่วันที่11ถึงวันที่14ตุลาคมนะก็ทำกันแค่4-5วันนะครับ11ซ่อง13 14นะแล้วก็วันที่15ตุลาคมจะทำการฌาปนกิจศพที่เมนวัดวาลุกาลามลูกวัดแหลมซ้ายเวลาบ่ายโมงครับก็ขอเรียนเชิญญาติชนิดเป็นท้ายนะครับไปรวมในงานมันเป็นกุศลศพของป้าไพคุณผีป้าไพวงศ์ซ่านะทุกคนเดิมคนฉลักนะครับผีเศร้าของผลพระโตปนารักษ์คนฉลักครับส่วนแม่ของผู้ใหญ่ไข่ธวัชชัยบุญเทศนะครับคุณแม่คิดบุญเทศอายุ88ปีเนี่ยก็ยังตั้งศพมันเป็นกุศลกันอยู่ไอ้นาทีบ้านผู้ใหญ่ไข่เลยนะครับในหมู่ที่4ตำบลนาพญานะบ้านเลขที่8นะหมู่4ตำบลนาพญาคือ14ตุลาคมเนี่ยจะสวดเป็นคืนสุดท้ายพอวันที่15ตุลาคมเนี่ยจะนำไปฌาปนกิจศพที่วัดน้ำชาหรือวัดชนธารวดีนะครับอยากจะนิดหนึ่งซะให้ของผู้ใหญ่ไข่ของคุณแม่จิตญาติพี่น้องในตระกูลบุญเทศก็ขอเรียนเชิญกันนะครับนะเวลาหมดเลยครับท่านผู้ฟังคุยบ้างก็ศูนย์แปดสี่หนึ่งแปดแปดศูนย์แปดศูนย์แปดเป็นเบอร์ไลน์นะครับเอ็ดกันเข้ามาได้เอ็ดละถักพบมากันหน้าถักละคุยกันแค่นั้นไม่มีเรื่องไม่คุยก็ถักเฉยๆถักทิ้งไว้ก็ได้เวลามีเรื่องไม่ก็จะได้เอามาคุยกันนะครับขอบคุณทุกท่านในการติดตามมาฟังนะครับประชาชนพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
16: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
17: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

0: เอาละค่ะนะคะช่วงเวลาของหน้าฝนเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะคะแมลงต่างๆมากมายนะคะที่สำคัญคือเจ้ายุงตัวร้ายนี่แหละค่ะที่จะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายอีกมากมายค่ะป้องกันเบื้องต้นได้นะคะเวลาเรานอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงค่ะมุ้งครอบกันยุงแบบพับนะคะขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้งานกันยาวๆเลยล่ะค่ะสามารถครอบบนที่นอนก็ได้ขนาด6ฟุตนะคะพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาง่ายไปนอนที่ไหนก็สะดวกโปรโมชั่นวันนี้พิเศษค่ะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1เลยในราคา590บาทค่ะสนใจสั่งซื้อโทร02-1143990 02-1143990ค่าจะส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนี่ยค่ะ
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
2: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-1143990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mquad Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mquad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
1: Mcot Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
5: Mcot Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

กับงานเพลงดีๆนะคะในช่วงของการเริ่มต้นนะคะการทำงานค่ะคุณผู้ฟังคะหลังจากที่เมื่อวานนี้วันนวมินทรมหาราชนะคะช่วงเวลาเริ่มต้นค่ะวันนี้14ตุลาคม2569นะคะวันพุธกลางสัปดาห์ก็นัดหมายเจอกันนะคะช่วงเวลาของกระทบพรออนแอร์ค่ะเดินทางทำงานเริ่มต้นกันนะคะคุณผู้ฟังคะด้วยความสุขแล้วก็พลังบวกนะคะที่เราก็มีเรื่องราวหลากหลายนะคะมาเล่าสู่กันฟังมาแชร์กันมาแบ่งปันกันในช่วงของรายการนั่นเองค่ะสองคลื่นพร้อมๆกันนะคะรับฟังตรงไหนคลื่นไหนนะคะสามารถรายงานผลการรับฟังได้ 90.75 และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นั่นเองนะคะช่วงเวลาของการเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นดีเขาบอกว่ามีชัยไปกว่าครึ่งค่ะเพราะว่าเวลาเราเริ่มต้นอะไรดีๆด้วยความคิดก็แล้วแต่นะคะคือมันทำให้เรารู้สึกดีตั้งแต่การเริ่มเลยนะคะแต่ว่าถ้าหงุดหงิดแต่เช้านะคะนะก็ทำให้เรารู้สึกแบบขุ่นข้องหมองใจรู้สึกอารมณ์มันหงุดหงิดอ่ะมันก็ทำให้ต่อเนื่องถึงเรื่องของการทำงานการใช้ชีวิตอารมณ์หรือนะคะความรู้สึกนึกคิดของเราต่างๆนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นก็ขอให้การเริ่มต้นวันนี้มีแต่สิ่งดีๆนะคะที่เป็นพลังและกำลังใจกับทุกการทำงานละกันค่ะคุณผู้ฟังคะเพลงเพราะๆในช่วงของการเริ่มต้นนะคะก็ส่งมอบให้กับคุณผู้ฟังนะคะในช่วงของรายการนั่นเองเพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆแชร์กันนะคะยามเช้าค่ะช่วงเวลาสบายๆเพลงเพราะๆที่คุณผู้ฟังเลือกมาอยากฟัง07764 1567นะคะ

0: ับงานเพลงดีๆนะคะยามเช้าของเราปลูกกระรักนะคะเราปลูกแต่เช้าเลยให้โตให้งอกงามปลูกแล้วต้องหมั่นดูแลด้วยนะคะเขาบอกว่าการดูแลสำคัญมากกว่าตอนที่เราเริ่มต้นปลูกซะอีกถูกไหมคะเพราะว่ามันจะรอดหรือไม่รอดเนี่ยขึ้นอยู่กับการดูแลใส่ใจเหมือนเราปลูกต้นไม้หนึ่งต้นน่ะถ้าเราไม่ได้ดูแลเขานะคะบางทีมันอาจจะตายถ้าเรารดน้ำมากหน่อยรากก็อาจจะเน่าหรือถ้าเราไม่รดเลยมันก็อาจจะแห้งตายหรือถ้าเราไม่ใส่ปุ๋ยเลยมันก็อาจจะแบบว่าดูเกรนๆนะคะดูแล้วแบบไม่มีชีวิตชีวาแล้วก็ถ้าไม่เติมดินไม่อะไรเพิ่มความสดชื่นเลยมันเหมือนกับชีวิตคนเรานั่นแหละที่เราจะดูแลนะคะมันรายละเอียดค่ะรายละเอียดมันเยอะนะคะเพราะฉะนั้นชีวิตของคนเรานะคะมันก็เลยมีเรื่องราวหลากหลายในการดูแลซึ่งกันและกันนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นการเริ่มต้นดีๆตรงนี้ด้วยนะคะช่วงเวลาของกนกพรอ่อนแอค่ะเรื่องราวดีๆส่งต่อนะคะผ่านทางช่วงเวลาของ 90.75 และ 104.75 เมกะเฮิร์ตซ์นั่นเองค่ะก็เป็นช่วงเวลาของการส่งต่อเรื่องราวต่างๆนั่นเองนะคะบอกข่าวเล่าเรื่องราววันนี้นะคะเรื่องอะไรที่โอ้โหต้องบอกว่าไม่พูดถึงก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็นประเด็นนะคะในช่วงวันหยุดที่ผ่านมานะคะมหากาพย์มากๆเลยนะคะในโลกออนไลน์และก็นะคะในสังคมที่เกิดขึ้นจริงๆค่ะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่อง
0: คงไม่มีเรื่องอะไรที่โด่งดังมากกว่าดราม่านะคะน้องพายุแข่งโกคาร์ทคว้าที่1แต่ชวดขึ้นโพเดียมเหตุเพราะปอตนุพัฒน์ยื่นประท้วงกังขาเรื่องสเปคเครื่องยนต์นะคะเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นประเด็นร้อนที่ชาวเน็ตและแฟนคลับต่างจับตามองนะรวมถึงดิฉันด้วยก็ลุ้นกันหน้าดูเลยทีเดียวค่ะสำหรับการแข่งขันโกคาร์ทเยาวชนรายการนะคะรายการ1ที่จังหวัดชลบุรีเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าเมื่อน้องพายุลูกชายสุดที่รักของคุณแม่ชมพู่อารยาเอฮาเกตแล้วก็คุณรถวิสรุตนะคะก็โชว์ฟอร์มเยี่ยมนะควบรถแข่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1ท่ามกลางความยินดีกองเชียร์มากมายนะคะที่ไปร่วมชมร่วมเชียร์นะคะแล้วก็ล่าสุดนะคะคนที่2เนี่ยจะเป็นลูกชายน้องลาเลนนะคะของคุณปอตนุพัฒน์แล้วก็คุณเดี๋ยวนะนักร้องอายุ90นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวประเด็นนะคะหลังจากที่มีการยื่นนะคะประท้วงเรื่องของเครื่องยนต์นะคะต่างๆเหล่านี้หลังจากการจบการแข่งขันแล้วนะคะก็มีการยื่นประท้วงก็เลยเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นนะคะได้แล้วก็หลังจากนั้นก็ได้มีการเพจเนี่ยได้ออกมาประกาศชี้แจงเป็นทางการระบุว่าการแข่งขันในรุ่นนี้เนี่ยเสร็จสิ้นลงแล้วแต่ยังไม่สามารถประกาศผลได้นะคะไม่สามารถจัดพิธีมอบรางวัลอย่างเป็นทางการได้เนื่องจากว่ามีผู้จัดการทีมเนี่ยยื่นหนังสือประท้วงผลการแข่งขันนั่นเองนะคะก็ในส่วนตรงนี้ก็เป็นเหตุเรื่องราวประเด็นที่เรียกได้ว่าโอ้โหร้อนเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ในส่วนของการแข่งขันนะคะทุกๆอย่างก็แน่นอนนะเรื่องราวตรงนี้มันก็ต้องชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้นไหมก่อนลงแข่งถูกไหมคะแล้วก็เด็กความเป็นเด็กเนี่ยความเป็นวัยใสความเป็นเขาเรียกว่าพลังของสิ่งที่เขาตั้งใจทำอ่ะเด็กเวลาทำอะไรเขาจะมีความสุขในการทำนะคะเวลาตั้งใจทำอะไรเขาก็ทำอย่างเต็มที่ไม่คิดเยอะแต่ถ้าผู้ใหญ่ก็จะมีความคิดเยอะคิดมากคิดหมายถูกไหมคะเหมือนเราอ่ะเจอความทุกข์แน่นอนค่ะว่าเป็นสิ่งที่เราก็จะเก็บไว้นะคะมันไม่ละได้เขาถึงบอกว่าให้มีความสุขให้เหมือนเด็กก็ขอให้เรื่องนี้จบนะคะนะแล้วก็ไม่เกิดดราม่าเพราะว่าเด็กเนี่ยเวลาเขาทำอะไรเขาก็นะเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ไม่รับรู้เรื่องอะไรนะคะแต่เป็นเรื่องของการจัดการแข่งขันนะคะมีความแน่นอนไหมชัดเจนหรือเปล่าหรือว่าอย่างไรนะคะตรงนี้ก็ต้องว่ากันไปนะตามในเรื่องราวของผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วกันนะคะก็เป็นกำลังใจในเรื่องราวที่เกิดขึ้นเพราะว่าผลที่กระทบต่อความรู้สึกใดๆก็มีเยอะแยะมากมายนะคะรวมไปถึงผู้ที่ติดตามเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็เป็นประเด็นร้อนๆนะคะในสังคมออนไลน์จะบอกว่าทุกเกมการแข่งขันนะคะย่อมมีแพ้และมีชนะเป็นเรื่องธรรมดาปกติเราได้เรียนรู้คนที่ชนะมาก่อนเนี่ยนะคะก็ต้องแพ้ให้เป็นเพราะว่าอะไรรู้ไหมนุ่นเคยเจอคนที่เขาชนะแล้วเขาไม่เคยแพ้เลยแล้ววันหนึ่งเขาแพ้ขึ้นมาเขารับไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆนะคะในการใช้ชีวิตนั้นว่ามันต้อง เขาเรียกว่าเราเป็นเกมการแข่งขันกีฬาเล่นให้สนุกค่ะเล่นให้สนุกเล่นให้มีชีวิตนะคะแล้วก็รู้จักให้อภัยรู้จักแพ้รู้จักชนะทุกอย่างเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยนะคะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่อง
0: ส่งต่อเป็นช่วงเวลาของการเริ่มต้นนะคะบอกข่าวเล่าเรื่องก็มีประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมก็เป็นการเล่าสู่กันฟังนะคะคุณผู้ฟังอย่าลืมนะคะอสวทชุมพร 90.75 และ 104.75 นะคะเฟ้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่ค่ะคุณผู้ฟังคะซึ่งก็ต้องบอกเลยนะคะว่านะในปีนี้ปี4แล้วนะคะหัวใจของการขึ้นโขนชิงธงชิงโล่พร้อมเงินรางวัลรวม 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้ก็นับเวลาไล่กันมาเรื่อยๆแล้วนะคะนะ 9:30 ค่ะณตลาดมรกตสแควร์นะคะสนับสนุนโดยนายกโต้งนายนพรอุสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรพัฒนาสานงานต่อก่องานใหม่เพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องชุมพรปตท.จิงโจ้กรุ๊ปค่ะน้ำมันคุณภาพเติมเองได้ส่วนลดลิตรละบาทที่ปตท.จิงโจ้ใหญ่หลังสวนนะคะและ MG ชุมพรรถไฟฟ้า EV รับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานค่ะเติมน้ำมันจิงโจ้รถไฟฟ้าเลือก MG ชุมพรร้านเสือการเกษตรสินค้าเกษตรครบวงจรรู้จริงรู้ทุกขั้นตอนการปลูกทุเรียนอย่างมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า30ปีเสือการเกษตร3แยกวังตะกอหลังสวนเสือการเกษตรละแมนะคะข้างธกส.เสือการเกษตรพะโต๊ค่ะธนาเลิศอลัยยนต์อำเภอหลังสวนติดถนนเอเชียขาขึ้นกทม.จำหน่ายแบตเตอรี่อะไหล่รถยนต์ทุกชนิดทุกยี่ห้อรับสั่งอะไหล่รถยนต์ทุกประเภทราคาไม่แรงขวัญใจเด็กช่างโทรได้0775443666หลังสวนกระเพราถาดใบย่าสีสูตรพริกแห้งไร้น้ำมันพิกัดอำเภอหลังสวนในปั๊มเชลสวนพึ่งปั๊มเชลสามไม้ปั๊มปตท.นะคะปตท.เกื้อสกุลและสาขาเนินสูงจันทบุรีลองแล้วจะติดใจค่ะจินดาเกษตรรวมทุนสินค้าเกษตรครบวงจรพร้อมบริการให้คำปรึกษาและแนะนำเรื่องการเกษตรสอบถามโทร0775453341ชมรมชาวหลังสวนกทม.โดยคุณธรงอุดชินประธานชมรมชาวหลังสวนกทม.ดร.สมยศแสงสุวรรณเลขาชมรมชาวหลังสวนกทม.และคุณประสงค์นุรักษ์นะคะก็เรื่องราวดีๆผู้สนับสนุนนะคะเป็นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่ขึ้นขนชิงธงปี4ค่ะเรื่องราวตรงนี้เพลงเพราะๆจากพี่หนุ่มมูสองขอเพลงไร่อ้อยคอยรักนะคะสำหรับแหวนเพชรนะคะแหวนเพชรวงทองงานเพลงดีๆมอบพี่อิฐพี่แป้นแหลมทรายพี่อิฐพนารายพี่ปริยาพี่เขียวพี่แดงป้าแดงหน้าอำเภอและรวมไปถึงแฟนรายการทุกๆคนเลยนะคะดีเจพี่โอกับงานเพลงดีๆในช่วงของการเริ่มต้นค่ะ

กับเพลงดีๆที่เลือกแล้วก็ขอมานะคะตามช่วงเวลาของรายการนะคะส่งต่อในช่วงเวลาตรงนี้เดี๋ยวเราไปเบรกกันก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ามาต่อเนื่องนะคะในช่วงเวลาของรายการนั่นเองค่ะนะคะไปพักแบบดื่มน้ำดื่มท่านะคะพักฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วเดี๋ยวกลับมามีเรื่องดีๆอะไรก็นะคะมาแชร์กันได้แบ่งปันกันได้ผ่านทางช่วงเวลาของรายการนั่นเองนะคะส่งต่อความสุขมอบให้กับทุกๆคนด้วยค่ะพร้อมเดินทางและแชร์สิ่งดีๆร่วมกันนะคะ

0: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมโตโยต้าชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
1: ให้รางวัลทุกวันของคุณชูเวฟคราฟต์โซดารสมะนาวใหม่รสลิ้นจี่ซากุระและรสมะนาวอัญชันชูเวฟคราฟต์โซดาคราฟต์ความเฟรชให้คนมีเทส
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520
3: ขณะนี้เวลา9นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐบาลชูบทบาทไทยร่วม IMF ธนาคารโลกสกัดกลโกงการเงินออนไลน์นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อรับมือภัยกลโกงทางการเงินออนไลน์ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่สร้างความเสียหายแก่ประชาชนและกระทบความเชื่อมั่นต่อระบบการเงินดิจิทัลโดยประเทศไทยมีกำหนดร่วมเปิดตัวกรอบแนวทาง Bangkok Blueprint for Fraud Resilience Financial Service ในวันนี้ซึ่งกองทุนการเงินระหว่างประเทศกลุ่มธนาคารโลกและธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกันพัฒนาขึ้นเพื่อวางแนวทางป้องกันตรวจจับรับมือและฟื้นฟูความเสียหายจากการหลอกลวงทางการเงินโดยมุ่งเน้นการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและความร่วมมือข้ามพรมแดนโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีกำหนดกล่าวเปิดเวทีในวันนี้เวลา 12:30 น.ถึง 13:30 น.ภายใต้การประชุมIMF World Bank Annual Meetings 2026 ทั้งนี้ประเทศไทยมีประสบการณ์ดำเนินมาตรการรับมือภัยทางการเงินมาอย่างต่อเนื่องทั้งการจัดการบัญชีม้าการยกระดับความปลอดภัยการบริการโมบายแบงกิ้งและการกำหนดกรอบความรับผิดชอบร่วมระหว่างสถาบันการเงินผู้ให้บริการโทรคมนาคมและแพลตฟอร์มดิจิทัลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งตามแนวทางการสร้างระบบทางการเงินที่ปลอดภัยม้าทรงหญิงวัย23ปีเลือดไหลไม่หยุดหลังใช้เหล็กแหลมแทงกระพุ้งแก้มกู้ชีพเร่งนำส่งโรงพยาบาลเกิดเหตุผู้ประกอบอาชีพเป็นร่างทรงหญิงอายุ23ปีได้รับบาดเจ็บบริเวณกระพุ้งแก้มหลังใช้เหล็กแหลมขนาด2หุ่นแทงระหว่างขบวนองค์ศักดิ์สิทธิ์จากศาลเจ้าพ่อหมื่นรามออกเที่ยวในเขตเทศบาลนครตรังจังหวัดตรังส่งผลให้มีเลือดไหลไม่หยุดจนเปื้อนเสื้อผ้าและผ้ากันเปื้อนอีกทั้งเริ่มมีอาการอ่อนเพลียพี่เลี้ยงร่างทรงจึงประสานขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่กู้ชีพมูลนิธิกุศลสถานตรังเข้าปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากนั้นนำตัวส่งโรงพยาบาลทั้งนี้มีร่างทรงที่องค์ศักดิ์สิทธิ์ประทับร่างเข้าร่วมขบวนมากกว่า500ชีวิตและมีเข้วหรือไตเปี๊ยะร่วมประมาณ15ตัวรัฐบาลเผยผลตรวจสอบเบื้องต้นกรณีปลาบึกตายน้ำเสียฉะเชิงเทราพบค่าออกซิเจนละลายน้ำต่ำนางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีพบปลาบึกในบ่อปลาตายจำนวนมากในพื้นที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวและกรณีไก่ตายจำนวนมากมีน้ำเสียกลิ่นเหม็นปนเปื้อนขี้ไก่ในพื้นที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรากรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่13ชลบุรีประมงจังหวัดสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำนักงานอุตสาหกรรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทราศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบางน้ำเปรี้ยวองค์กรบริหารส่วนตำบลศาลาแดงและกำนันตำบลศาลาแดงลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีปลาบึกตายในอำเภอบางน้ำเปรี้ยวและน้ำเสียปนเปื้อนขี้ไก่ในอำเภอบางคล้า ซึ่งผลการตรวจเบื้องต้นพบค่า pH ไนเตรตทองแดงและแมงกานีสอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแต่ค่าออกซิเจนละลายน้ำต่ำโดยต้องรอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยันส่วนพื้นที่อำเภอบางคล้าพบน้ำท่วมไหลปกติไม่พบคราบขี้ไก่หรือกลิ่นเหม็นและอยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำบางปะกง
4: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตภูมินิรันดร์เทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
9: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
10: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
11: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
12: เอิ้นน่าจะฮอตนิดกาแฟซองทรีอินวันแต่มันเค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตนิดกาแฟซองทรีอินวันที่เค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แมคคิอาโต้ทรีอินวันหอมเค็มรสชาติลงตัว
13: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟนคอมบี
14: ซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายก็น้อยดีดี
13: ธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟนคอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟนคอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโต

0: Medco Energy เราใส่ใจในการดำเนินธุรกิจที่ได้มาตรฐานระดับสากลเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคนไทยว่า Medco จะดำเนินการธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีธรรมาภิบาลซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน Medco Energy ผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย
1: ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงกระสอบสีเขียวคุณภาพเต็มสูตรปรับสภาพดินแก้ปัญหาโรคพืชรากแตกไวกระสอบสีชมพูมัมรุงต้นสร้างใหม่เร่งการเติบโตสูตรปาล์มเร่งดอกออกผลทลายมากผลไม้แทงช่อดอกดี
2: จัดจำหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสอทรัพย์ไพศาลโดยอาจารย์ประภาสสมแก้วโทรศัพท์0898191045และ0925544753
3: โอ้แล้วครับตอนนี้ขอไฟพร้อมการสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่นายหัวอย่างแน่นอน
4: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
5: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากย์เรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รอบชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 นเป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
4: มาพากให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่และคว้าแชมป์ไปให้ได้นักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นขนชิงทองไป4
6: ขึ้นขนชิงทองโอแม่ชมน้องช่วยเชียร์พี่ที
2: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4ชิงโล่พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยสสส.เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาหลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนิวัฒน์ปรินติ้ง5แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED ศูนย์ถ่ายเอกสารโทร077581 264
5: สนับสนุนโดยนายกโต้งนายนพพรอุสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรปตท.จิงโจ้กรุ๊ปน้ำมันคุณภาพเติมเองได้ส่วนลดลิตรละ1บาทปตท.จิงโจ้หลังสวน MG ชุมพรเติมน้ำมันเลือกจิงโจ้รถไฟฟ้าเลือก MG ชุมพรร้านเสือการเกษตรรู้จริงทุกขั้นตอนปลูกทุเรียนอย่างมืออาชีพเสือการเกษตร3แยกวังตะกอหลังสวนเสือการเกษตรละแมข้างธกส.เสือการเกษตรพะโต๊ะคณะเลิศอะไหล่ยนต์อำเภอหลังสวนจำหน่ายแบตเตอรี่อะไหล่รถยนต์ทุกชนิดทุกยี่ห้อโทร077544366หลังสวนกระเพราถาดบายย่าสีสูตรพริกแห้งไร้น้ำมันอำเภอหลังสวนปั๊มเชลสวนพึ่งปั๊มเชลสามไม้ปั๊มปตท.เกื้อสกุลจินดาเกษตรรวมทุนสินค้าเกษตรครบวงจรพร้อมบริการให้คำปรึกษาและแนะนำเรื่องการเกษตรโทร077545341ชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพโดยคุณธรงค์อุทินประธานชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพดร.สมยศแสงสุวรรณเลขาชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพและคุณประสงค์นุรักษ
7: ์MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
8: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

ใจไม่เคยแก่นะคะใจเนี่ยค่ะ18ตลอด18แบบตึงๆนะคะไม่ได้หย่อนๆไม่ยอมแก่จ้านะคะวันวิเชียรนะจ๊ะอ่ะช่วงเวลาของกนกพรออนแอร์ส่งต่อเป็นช่วงเวลาของความสุขกันตรงนี้นะคะก็นำเรื่องราวเพลงเพราะๆนะมาแชร์กันแล้วก็นัดพบนะคะช่วงเวลาดีๆของกนกพรออนแอร์ค่ะดีเจพี่นุ่นนะคะยังคงอยู่ตรงนี้เป็นเพื่อนกันนะคะอ่ะก็มีอะไรคุณผู้ฟังสามารถแบ่งปันได้เบรกหลังก็หน้าใหม่เหมือนเดิมแล้วก็เดี๋ยวมีเรื่องราวสุขภาพนะคะที่จะนำมาแชร์กันนุ่นว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็เป็นการดูแลร่างกายหัวใจของเราซึ่งมันจะต้องไปแบบพร้อมๆกันค่ะหนึ่งงานเพลงเพราะว่าใกล้ช่วงเทศกาลดีๆของเราแล้วสำหรับการแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงของพี่น้องชาวหลังสวนค่ะแล้วก็เรียกได้ว่าร้อยกว่าปีใช่ไหมคะและที่สำคัญสืบสานตำนานขึ้นโขนชิงธงค่ะงานเพลงนี้นะคะจากพี่ปริยามอบทุกเสียงทุกสายเลยแล้วก็เป็นกำลังใจกับทีมเพชรบูรพาด้วยรวมไปถึงนะคะทุกคนที่เรียกได้ว่าเตรียมเนื้อเตรียมตัวทุกคนก็ตื่นเต้นนะคะสำหรับงานประจำปีของพี่น้องชาวพื้นที่หลังสวนของเราก็ร่วมชมร่วมเชียร์กันได้นะคะมอบทุกเสียงทุกสายด้วยค่ะในช่วงเวลาตรงนี้ตำนานขึ้นโขนชิงธงนะคะโยบูรพาค่ะ

0: านเพลงตรงนี้ด้วยนะคะเลือกมาถามถึงมางานประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธงนะคะสำหรับปีนี้ปีที่183ชิงถ้วยพระราชทานนะคะมรดกแห่งภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของลุ่มน้ำหลังสวนและก็ของชาตินะคะประจำปี2569 22ถึง31ตุลาคมนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็นะชมแล้วมันสนุกนะคะเวลาก็แบบขึ้นโขนนี่แบบมันเป็นเหมือนนาทีระทึกแบบนาทีหยุดหายใจ เอาละค่ะช่วงเวลาตรงนี้ในช่วงรายการด้วยนะคะมาอัปเดตสิ่งดีๆเรื่องราวของสุขภาพกันบ้างค่ะชวนเราดูแลตัวเองนะคะเดี๋ยวนี้คนรักแล้วก็ใส่ใจเรื่องสุขภาพมากขึ้นนะคะอย่างนุ่นเองก็พยายามจะดูจะเขาเรียกพยายามลดอะไรในสิ่งที่มันไม่ดีอย่างเช่นเรื่องของการกินนะคะช่วงนี้อยู่ในช่วงกินเจอยู่แต่ว่ากินเจก็แอบมีป่อเปี๊ยะทอดอร่อย ก็เลยมีความรู้สึกว่าโอเคห่างๆห่างๆแต่ใจก็อยากกินของอร่อยก็ทานบ้างทานน้อยๆทานในเวลาที่เราสามารถไปเผาผลาญได้นะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันเก็บหมดใช่ไหมเราก็ทานได้นะคะแต่ว่าอย่าทานเยอะอย่าทานบ่อยไม่ใช่ทานทุกวันไม่ได้ อ่ะทานเจก็ต้องทานอย่างเขาเรียกอย่างเข้าใจค่ะคุณผู้ฟังอันนี้กี่วันแล้วล่ะ6วันแล้วเนอะนุ่นทานแต่วันที่9 10 11 12 13 14 6วันนะคะก็10วันจนถึงวันที่18ตุลาคมนั่นเองนะคะช่วงเวลาดีๆของสุขภาพที่เราจะต้องดูแลกันนะคะสุขภาพชวนรู้ค่ะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงสุขภาพชวนรู้
0: สุขภาพชวนรู้ชวนทุกคนรู้และดูแลตัวเราเองนะคะและแน่นอนค่ะพอพูดถึงเรื่องของช่วงเทศกาลถือศีลกินผักนะคะเฝ้าระวังสักนิดหนึ่งเรื่องของการทานเจยังไงนะคะช่วงเทศกาลกินเจเนี่ยค่ะสุ่มตรวจสารตกค้างปนเปื้อนอย.เขาก็เพิ่มความเข้มงวดนะเรื่องของการตรวจสอบผักค่ะแล้วก็ผลไม้นำเข้าที่ด่านอาหารแล้วก็ยาทั่วประเทศเลยล่ะค่ะช่วงเทศกาลถือศีลกินเจเน้นตรวจสอบแหล่งที่มาสุ่มตรวจสารตกค้างนะคะเพราะว่าแน่นอนเราต้องทานผักเยอะๆถูกไหมผักและผลไม้เนี่ยก็จะเป็นอะไรที่คู่กับเทศกาลอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนค่ะถ้าประชาชนผู้ที่ต้องการบริโภคผักและผลไม้เพิ่มขึ้นเนี่ยนะสถานการณ์หลายๆพื้นที่น้ำท่วมขาดแคลนราคาแพงด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องหันมาดูแลเรื่องของสารตกค้างและสารปนเปื้อนค่ะตามมาตรฐานที่กำหนดเพื่อคัดกรองตรงนี้นะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นกินเจอิ่มบุญแล้วต้องปลอดภัยด้วยอย่างเช่นการเลือกร้านที่ผ่านการตรวจสอบการปนเปื้อนหรือหาป้ายที่มีแบบ clean food good taste นะคะสังเกตสีกลิ่นรวมไปถึงรสชาติด้วยมันแปลกไปไหมมันเปลี่ยนไปไหมบริโภคอาหารที่ปรุงจากธัญพืชเพื่อได้รับโปรตีนทดแทนนะคะนี่ค่ะกินเจแบบอิ่มบุญและปลอดภัยแล้วก็นะถ้าเราซื้อผักมาทำทานเองก็ต้องแช่นะคะเบกกิ้งโซดา

0: เพื่อลดสารปนเปื้อนที่มากับผักและผลไม้นะคะเพื่อความปลอดภัยของการกินของเราทุกๆคนค่ะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงสุขภาพชวนรู้
2: พรินซ์วิรัติสินโรงพยาบาลในเครือพรินซ์กรุ๊ปครอบคลุมทุกภาคทั่วไทยคลินิกรักษาโรคหัวใจสมองและกระดูกแพทย์เฉพาะทางมากประสบการณ์เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีระบบจัดการข้อมูลอัจฉริยะอย่าง AI รวดเร็วราคาไม่แพงคุ้มค่าครอบคลุมการใช้สิทธิประกัน49ปีพรินซ์วิรัติสินสอบถาม call center 0775425555 ID line @wiratsin
0: @wiratsin นะคะพรินซ์วิรัติสินนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าคืนความสุขเลยเรื่องราวของการดูแลสุขภาพนะคะวันนี้นำเสนอเรื่องราวของการผ่าตัดข้อเข่าเทียมค่ะนะคะหลายๆคนที่ปวดเข่าปวดขานะคะหรืออาจจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการปวดเข่าเรื้อรังข้อเข่าผิดรูปเสียงดังในข้อเข่าและผู้สูงอายุที่มีปัญหาข้อเข่านะคะก็มีแพ็กเกจผ่าตัดข้อเข่าเทียมนะคะสามารถสอบถามได้นะคะแล้วก็แพ็กเกจนี้เนี่ยรวมทุกอย่างเลยรวมค่าห้องค่าอาหารค่าแพทย์ค่าบริการค่ากายภาพยากลับบ้านอุปกรณ์ช่วยเดินนะคะในแพ็กเกจในราคา 190,000 บาทนะคะเฉพาะลูกค้าเงินสดนะคะแล้วก็รวมไปถึงนะคะใครสนใจหรือว่าต้องการที่จะดูแลนะคะหรือผ่าตัดก็สามารถสอบถามได้ผ่านทาง0775425 94อันนี้เป็นแพ็กเกจรวมทุกสิ่งเลยนะคะก็นำมาฝากกันปริ้นวิรศินดูแลเรื่องสุขภาพสำหรับทุกๆคนค่ะ
2: ปริ้นวิรศินโรงพยาบาลในเครือปริ้นกรุ๊ปครอบคลุมทุกภาคทั่วไทยคลินิกรักษาโรคหัวใจสมอง
0: แน่นอนนะคะช่วงเวลาตรงนี้ด้วยแบ่งปันความสุขดีๆนะคะผ่านทางช่วงเวลาของกนกพรออนแอร์ค่ะเอาล่ะนะคะเดี๋ยวส่งต่อเรื่องราวตรงนี้ด้วยนะคะเพลงเพราะๆที่คุณผู้ฟังเลือกมานะคะเมื่อสักครู่พี่เขียวบอกว่าขอฟังเพลงนี้หน่อยนะคะเพลงที่ชื่อหอมหน่อยหอมหน่อยนะคะจัดให้นะคะสุรพลสมบัติเจริญใช่ไหมคะเดี๋ยวนะขอหาแป๊บหนึ่งส่งมอบให้กับคุณผู้ฟังนะคะในช่วงเวลาตรงนี้ทุกเสียงทุกสายเลยจากพี่เกียวนะคะจัดไปตามช่วงเวลาของรายการกนกพรออนแอร์ค่ะ

0: งานเพลงที่คุณผู้ฟังเลือกมาถามถึงมาก็จัดให้นะคะตามคำขอผ่านทางช่วงเวลาตรงนี้ด้วยกนกพรออนแอร์นะคะส่งต่อความสุขกันช่วงเวลาดีๆเราก็นะคะเป็นพลังนะคะแล้วก็เติมกำลังใจในแต่ละวันนะคะซึ่งบางวันอาจจะยากบางวันอาจจะไม่ได้ดั่งใจบางวันอาจจะมีนะคะหลากหลายปัจจัยในชีวิตเราที่ทำให้เราอาจจะนะคะไม่สบายใจหงุดหงิดใจไม่ได้ดังใจอะไรก็แล้วแต่นะคะเพราะนั้นก็เป็นเรื่องปกติของการใช้ชีวิตนะคะอันไหนที่เราวางได้เราก็วางไม่ต้องแบกไปสมหมดทุกอย่างนะคะไม่งั้นมันทั้งหนักแล้วมันทั้งเหนื่อยด้วยนะคะชีวิตต้องรู้จักผ่อนคลายจัดเวลาดูแลตัวเองนะคะทำงานก็ทำไปทำเต็มที่ค่ะแล้วเวลาช่วงที่พักเราก็ควรจะพักจริงๆหรือแม้ช่วงเวลาจัดเวลาที่เราเรียกว่าค้นหาสิ่งที่เป็นความสุขถ้าเราเจอแล้วแล้วเราทำมันนะคะมันจะแบบดีมากดีต่อหัวใจดีต่อความรู้สึกค่ะบางคนยังหาความสุขตัวเองไม่เจอว่าไม่รู้เหมือนกันว่าชอบอะไรมีไหมคะมันก็มีนะกว่าเราจะเจอความสุขอย่างนึงบางทีมันอาจจะใช้เวลาครึ่งค่อนชีวิตก็ได้นะคะเวลาเราค้นเจอครั้งหนึ่งเราอาจจะเคยไม่ชอบมันแล้ววันหนึ่งเราอาจจะหลงไหลมันเป็นพิเศษก็ได้เคยรู้สึกแบบนี้ไหมคะนะอันนี้เคยเจอมาก่อนก็เลยพูดได้ว่าบางทีเราก็เพิ่งเจอความสุขบางสิ่งบางอย่างนะคะในช่วงเวลาที่มันล่วงเลยมานานมากๆแล้วนะคะก็คือเป็นเรื่องราวที่ดีนะคะส่งต่อช่วงเวลาตรงนี้ด้วยอสมทชุมพร 90.5 และ 104.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะเฟ้นหานักภาคเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นขนชิงธงปี4ชิงโล่พร้อมเงินรางวัลรวม 20,000 บาทนะคะชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 ณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยสสสเครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาหลีรัตนะค่ะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีมาร่วมสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนห่างไกลจากปัจจัยเสี่ยงทุกชนิดค่ะนิวัฒน์พรินติ้ง5แยกทีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED และงานพิมพ์อิงเจ็ตนะคะสติกเกอร์ทุกชนิดศูนย์ถ่ายเอกสารโทร0775812464ครบเครื่องเรื่องงานพิมพ์ค่ะอ่ะก็ฝากไว้ในช่วงเวลาตรงนี้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังค่ะในช่วงของกนกพรออนแอร์เรื่องราวดีๆนะคะที่แบ่งปันกันในช่วงเวลาตรงนี้ด้วยนะคะส่งต่อ 90.5 และ 104ค่ะ
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร mcot radio network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: านเพลงนี้นะคะงานเพลงนี้จากป้าแหววนะคะมอบทุกเสียงทุกสายแฟนรายการทุกๆคนเลยนะคะมอบหมอสนด้วยกับงานเพลงเหมือนข้าวคอยเขียวสิรินทรานิยากรค่ะแล้วก็เมื่อสักครู่เปิดไปแล้วนะคะยิ่งโตยิ่งสวยรุ่งเพชรนะคะของพี่ออดด้วยหนุ่มสวนกล้วยนะคะหนุ่มสวนแตงและหนุ่มสวนใดๆ อ่ะช่วงเวลาตรงนี้มาค่ะ2เสียง2สายหน้าไมค์0776415567ค่ะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วง2เสียง2สาย
0: กนกพรออนแอร์ช่วง2เสียง2สายนะคะแฟนรายการที่จะฟังเพลงด่วนๆจัดมาอ่ะสายแรกของเรามาแล้วสวัสดีค่ะ
2: คร
0: ับ
2: สวัสดีครับน้องรุ่งดาว
0: สวัสดีค่ะพี่แดง
2: ครับใช่เลยครับ
0: โอ้โหวันนี้มาสายแรกเลยนะคะอยู่ไหนคะวันนี
2: ้ให้ผมบ้างไงครับคนแก่ๆครับนุ่น
0: พี่แดงเราอย่ายอมรับว่าเราแก
2: ่ไม่ยอมรับแน่ว่าเดินดุดหัวตอเลยครับ
0: โอ้เดินดุดหัวตอฮะ
2: ครับครับแน่ๆไม่ดีวันว่างก็ไม่ดี
0: แล้วครับอ๋อธรรมดาโอเคพี่แดงฟังเพลงอะไรคะวันนี
2: ้วันนี้ขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอใส่เอากล้องเอกเฉย
0: นะขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอเพลงนี้เหรอคะ
2: อย่าไม่ต้องเปิดใจในแฟนไม่ได้หรอ
0: ขอเป็นพระเอกในหัวใจเธออ่าฮะ
2: เอากล้องเอกเฉย
0: นี่เอาไม่รู้มีเบาแรกของมีมั้ง
2: นั่นแหละมีมั้ง
0: โอเคให้ใครคะ
2: ต่อไอสาวเมียอาณาลำสร้างนาหลบอะไรเมืองในผู้ช่วยก็ด้วยเดี๋ยวคุณมูซองเดี๋ยวก็คุณเที่ยวแต่คุณอิทเดี๋ยวก็คุณนัทสุงโกเดี๋ยวก็ลูกเสี้ยงลูกใต้หรือว่าครับ
0: โอเคได้เลยมีหน้าของเอกชัยเวอร์ชันต้นฉบับเนี่ยเป็นของกุ้งแต่ว่าเอกชัยเอามารองด้วยโอเคมีค่ะพี่แดงเดี๋ยวจัดให้
2: เดี๋ยวให้ใส่ใส่ซองกันนะคร
0: ับ ได้ครับพ่อมโอเคค่ะรอฟังนะคะขอบคุณมากค่ะพี่แดงสวัสดีค่ะสายแรกนะจ๊ะสายที่สองมาจ้าสายที่สองมาแล้วอย่างรวดเร็วสวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: คร
0: ับสวัสดีค่ะจากไหนคะ
3: พระเอกหน้าใหม่ในใจเจอของตุ้งจานับร้องสิคร
0: ับอะไรนะคะ
3: ขอเป็นพระเอกหน้าใหม่ในใจเธอตุ้งจานับร้อง
0: เดี๋ยวนะขอเป็นพระเอกโอ้ชื่อเหมือนเพลงแรกเลยนะ
3: ให้เลยขอพระเอกหน้าใหม่ครับ
0: ขอเป็นพระเอกหน้าใหม่
3: ในใจเธอ
0: ในใจเธอของใครนะคะ
3: ตุ้งจานับร้อง
0: อ่าฮะพิเศษให้ใครคะพี่เขียว
3: จัดทุกคนแล้วให้พี่แดงคนใหม่ด้วยครับผม
0: โอเคได้ค่ะเดี๋ยวรอฟังนะคะ
3: ส่วนช่วยด้วยครับผมสวัสดีครับ
0: จ้าได้จ้าสวัสดีค่ะสองเสียงสองสายหน้าไมค์ของเรานะคะมาด่วนมาเร็วจัดไปนะคะช่วงเวลาตรงนี้ด้วยขอบคุณมากๆเลยนะคะใครโทรไม่ติดไม่เป็นไรนะคะพรุ่งนี้เปิดเหมือนเดิมสองเสียงสองสายนะคะขอบคุณมากๆค่ะไปฟังเพลงกัน
1: กนกพรออนแอร์ช่วงสองเสีย

2งานเพลงนะคะในช่วงเวลาตรงนี้ที่หน้าใหม่นะคะขอกันมาพระเอกหน้าใหม่ในใจเตอร์นะคะอ้าวนะคะ2เพลงพี่เขียวแล้วก็พี่แดงด้วยนะคะเรื่องราวดีๆผ่านทางช่วงเวลาของกนกพรออนแอร์ค่ะคุณผู้ฟังคะก็อย่าลืมด้วยนะคะเสิร์ฟกาแฟกันก่อนเลยกาแฟดีๆ Coffee Farm นะคะเลือกกาแฟรสชาติดีๆอยากสุขภาพดีจะขาดกาแฟไม่ได้ลองกาแฟสูตรย่าหวานแล้วก็ Black Coffee Mix ค่ะกาแฟสูตรย่าหวานใช้ย่าหวานแทนน้ำตาลเพิ่มพลังแบบคุมน้ำตาลลดไขมันลดความเสี่ยงของโรคนะคะ40ซองต่อห่อ219บาท Black Coffee Mix ไม่มีน้ำตาลช่วยเผาผลาญคุมน้ำหนักช่วยเพิ่มมวลกล้ามเนื้อมีคอลลาเจนช่วยผิวพรรณชุ่มชื้นชะลอวัย40ซองต่อห่อ265บาทสายเข้มต้องลองกาแฟดำคุณภาพจาก Coffee Farm กาแฟดำที่คอกาแฟหลงรักเข้มข้นหอมไม่ใส่น้ำตาลคุมหุ่นได้เมล็ดกาแฟคัดสรรจากแหล่งคุณภาพค่ะผลิตและจำหน่ายโดยบริษัท Coffee Farmer 2024จำกัดตำบลทุ่งตะไคร่อำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรรับผลิตนะคะกาแฟปรุงสำเร็จรูปจำหน่ายเมล็ดกาแฟคั่วบดโทร0899672216 0775363999ช่องทางไลน์พิมพ์เครื่องหมายแอสไซน์พิมพ์ Coffee Farm หรือเพจกาแฟ Coffee Farm Thailandนะคะอร่อยเข้มเต็มรสกาแฟโรบัสต้าแท้กาแฟชุมพรนะคะก็ฝากไว้ในช่วงเวลาตรงนี้ด้วยค่ะและแน่นอนนะคะช่วงเวลาของความสุขนะคะที่มอบให้กันละกันนะคะใครก็แล้วแต่บ้านที่ดูแล้วออกจะมืดๆนะคะไม่สว่างเราก็ต้องเพิ่มความสว่างให้กับบ้านเราหน่อยด้วยเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ค่ะครอบคลุมพื้นที่กำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์มาพร้อมแบตเตอรี่ที่จุนะคะ 50,000 มิลลิแอมชาร์จง่ายติดตั้งง่ายนะคะปรับมุมได้ค่ะรับเลยนะคะตอนนี้ซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์1ตัวแถมฟรีอีก1ตัวพร้อมแถมโคมไฟ LED 2อันแว่นกันแดดคล้าแบบอีก1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียงแค่ 1,290 โทร02-114-3990 ค่าจัดส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย02-114-3990นั่นเองนะคะงานเพลงค้างเคลียร์กันหน่อยหนึ่งงานเพลงจากพี่อิทธิ์พนารายณ์นะคะมอบแฟนรายการทุกเสียงทุกสายสายน้ำไม่ไหลกลับนะคะของวงจันทร์ก็ส่งต่อช่วงเวลาตรงนี้มอบพี่หนุ่มมูสองพี่อิทธิ์พี่แป้นแหลมทรายนะคะพี่ปรียาแฟนรายการทุกคนหมอสนนะคะดีเจพี่โอด้วยค่ะก็มอบเป็นเพลงเพราะๆในช่วงเวลาตรงนี้ด้วยนะคะเคลียร์งานเพลงดีๆให้กับคนฟังค่ะ

ไปพักเบรกกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดินทางกันต่อนะคะงานเพลงดีๆที่ส่งมอบไปกับคุณผู้ฟังผ่านดังช่วงเวลาของกนกพรออนแอร์นั่นเองค่ะเอาละค่ะก็ส่งต่อเป็นพลังและกำลังใจกันนะคะให้เขาเรียกว่าให้ทุกๆคนละกันนะคะที่เป็นกำลังใจในการใช้ชีวิตนะคะบางวันมันอาจจะยากบางวันมันอาจจะง่ายนะคะก็ต้องมีกำลังใจมีเรี่ยวแรงที่ดีร่างกายก็ต้องพร้อมด้วยจิตใจก็ต้องไปต่อให้ได้นะคะให้เข้มแข็งให้อดทนให้สู้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างให้มันผ่านไปได้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่เราทุกๆคนนะคะก็เสิร์ฟพลังดีๆที่มอบให้กับทุกๆคนละกันนะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครึ่งชั่วโมงสุดท้ายเคลียร์เพลงกันค่ะ

0: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์0775111488
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาMCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือผู้นำและคณะผู้แทนทยอยเดินทางเข้าร่วมประชุม IMF World Bank ด้วยรถบัสปรับอากาศพลังงานไฟฟ้าการประชุมประจำปี IMF World Bank Group Annual Meetings 2026ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์วันนี้มีวาระกว่า40รายการตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โดยในช่วงเช้าผู้นำและคณะผู้แทนระดับนานาชาติทยอยเดินทางเข้าร่วมการประชุมกันอย่างต่อเนื่องท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดของเจ้าหน้าที่เนื่องจากการประชุมวันนี้ได้นำแนวคิด Green Meeting มาใช้จึงได้เห็นภาพผู้แทนรวมถึงสื่อมวลชนระดับนานาชาติหลายคนนั่งรถบัสปรับอากาศพลังงานไฟฟ้าที่ใช้รับส่งผู้เข้าร่วมการประชุมจากที่พักมายังศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จากการสังเกตพบว่าผู้เข้าร่วมประชุมหลายคนถือกระเป๋าผ้าขาวม้าที่ได้รับเป็นของที่ระลึกของงานเนื่องจากน้ำหนักเบาจุของได้เยอะและพกพาสะดวกขณะที่ไฮไลท์การประชุม IMF World Bank วันนี้คือการเปิดรายงานสถานการณ์การคลังและการเงินภาครัฐระดับโลกการเปิดตัว Bangkok Blueprint วันที่3ของการประชุม IMF World Bank ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ไฮไลท์ของวันนี้คือการเปิดรายงานสถานการณ์การคลังและการเงินภาครัฐระดับโลกและการเปิดตัว Bangkok Blueprint โดยบูธของ IMF และธนาคารโลกนับเป็นจุดเช็คอินที่สำคัญโชว์การทำงานธนาคารโลกโดยเฉพาะสมาคมพัฒนาการเงินระหว่างประเทศหรือ IDA เป็นหน่วยงานของธนาคารโลกมีบทบาทหลักคือการให้กู้ดอกเบี้ย 0% และให้เงินทุนเปล่าแก่ประเทศยากจนที่สุดในโลกเพื่อลดความยากจนและสร้างความเท่าเทียมโดยเน้นด้านสาธารณสุขการศึกษาและสิ่งแวดล้อมสำหรับประเทศไทยปัจจุบันมีรายได้ขยับตัวสูงขึ้นพ้นเกณฑ์การรับความช่วยเหลือจาก IDA แล้วแต่ไทยยังคงมีบทบาทสำคัญในฐานะผู้บริจาคเงินสมทบทุนให้แก่ IDA เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปอย่างประเทศยากจนกว่าทั่วโลกในการประชุมช่วงเที่ยงครึ่งวันนี้จะมีการเปิดตัว Bangkok Blueprint หรือพิมพ์เขียวกรุงเทพซึ่งเป็นมาตรฐานโลกฉบับใหม่ที่ไทยร่วมมือกับธนาคารโลกและ IMF ยกระดับความปลอดภัยระบบการเงินดิจิทัลสกัดภัยไซเบอร์และบัญชีม้าข้ามชาติโดยใช้ความสำเร็จจากระบบพร้อมเพย์ของไทยเป็นต้นแบบให้ทั่วโลกอุตสาหกรรมจังหวัดระยองรุดตรวจโกดังในพื้นที่นิคมพัฒนาหลังได้รับร้องเรียนการขนถ่ายกากอุตสาหกรรมจากกรณีมีการร้องเรียนการขนถ่ายกากอุตสาหกรรมในพื้นที่ตำบลนิคมพัฒนาอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองล่าสุดอุตสาหกรรมจังหวัดระยองพร้อมด้วยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบอาคารโกดังในพื้นที่บริษัทระยองอินดัสเทรียลจำกัดซึ่งผู้ประกอบกิจการได้ทำพื้นที่เป็นอาคารให้เช่าโดยในพื้นที่มีอาคารทั้งหมด15อาคารภายในพื้นที่รวม90ไร่คณะเจ้าหน้าที่สามารถเข้าตรวจสอบได้จำนวน5อาคารส่วนที่เหลือไม่สามารถเข้าได้เนื่องจากอาคารปิดแต่ละอาคารยังไม่ทราบผู้เช่าทั้งนี้อุตสาหกรรมจังหวัดจะมีคำสั่งให้บริษัทส่งเอกสารเพิ่มเติมโดยเจ้าหน้าที่สอจระยองได้อายัดเครื่องจักรเศษวัสดุไว้ทั้งหมดและได้นำตัวอย่างเศษวัสดุจำนวน14ตัวอย่างนำไปตรวจวิเคราะห์เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปส่วนการดำเนินคดีอาคารทั้ง5หลังเป็นการตั้งและประกอบกิจการโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา12พ.ร.บ.โรงงานพุทธศักราช2535และวัตถุมอเตอร์คอมเพรสเซอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป็นการครอบครองวัตถุอันตรายโดยไม่ได้รับอนุญาต
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอ
4: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: เล
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
7: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
8: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
9: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
10: ์ตนน่าจะฮอตฮิตกาแฟซองทรีอินวันแต่มันเค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตฮิตกาแฟซองทรีอินวันที่เค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบสองนี้มั่นเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แมคเกียโต้ทรีอินวันอ้อมเข้มรสชาติลงตัว
11: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
12: Hilux Travel Greater Together
13: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
14: ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงกระสอบสีเขียวคุณภาพเต็มสูตรปรับสภาพดินแก้ปัญหาโรคพืชรากแตกไวกระสอบสีชมพูบำรุงต้นสร้างใหม่เร่งการเติบโตสูตรปาล์มเร่งดอกออกผลทลายมากผลไม้แทงช่อดอกดี
13: จัดจำหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสอทรัพย์ไพศาลโดยอาจารย์ประภาสสมแก้วโทรศัพท์0898191045และ0925544753
15: ศาลเจ้าที่กงของชื่อบ้านก่อแก้วตำบลปากตะโกโดยนายสมพงษ์โคกหอมหรือน้องโจ๊กประธานศาลเจ้าและคณะกรรมการขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาและสมาชิกกินเจทุกท่านร่วมงานเทศกาลกินเจประจำปี2569วันที่10ถึง18ตุลาคม2569นี้9วัน9คือที่ต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0816919864อิ่มบุญอิ่มใจไปด้วยกัน
16: เอาละครับตอนนี้กอดขอไฟพร้อมเพราะการสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่นายหัวอย่างแน่นอน
17: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
18: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากย์เรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รอบชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 นาทีเป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
17: มาพากให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่และคว้าแชมป์ไปให้ได้นักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองไป4
19: ขึ้นโขนชิงทองโอแม่ชมน้องช่วยเชียร์พี่ที
13: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4ชิงโลกพร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นาทีณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยสสส.เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาหลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนิวัฒน์ปรินติ้ง5แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED ศูนย์ถ่ายเอกสารโทร077581 2564มูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนสามัคคีคือพลังโดยพลตำรวจโทวรรณรัตน์คดชรักประธานมูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนแผงทุเรียนผู้ใหญ่ตู่ตำบลวังตะกอรับซื้อทุเรียนคุณภาพระดับส่งออกซื้อขายทุเรียนสอบถามผู้ใหญ่ตู่โทร0818955850
6: M-COT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
20: M-COT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

กับงานเพลงดีๆนะคะในช่วงของรายการนะคะเฟสให้กับนะคะพี่ฝนด้วยจากน้องนัทนะคะงานเพลงดีๆในช่วงรายการตรงนี้ด้วยค่ะเบรกสุดท้ายนะคะส่งต่อเป็นช่วงเวลาของความสุขที่แจกจ่ายมอบให้ส่งต่อนะคะก็เดินทางทำงานกันมีความสุขนะคะบอกว่าคุณค่าของคนเราอยู่ที่การทำงานนี่แหละค่ะเราจะมีคุณค่าหรือไม่อย่างไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่านะการมีการทำงานนะคะการสร้างคุณค่ากับตัวเองการทำได้ทำประโยชน์นะคะในสิ่งที่ดีที่มีประโยชน์เนี่ยนะคะก็ส่งผลให้เรามีคุณค่าในการใช้ชีวิตนั่นเองนะคะในงานเพลงจากพี่แป้นแหลมทรายนะคะขอเพลงสักน้ำตาไม่ได้จากเอิ้นขวัญวรัญญานะคะหมอพิเศษพี่อิทธิ์พนารายพี่ปริยาพี่หนุ่มหมู่สองแฟนรายการทุกคนด้วยดีเจพี่โอด้วยนะคะมอบเป็นช่วงเวลาของความสุขกันตรงนี้ค่ะกนกพรอ่อนแอ

ช่วงเวลาดีๆของรายการนะคะก็ส่งต่อช่วงเวลาตรงนี้ผ่านทางกนกพรออนแอร์ค่ะอย่าลืมนะคะคุณผู้ฟังค่ะงานแน่นงานเยอะประชุมยาวๆนะคะนะเหนื่อยแค่ไหนก็ถ้าได้กาแฟดีๆสักแก้วหนึ่งก็พร้อมลุยต่อนะคะวันนี้ขอแนะนำนะคะโกปิโก้มาคิอาโต้ทรีอินวันค่ะสัมผัสความหอมเข้มกลมกล่อมจากเมล็ดกาแฟแท้ๆที่ให้รสชาติเข้มข้นเหมือนกับดื่มกาแฟร้านโปรดทั้งกลิ่นหอมชวนดื่มรสชาติกาแฟเข้มกำลังดีและก็ความนุ่มละมุนในทุกแก้วนะคะไม่ว่าจะเริ่มต้นเช้าวันใหม่เติมพลังระหว่างวันหรือพักเบรกสั้นๆโกปิโก้มาคิอาโต้ทรีอินวันค่ะก็พร้อมเติมความสดชื่นให้ทุกช่วงเวลาโกปิโก้มาคิอาโต้ทรีอินวันหอมเข้มเต็มรสกาแฟลองเลยวันนี้ค่ะที่ร้านค้าชั้นนำและร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านคุณนะคะหนึ่งงานเพลงเราเคลียร์กันต่อเนื่องนะคะป้าแดงขอเพลงอยากบอกรักเธอเดี๋ยวนะขอดูกันสักนิดนะคะกลัวหลงเพลงมากมีเหมือนกันนะที่ลืมอ่ะนะเพราะฉะนั้นต้องดูกันจดนะคะเพราะว่าหลายๆสายเลยทีเดียวอยากบอกรักเธอนะคะของชยาอ่ะเดี๋ยวนะขอหานิดนึงนะคะป้าแดงหน้าอำเภอนะคะแล้วก็มอไปกับป้าเล็กผัดไทยป้าไก่ข้าวต้มกุ้ยนะคะเจ๊แป๋วขายอาหารตามสั่งนะคะแฟนรายการพี่หนุ่มมูสองนะคะทุกเสียงทุกสายค่ะเพลงดีๆในช่วงเวลาตรงนี้ช่วงท้ายของรายการนะคะสมทค่ะ 90.75 และ 104.75

งานเพลงดีๆจากป้าแดงนะคะมอบให้สำหรับทุกๆคนเลยนะคะแฟนรายการอสมทช่วงท้ายกันตรงนี้ด้วยนะคะฝากถึงกิจกรรมดีๆค่ะอสมทชุมพรของเรานะคะสำหรับนะคะ 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นคนชิงธงปี4ชิงโล่พร้อมเงินรางวัลรวม 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 ณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยมูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนสามัคคีคือพลังโดยพลตำรวจโทวรรณรัตน์คชรักษ์ค่ะประธานมูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนแผงทุเรียนผู้ใหญ่ตู่ตำบลวังตะกอรับซื้อทุเรียนคุณภาพระดับส่งออกซื้อขายทุเรียนสอบถามผู้ใหญ่ตู่0818955850นั่นเองนะคะเอาล่ะค่ะก็เป็นช่วงเวลาดีๆตรงนี้ด้วยขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีด้วยนะคะเอาล่ะค่ะนะทิ้งท้ายไว้สำหรับงานเพลงตรงนี้แล้วก็พรุ่งนี้เจอกันเวลาเดิมนะคะช่วงเวลาของรายการเติมเต็มความสุขกันเหมือนเดิมค่ะขอบคุณทุกเสียงทุกสายเลยนะคะคุณผู้ฟังคะช่วงต่อไปติดตามรายการเพลงรักจากเพศัตว์จากดีเจพี่โอนะคะเจอกันพรุ่งนี้กนกพรราชโยธาดีเจพี่นุ่นค่ะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกการติดตามทุกการขอเพลงแล้วเจอกันตอนเช้านะคะ 8:30 โดยประมาณขอทุกคนโชคดีมีความสุขทุกท่านแล้วเจอกันสวัสดีค่ะ

0: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
1: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: M-Cod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น M-Cod Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
6: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเล็งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
0: M-Cod Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
7: M-Cod Radio Network ช่วงเพลงรักจากเพศัตโดยดีเจโอนฤมล
8: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเพศัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เพศัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมีนัดแล้วก็มาทักทายกันนะคะกับช่วงเวลาของเราค่ะในช่วงนี้นะคะเพลงรักจากเพศสัตว์ค่ะโอนรมนตันบินนะคะดำเนินรายการค่ะส่งมอบเรื่องราวดีๆนะคะที่อยากจะให้คุณค่ะได้มีติดตัวติดบ้านนะคะแล้วเอาไปใช้กันอย่างต่อเนื่องกับโลชั่นเพศสัตว์บอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นนั่นเองนะคะหยิบโลชั่นเพศสัตว์มาปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสนะคะอย่างล้ำลึกค่ะบูททุกความมั่นใจขั้นสุดเลยนะคะเพราะว่าวันนี้ใช้อย่างต่อเนื่องค่ะไม่ต้องปกปิดผิวหมองๆคุณแล้วนะคะมาอวดโชว์กันได้เลยคุณผู้ฟังนะคะเพราะว่าอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้ใช้ไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงคุณผู้ชายใช้ได้หมดเลยนะเพราะว่าโลชั่นเภสัชของเราเนี่ยเหมาะกับทุกเพศทุกวัยนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะหาซื้อก็ได้ง่ายมากๆแล้วเราก็มีหลายขนาดนะคะให้คุณได้เลือกกันด้วยนะอ่ะทักทายกันเรียบร้อยสำหรับในช่วงแรกรายการของเรานะคะมีเพลงเพราะๆรอคุณผู้ฟังเติมเต็มให้กำลังใจกันที่นี่นะคะแนะนำงานเพลงพูดคุยกันได้ที่077-641-567นะคะ077-641-567ค่ะโอ้ก็เลือกเพลงพร้อมๆมาฝากให้คุณได้ฟังกันแล้วคุณผู้ฟังช่วยเลือกเพลงกันเข้ามานะคะสำหรับในช่วงนี้เพลงรักจากเพศสัตว์ค่ะ

0: ลับเข้ามาค่ะคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะคะเรื่องราวดีๆค่ะที่จะต้องมาบอกต่อนะคุณผู้ฟังแล้วก็อยากจะแนะนำค่ะให้คุณได้ใช้แล้วก็ของมันต้องมีนะคะเพราะว่าถ้าพูดถึงคุณภาพที่บอกปากต่อปากกันแล้วบอกต่อๆกันมาเนี่ยทุกบ้านต้องมีเนี่ยต้องยกให้นี่เลยค่ะโลชั่นเภสัชนะคะเพราะว่าเขาขึ้นชื่อค่ะในเรื่องของการช่วยปรับผิวที่ดูหมองๆไม่สดใสนะคะให้เปล่งประกายใสสว่างมีออร่านะคะหลายคนก็ถามว่าเอาแล้วจะใช้สูตรไหนดีเขามีหลายสูตรใช่ไหมคะแล้วก็แน่นอนค่ะว่าดีทุกสูตรดีทุกสีนะคะเขามีวิตามิน B3 ค่ะที่ช่วยอัพผิวสว่างใสนะคะแล้วก็สารสกัดพรีเมียมตัวดีๆตัวเด็ดๆนำเข้าเท่านั้นเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นวิตามิน E จากญี่ปุ่นนะคะอัลฟาอัลบูตินค่ะจากอเมริกาเลดเลิฟแอปเปิลจากเกาหลีนะคะใช้แล้วค่ะรับรองผิวสวยออร่าพุ่งทุกสูตรนะคะไม่ว่าจะเป็นสูตรคอลลาเจนเนี่ยจะเป็นขวดสีชมพูอ่อนนะคะสูตรอัลฟาอัลบูตินค่ะอันนี้สูตรสีเขียวนะคะแล้วก็สูตรปกป้องผิว24ชั่วโมงสีฟ้าแล้วก็ยังมีสูตรปรับปรุงใหม่นะคะอันนี้จะเป็นสีชมพูเข้ม Red Love Apple นั่นเองค่ะเร่งผิวสว่างแบบคูณ2นะคะต้องลองเองคุณผู้ฟังนะวันนี้ฝากกันเอาไว้ในใจด้วยค่ะแล้วก็หาซื้อกันได้นะคะที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านของคุณได้เลยค่ะกับโลชั่นเภสัชนะคะสิ่งดีๆของเราในช่วงนี้บอกต่อๆกันเอาไว้ด้วยละกันค่ะ
1: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์

ิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์

เดียวคุณผู้ฟังเห็นไหมคะเวลามาถึงช่วงท้ายของรายการของเรากันอีกแล้วนะคะเพลงรักจากเพศัตค่ะเรื่องราวดีๆเพลงเพราะๆนะคะที่โอนรุมนอยู่ดูแลเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันที่นี่อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 นะคะส่งความสุขความสบายใจให้คุณได้ฟังกันทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยค่ะ10โมงครึ่งโดยประมาณนะคะจนถึง11นาฬิกาค่ะคุณผู้ฟังมีเพลงที่คุณคิดถึงเพลงที่คุณอยากจะฟังอย่าแนะนำกันเข้ามาได้เลยบางวันนะคะขอเข้ามาเยอะเนี่ยบางทีเปิดไม่ทันอย่าน้อยอกน้อยใจกันนะคะโอ้พยายามที่จะเปิดเพลงให้คุณได้ฟังกันจุใจอยู่แล้วนะคะให้คุณได้ฟังเพลงผ่อนคลายสบายใจกันไปด้วยสำหรับใครที่ทำงานนะคะมีความสุขกับงานที่ทำนะคะดื่มน้ำแล้วหรือยังลุกขึ้นยืดเส้นยืดสายกันสักหน่อยนะคะและที่สำคัญคือห้ามลืมเลยค่ะอยากจะมีผิวสวยมั่นใจเกินร้อยนะคะวันนี้โลชั่นเพศัตค่ะช่วยปรับผิวคุณให้สว่างใสขึ้นนะคะจุดด่างดำสีผิวไม่สม่ำเสมอเนี่ยจะจางลงค่ะถ้าคุณใช้อย่างต่อเนื่องผิวจะเนียนใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะอย่างที่โอบอกไปค่ะว่าเนื้อโลชั่นเขาจะซึมไวทาได้บ่อยนะคะเช้ากลางวันก่อนนอนนะคะแล้วคุณจะได้ผิวที่ออร่ามาเต็มๆแล้วมั่นใจเกินร้อยอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าผิวสวยต้องโชว์นะคะแล้วก็ต้องใช้โลชั่นเพศัตด้วยนะคุณผู้ฟังเอาเป็นว่าในช่วงนี้เวลาของเราหมดกันอีกแล้วคุณผู้ฟังต้องบอกลากันแล้วนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังการให้กำลังใจค่ะเพลงรักจากเพศัตช่วงนี้โอนรุ่มนตันบินนะคะดำเนินรายการต้องลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยเจอกันใหม่นะคุณผู้ฟังโชคดีมีความสุขกันมากๆดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะห่วงใยกันเสมอค่ะแล้วก็พรุ่งนี้มาเจอกันใหม่ที่เก่าเวลาเดิมนะคะอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ช่วงนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: นี้เวลา 11:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือIMF แถลงวาระนโยบายเศรษฐกิจโลกประเมินว่าแม้เศรษฐกิจโลกจะยังคงมีความยืดหยุ่นแต่กำลังเผชิญกับข้อจำกัดและแรงกดดันรอบด้านนางคริสตาเลนาคอเกว่ากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศกล่าวถึงภาพรวมเศรษฐกิจโลกในปี2026ว่าคาดว่าจะเติบโตอยู่ที่ราวร้อยละ 3.1 ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงจากการประเมินเมื่อเดือนเมษายนแต่ยังคงต่ำกว่าระดับร้อยละ 3.4 ที่ทำได้ในปีที่ผ่านมาตัวเลขดังกล่าวสะท้อนความแตกต่างระหว่างประเทศอย่างชัดเจนโดยกลุ่มที่ทำผลงานได้ดีคือประเทศที่เชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทานปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ซึ่งหลายประเทศอยู่ในภูมิภาคเอเชียเช่นไทยมาเลเซียเกาหลีใต้และสิงคโปร์รวมถึงประเทศผู้ส่งออกพลังงานที่ไม่ได้รับผลกระทบจากสงครามในทางตรงกันข้ามประเทศรายได้น้อยและประเทศที่เผชิญความขัดแย้งโดยเฉพาะผู้นำเข้าพลังงานและกลุ่มที่พลาดขบวนรถไฟเทคโนโลยีกำลังได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุด IMF ระบุว่าความยืดหยุ่นของเศรษฐกิจโลกกำลังเข้าใกล้ขีดจำกัดเงินเฟ้อในหลายพื้นที่ยังคงสูงดึงอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับสูงและซ้ำเติมภาระหนี้สาธารณะในช่วงท้าย IMF ชื่นชมประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและจัดประชุมได้อย่างยอดเยี่ยมพร้อมย้ำว่าทางออกที่ดีที่สุดของวิกฤตโลกคือการที่ทุกประเทศร่วมมือกันอย่างแท้จริงพระดอนสดุดีวีรชน14ตุลาย้ำประชาชนให้อำนาจรัฐชั่วคราวบริหารประเทศอย่างรับผิดชอบนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตนเป็นตัวแทนคณะรัฐมนตรีเป็นตัวแทนของนายกรัฐมนตรีมาร่วมรำลึกเหตุการณ์14ตุลาจนถึงวันนี้ผ่านมา53ปีทั้งนี้ปี2475ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขแต่ช่วงเวลาหลายทศวรรษหลังจากนั้นเชื่อว่าจะต้องมีช่วงเวลากว่า4ทศวรรษที่บ้านเมืองไม่ได้ปกครองโดยประชาชนตามเจตนารมณ์แต่เป็นการปกครองโดยกลุ่มคนผู้มีอำนาจไม่กี่กลุ่มเท่านั้นจนกระทั่งเหตุการณ์14ตุลาคม2516เกิดขึ้นที่นิสิตนักศึกษาชาวไร่ชาวนาพ่อค้าประชาชนนับล้านคนแสดงให้เห็นถึงพลังและทวงคืนอำนาจอย่างแท้จริงวันนี้ตนมาในฐานะตัวแทนภาครัฐในฐานะตัวแทนของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีวันนี้อำนาจอยู่ในมือของคณะรัฐมนตรีไม่ใช่อำนาจของครม.แต่เป็นอำนาจที่ประชาชนมอบให้เพื่อบริหารประเทศอย่างรับผิดชอบและเป็นอำนาจที่จะต้องบริหารจัดการด้วยความละมุนละม่อมรัฐบาลรู้และตระหนักดีว่าการบริหารจัดการประเทศไม่สามารถทำให้ทุกคนในประเทศคิดเห็นเหมือนกันได้ทั้งหมดหน้าที่ของรัฐคือการเปิดพื้นที่ปลอดภัยให้คนที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันได้แสดงออกทางความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาและปลอดภัยที่สุดพยายามจะสร้างบรรยากาศการแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาของสังคมด้านณัฐพงษ์รำลึก53ปี14ตุลาย้ำประชาธิปไตยไม่มีทางลัดชี้ต้องไม่ลืมความเท่าเทียมนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยส.ส.พรรคประชาชนเข้าร่วมงานรำลึกครบรอบ53ปีเหตุการณ์14ตุลาคม2516ณอนุสรณ์สถาน14ตุลาแยกคอกวัวถนนราชดำเนินกลางกรุงเทพนายณัฐพงษ์กล่าวรำลึกถึงวีรชนผู้ต่อสู้ในเหตุการณ์14ตุลาโดยระบุว่าเมื่อ53ปีก่อนประชาชนหลายแสนคนออกมาเรียกร้องให้ประเทศไทยเดินหน้าสู่ระบอบประชาธิปไตยหลังอยู่ภายใต้รัฐบาลเผด็จการทหารมาเป็นเวลานานโดยสิ่งที่คนรุ่นใหม่ในเวลานั้นเรียกร้องไม่ใช่เพียงประชาธิปไตยแต่ยังรวมถึงความฝันที่จะเห็นสังคมมีความเท่าเทียมกันมากขึ้นหน้าที่สำคัญของคนรุ่นปัจจุบันคือการสืบทอดเจตนารมณ์ของผู้ต่อสู้ในเหตุการณ์14ตุลาทำให้การต่อสู้วันนั้นยังคงมีความหมายและมีชีวิตอยู่ในสังคมไทยพร้อมย้ำว่านอกเหนือจากการยึดมั่นในประชาธิปไตยแล้วต้องไม่ลืมเป้าหมายเรื่องความเท่าเทียมทางสังคมด้วยโดยนโยบายรัฐสวัสดิการการคุ้มครองแรงงานการทวงคืนสิทธิ์ในที่ดินทำกินและกฎหมายสมรสเท่าเทียมเป็นความเชื่อพื้นฐานและนโยบายสำคัญของพรรคประชาชนมาโดยตลอด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมี

0: คณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
4: เติ้นน่าจะฮอตฮิตกาแฟซองทรีนวันแต่มันเค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตฮิตกาแฟซองทรีนวันที่เค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันต้ากาแฟโกบิโก้แมกเกียโต้ทรีนวันอ้อมเค็มรสชาติลงตัว
5: เอาละครับตอนนี้ขอไฟพร้อมการสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่นายหัวอย่างแน่นอน
6: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
7: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากย์เรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รอบชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 น.เป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
6: มาพากให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่และคว้าแชมป์ไปให้ได้นักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นขนชิงทองไป4
8: ขึ้นขนชิงทองโอแม่ชมลองช่วยเชียร์พี่ที
9: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4ชิงโล่พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 น.ณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยสสส.เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาหลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนิวัฒน์ปรินติ้ง5แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED ศูนย์ถ่ายเอกสารโทร077581264
7: สนับสนุนโดยนายกโต้งนายนพพรอุสิตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรปตท.จิงโจ้กรุ๊ปน้ำมันคุณภาพเติมเองได้ส่วนลดลิตรละ1บาทปตท.จิงโจ้หลังสวน MG ชุมพรเติมน้ำมันเลือกจิงโจ้รถไฟฟ้าเลือก MG ชุมพรร้านเสือการเกษตรรู้จริงทุกขั้นตอนปลูกทุเรียนอย่างมืออาชีพเสือการเกษตร3แยกวงตะกอหลังสวนเสือการเกษตรละแมข้างธกส.เสือการเกษตรพะโต๊ะพนเลิศอะไหล่ยนต์อำเภอหลังสวนจำหน่ายแบตเตอรี่อะไหล่รถยนต์ทุกชนิดทุกยี่ห้อโทร0775443666หลังสวนกระเพราถาดใบหญ้าสีสูตรพริกแห้งไร้น้ำมันอำเภอหลังสวนปั๊มเชลสวนพึ่งปั๊มเชลสามไม้ปั๊มปตท.เกื้อสกุลจินดาเกษตรรวมทุนสินค้าเกษตรครบวงจรพร้อมบริการให้คำปรึกษาและแนะนำเรื่องการเกษตรโทร077545341ชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพโดยคุณธรงค์อุทินประธานชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพดร.สมยศแสงสุวรรณเลขาชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพและคุณประสงค์นุรักษ์ศาลจังหวัดหลังสวนโดยยึดหลักนิติธรรมปรึกษาข้อกฎหมายโทร077541068ทกส
10: สาขาหลังสวนเคียงคู่รู้ค่าประชาชนสอบถามโทร077-541-371และธ.ก.ส.ชุมพรโทร077-501-051สากลการเกษตรหลังสวนจำหน่ายสินค้าการเกษตรรับสมัครสมาชิกปีละ2ครั้งสนใจสมัครสมาชิก077-541-139ร้านใจเอียดตลาดอ้วยชัย2หลังสวนจำหน่ายผลไม้รับซื้อหมากแห้งน้ำแกงส้มสำเร็จรูปโทรสั่งเลย064-929-4232พลังรวมช่างหลังสวนเต็มที่ช่วยเหลือสังคมส่วนรวมอย่างจริงใจครัวคุณเอ๋ปากตะโกโฮมสเตย์ที่พักสบายบริการหมูกระทะจองโต๊ะ0909703895ลุงต้อจัดเต็มหลังสวนลิซซิ่งจำหน่ายรถยนต์มือสองคุณภาพวังตะกออำเภอหลังสวนโทร0836926540ห้องอาหารคุณสาหร่ายจุดพักรถของคนเดินทางอาหารเครื่องดื่มครบจบที่นี่ที่คุณสาหร่าย24ชั่วโมงแผงทุเรียนน้องปลื้มโดยคุณจักรินว่องไววานิชรับซื้อทุเรียนคุณภาพให้ราคาดี0815361153 Freshy Tea Bar จากสาหร่ายทะเลลึกชาเขียวเร่งผมยาวหยุดผมร่วงสร้างผมใหม่โดยคุณทัศพลทำพักดีสั่งซื้อออนไลน์เว็บไซต์ teabar.com
2: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
11: MCOT Radio Network ช่วงอบจ.พบประชาชนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

0: 1 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4
1: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ shopmania
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: นี้เวลา 12:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทย

0: าสไทยร่วม IMF ธนาคารโลกสกัดกลโกงการเงินออนไลน์เอกนิติเตรียมเปิดตัว Bangkok Blueprint วันนี้ปภ.ออมสินเผยยอดโอนเยียวยาน้ำท่วมสำเร็จแล้ว 300,000 ครัวเรือนกว่า 2,400 ล้านบาทวันนี้โอนเพิ่ม 86,000 ครัวเรือนชัดชัยรับคำร้องขอนิรโทษกรรมทักษิณถึงมืออนุกรรมการชุดปลัดยุติธรรมแล้วรัฐบาลชูบทบาทไทยร่วม IMF ธนาคารโลกสกัดกลโกงการเงินออนไลน์เอกนิติเตรียมเปิดตัว Bangkok Blueprint วันนี้ปภ.ออมสินเผยยอดโอนเยียวยาน้ำท่วมสำเร็จแล้ว 300,000 ครัวเรือนกว่า 2,400 ล้านบาทวันนี้โอนเพิ่ม 86,000 ครัวเรือนชัดชัยรับคำร้องขอนิรโทษกรรมทักษิณถึงมืออนุกรรมการชุดปลัดยุติธรรมแล้วปัดตอบเข้าเกณฑ์หรือไม่ตัวแทนรัฐบาลฝ่ายค้านร่วมลำลึก53ปี14ตุลาย้ำประชาชนให้อำนาจรัฐชั่วคราวต้องบริหารประเทศอย่างรับผิดชอบวาติกันยืนยันป๊อปเลโอทรงประชวรด้วยมะเร็งปอดโดยส่งเข้ารับการผ่าตัดนำปอดกลีบขวาล่างออกเมื่อวานนี้ทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับสำหรับวันนี้ครับพุธที่14ตุลาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับมีประเด็นเรื่องของเงินเยียวยาน้ำท่วมนะครับเพราะว่าล่าสุดทางปภ.เผยว่าได้มีการโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมสำเร็จแล้ว 300,000 ครัวเรือนกว่า 2,400 ล้านบาทครับวันนี้โอนเพิ่มไปอีก 86,000 ครัวเรือนเฉพาะกรุงเทพมหานคร 74,000 ครัวเรือนครับนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยบอกว่าปภ.และธนาคารออมสินได้ส่งข้อมูลและโอนเงินเยียวยาอุทกภัยให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลณ13ตุลาคมคือเมื่อวานนี้เวลา 22:00 นธนาคารออมสินโอนเงินให้กับผู้ประสบภัยสำเร็จแล้ว 36,384 ครัวเรือนเป็นเงิน 2,409 ล้านบาทครอบคลุม39จังหวัดและวันนี้ครับปภ.ส่งข้อมูลให้กับธนาคารออมสินเพื่อจะทำการโอนเงินให้กับประชาชน 86,303 ครัวเรือนเป็นเงิน644ล้านบาทครอบคลุม6จังหวัดครับก็ได้แก่อ่างทองสิงห์บุรีสระบุรีฉะเชิงเทราชัยภูมิสุพรรณบุรีรวมถึงกรุงเทพมหานครเฉพาะในกทม.ครับจะมีการโอนเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบภัย 74,962 ครัวเรือนโดยธนาคารออมสินจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนที่ข้อมูลครบถ้วนและก็ผูกเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับบัญชีธนาคารพร้อมเพย์ตั้งแต่ 11:00 น.เป็นต้นไปปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยอยู่ในพื้นที่20จังหวัดรวมถึงกทม.ก็ได้แก่อ่างทองสิงห์บุรีสระบุรีแล้วก็ฉะเชิงเทราครับส่วนนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวิรุฬกูลครับวันนี้เป็นประธานพิธีมอบเงินสินไหมทดแทนตามโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติซึ่งวันนี้ครับกดปุ่มเยียวยาเป็นรายแรกจำนวน2ล้านบาทหลังจากโครงการดังกล่าวมีผลบังคับตั้งแต่1ตุลาคมที่ผ่านมาให้กับบุตรสาวของนางเกษรินทร์ตาสินิที่เสียชีวิตจากอุทกภัยน้ำป่าในหลักที่เชียงใหม่นะครับซึ่งได้คอนเฟอเรนซ์พูดคุยกับบุตรสาวของผู้

0: รินตาสินิตที่เสียชีวิตจากอุทกภัยน้ำป่าในหลักที่เชียงใหม่นะครับซึ่งได้คอนเฟอเรนซ์พูดคุยกับบุตรสาวของผู้เสียชีวิตและกรรมพิบัติแห่งชาติทั้ง3ประเภทครับอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่นำระบบประกันภัยมาเป็นกลไกรองรับความเสี่ยงบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติเพื่อให้ประชาชนที่ได้รับความเสียหายได้รับการเยียวยาดูแลช่วยเหลืออย่างเหมาะสมและก็ทันท่วงทีการจ่ายสินไหมทดแทนวันนี้ครับแม้เป็นสิ่งที่ไม่ต้องการให้เกิดขึ้นไม่อยากจ่ายแต่พี่น้องประชาชนเมื่อไม่ปลอดภัยรัฐบาลพร้อมจะดูแลนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ครับสำหรับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นต้องถือว่าเป็นความที่เราโชคไม่ดีมากๆแล้วก็เป็นการสูญเสียอย่างน้อยผู้เสียชีวิตก็จะมีการเยียวยาจากภาครัฐแล้วก็ให้ประชาชนมั่นใจว่าสิ่งที่รัฐบาลได้เตรียมไว้คือความเป็นห่วงและก็ตั้งใจที่จะช่วยเหลือให้เกิดความรวดเร็วเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องที่ทำได้และต้องทำกรณีนี้เสียชีวิตจากเขตน้ำป่าไหลหลากอยู่ในความคุ้มครองประเภทอุทกภัยที่ครอบครัวจะได้รับการเยียวยาในจำนวนเงิน2 ล้านบาทตามกรมธรรม์ประกันภัยก็หวังว่าเงินเยียวยาก้อนนี้จะสามารถทำให้ครอบครัวก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้ครับ
1: ค่ะทั้งนี้นะคะในเรื่องของการประชุม IMF ธนาคารโลกวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่3นะคะโดยวันนี้มีการประชุมประเด็นเรื่องของสกัดกลโกงเงินออนไลน์และที่สำคัญนะคะรัฐมนตรีคลังนายเอกนิติธันประภาสรองนายกก็เตรียมเปิดตัว Bangkok Blueprint นะคะนางสาวลัทธิดาเพิ่มวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยรัฐบาลเดินหน้าผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศรับมือภัยกลโกงทางการเงินออนไลน์ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาสำคัญที่สร้างความเสียหายแก่ประชาชนกระทบความเชื่อมั่นต่อระบบการเงินดิจิทัลประเทศไทยก็มีกำหนดร่วมเปิดตัวกรอบแนวทาง Bangkok Blueprint for FrostResident Financial Service ในวันนี้ซึ่งกองเงินการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF กลุ่มธนาคารโลกธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกันพัฒนาขึ้นนะคะเพื่อวางแนวทางป้องกันตรวจจับรับมือฟื้นฟูความเสียหายจากการหลอกลวงทางการเงินก็มุ่งเน้นประสานระหว่างนายกระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็เป็นความร่วมมือข้ามพรมแดนค่ะสำหรับนายเอกนิติรองนายกและรัฐมนตรีคลังก็มีกำหนดกล่าวเปิดเวทีในวันนี้ค่ะในช่วง 12:30 น.ถึง 13:30 น.ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจภายใต้การประชุม IMF World Bank Annual Meeting 2026มีนายวิไทรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวนำพร้อมด้วยผู้บริหาร IMF กลุ่มธนาคารโลกและผู้แทนธนาคารกลางจากต่างประเทศร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางยกระดับความปลอดภัยของระบบการเงินยุคดิจิทัลค่ะสำหรับBangkok Blueprint คืออะไร Bangkok Blueprint นั้นประกอบด้วยการพิจารณาเชิงนโยบาย12ประการค่ะเพื่อให้ประเทศต่างๆสามารถนำไปปรับใช้ในการรับมือภัยกลโกงทางการเงินอย่างเป็นระบบครอบคลุมตั้งแต่การกำหนดยุทธศาสตร์ระดับชาติพัฒนากฎหมายกลไกกำกับดูแลป้องกันตรวจจับธุรกรรมที่มีความเสี่ยงการรับมือเมื่อเกิดเหตุการฟื้นฟูความเสียหายตลอดจนการคุ้มครองผู้บริโภคและการสร้างความรู้ความเท่าทันภัยทางการเงินโดยให้ความสำคัญกับความร่วมมือระหว่างภาครัฐสถาบันการเงินผู้ให้บริการโทรคมนาคมแพลตฟอร์มดิจิทัลและหน่วยงานระหว่างประเทศซึ่งปัจจุบันขบวนการหลอกลวงทางการเงินก็มีความซับซ้อนมากขึ้นอาศัยช่องทางธนาคารโทรศัพท์มือถือและสื่อสังคมออนไลน์เชื่อมโยงกันอีกทั้งยังสามารถเคลื่อนย้ายเงินข้ามประเทศได้อย่างรวดเร็วการป้องกันจึงไม่สามารถพึ่งพาเพียงการแจ้งเตือนให้ประชาชนระมัดระวังแต่จำเป็นจะต้องยกระดับความรับผิดชอบของผู้ให้บริการควบคู่กันไปค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีอีกสิ่งสำคัญเรื่องของการรับมือภัยกลโกงทางการเงินก็คือการดูแลประชาชนตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุไปจนถึงหลังเกิดเหตุความเสียหายไม่ว่าจะเป็นการป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อการตรวจจับการสกัดกั้นธุรกรรมต้องสงสัยอย่างทันท่วงทีรวมไปถึงการมีกระบวนการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพราะว่าความปลอดภัยทางการเงินไม่ควรเป็นภาระของประชาชนเพียงฝ่ายเดียวแต่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะคะในเรื่องของการสร้างระบบป้องกันการเงินดิจิทัลค่ะทั้งนี้ Bangkok Blueprint เป็นกรอบข้อพิจารณาเชิงนโยบายสำหรับประเทศต่างๆให้นำไปปรับใช้ตามบริบทและกฎหมายของแต่ละประเทศไม่ใช่การประกาศกฎหมายหรือมาตรการบังคับใหม่แล้วก็ไม่ได้หมายความว่าผู้เสียหายจะได้รับเงินคืนโดยอัตโนมัติทุกกรณีการดำเนินมาตรการในประเทศไทยยังคงเป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องค่ะวันนี้นะคะนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ เป็นประธาน

0: การเปิดเสวนา CNN Global Perspective in Bangkok ค่ะซึ่งถือได้ว่าการจัดงานนั้นจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียณกรุงเทพนะคะก็มีรองประธานอาวุโส CNN Worldwide ให้การต้อนรับพร้อมด้วยบุคคลสำคัญระดับโลกมากันหลายท่านด้วยกันประธานธนาคารกลางยุโรปผู้อำนวยการใหญ่องค์การการค้าโลกผู้บริหาร Open AI แม็กกี้กังผู้กำกับแอนิเมชันรางวัลออสการ์ตลอดจนผู้แทนรัฐบาลไทยเข้าร่วมค่ะก็ถือว่าในห้วงเวลาที่ไทยเป็นเจ้าภาพประชุม IMF World Bank Group Annual Meetings 2026นายกก็บอกว่าการจัดงานเป็นโอกาสสำคัญที่ผู้นำและก็ผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจระดับโลกได้มาร่วมกันแลกเปลี่ยนมุมมองเชื่อมโยงแนวคิดหลักการประชุมทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะก็มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนมีทักษะพร้อมรับรูปแบบการทำงานใหม่ๆควบคู่กับการสร้างสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเติบโตภาคธุรกิจทุกขนาดนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าการบรรลุเป้าหมายดังกล่าวไม่สามารถพึ่งพาภาครัฐได้เพียงอย่างเดียวแต่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคธุรกิจสถาบันการเงินระหว่างประเทศและชุมชนเพื่อต่อยอดองค์ความรู้เชื่อมโยงผู้ประกอบการกับประชาชนไทยให้เข้าสู่โอกาสทางเศรษฐกิจทั้งในระดับภูมิภาคแล้วก็ระดับโลกอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ
1: 12 นาฬิกา 10 นาทีครับพักคู่หนึ่งครับแล้วก็ช่วงหน้ามีเรื่องของคดีทุจริตสอบท้องถิ่นครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcon Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcon HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcon News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcon Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำคดีทุจริตสอบท้องถิ่นใครเกี่ยวข้องดำเนินคดีไม่สนตำแหน่งหรือว่านามสกุลครับนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้ให้สัมภาษณ์ก่อนประชุมคณะรัฐมนตรีถึงกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.แถลงความคืบหน้าการตรวจสอบคดีทุจริตสอบท้องถิ่นซึ่งมีข้อมูลสอดคล้องกับที่กระทรวงมหาดไทยเคยชี้แจงก่อนหน้านี้ว่าการตรวจสอบไปถึงระดับอธิบดี2คนเรื่องดังกล่าวก็อยู่ในอำนาจหน้าที่ของปปช.อยู่แล้วและเชื่อว่าปปช.จะดำเนินการตามข้อที่จริงและพยานหลักฐานโดยส่วนตัวไม่ได้ให้ความสำคัญว่าการตรวจสอบจะไปถึงบุคคลระดับใดไม่ว่าจะเป็นระดับอธิบดีหรือว่าผู้มีตำแหน่งสูงกว่านั้นหากข้อที่จริงและพยานหลักฐานเชื่อมโยงหรือว่าเกี่ยวข้องกับบุคคลใดก็ต้องดำเนินการทั้งหมดเพราะเป็นเรื่องที่ไม่สมควรเกิดขึ้นและหากมีผู้พยายามปกป้องหรือว่าช่วยเหลือผู้กระทำผิดก็ไม่มีใครสามารถปกป้องไว้ได้ครับส่วนกรณีที่มีการสั่งฟ้องผู้ต้องหาไม่ทันจนทำให้ผู้ต้องหาได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวนายวรสิทธิ์บอกว่าไม่มีใครต้องการให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวแต่ต้องพิจารณาจากข้อจำกัดทางกฎหมายโดยเมื่อวานนี้ได้รับฟังคำแถลงของปปช.พร้อมกับประชาชนและเข้าใจถึงความกังวลเกี่ยวกับการหลบหนีของผู้ต้องหาซึ่งปปช.ได้เตรียมแผนรับมือไว้พอสมควรแล้วครับนอกจากนี้ตามกระบวนการทางกฎหมายปปช.หากอยู่หากผู้ต้องหาหลบหนีอายุความจะไม่ถูกนับซึ่งหมายความว่าผู้ที่หลบหนีจะต้องหลบหนีไปตลอดชีวิตจึงไม่ใช่ว่าจะสามารถหลบหนีเพื่อให้คดีสิ้นสุดลงได้การส่งฟ้องไม่ทันไม่ได้หมายความว่าผลการดำเนินคดีจะสิ้นสุดลงเนื่องจากคดีนี้มีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากจึงต้องรวบรวมพยานหลักฐานให้ครบถ้วนซึ่งอาจต้องใช้ระยะเวลาครับโดยตามที่ปปช.แถลงจะมีการส่งฟ้องในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้หรือว่าเดือนดังนั้นผู้ต้องหาที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวยังต้องเข้าสู่กระบวนการดำเนินคดีต่อไปไม่ได้หมายความว่าจะหลุดพ้นจากคดีหรือว่าพ้นจากมนทินใดๆครับ
0: สงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยก่อนประชุมครม.ถึงการเตรียมพร้อมการถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจส่วนตัวยังไม่ค่อยเข้าใจฝ่ายค้านที่กล่าวหาเพราะว่าที่ผ่านมาก็ทำงานปกติมาโดยตลอดส่วนที่มีรายงานว่าการอภิปรายส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการหัวสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าหัวสว.ส่วนตัวก็ไม่ทราบในรายละเอียดต้องรอรายละเอียดคำถามจากทางฝ่ายค้านเพราะญัตติทั้งหมดเป็นเรื่องของกระบวนการทางสภาที่จะต้องจัดการแล้วก็เห็นว่าเป็นข้อความที่ดูเหมือนวาทกรรมมากกว่าเรื่องของกรอบการอภิปรายนะคะยังไม่ทราบว่ายังไม่ทราบเพราะว่าอยู่ในประธานสภาที่จะแจ้งมายังรัฐบาลส่วน18คนที่ถูกอภิปรายถือว่าเยอะเกินไปหรือไม่นายทรงศักดิ์มองว่า18คนที่ถูกกล่าวหาเป็นคนที่อยู่ในรัฐบาลอยู่แล้วส่วนจะเยอะจะน้อยก็ต้องย้อนกลับไปถามฝ่ายค้านเราเป็นรัฐมนตรีก็มีหน้าที่ในการตอบคำถามและชี้แจงในสิ่งที่ฝ่ายค้านมีความเห็นว่าอาจทำงานไม่ตรงตามเป้าในมุมมองของฝ่ายค้านหลังอภิปรายจะมีการเปลี่ยน

0: างสมการในรัฐบาลหรือไม่ก็ไม่ทราบพร้อมแซวผู้สื่อข่าวนะคะว่าเป็นสมการอะไรหรอในการอภิปรายที่อาจจะมีการพูดถึงผู้มีพระคุณจะกระทบกับคนในรัฐบาลหรือไม่ก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าตนจะดูยัตติของตัวเองเป็นหลักแต่ได้มีการหารือกับรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไปบางส่วนซึ่งหลายคนบอกตรงกันนะคะว่าเป็นเหมือนวาทกรรมมากกว่าแต่ก็ต้องดูรายละเอียดคำถามของฝ่ายค้านจะเป็นประเด็นใดเพราะจะได้ตอบคำถามได้อย่างถูกต้องส่วนเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาก็ไม่กังวลค่ะเป็นเรื่องที่นำมาโจมตีรัฐบาลเป็นเรื่องของธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้แต่รัฐบาลก็มีความตั้งใจในการแก้ไขสถานการณ์อย่างเต็มที่อยู่แล้วและมีมาตรการเตรียมความพร้อมเรื่องของฝนฟ้าอากาศเป็นเรื่องที่อยู่เหนือความคาดหมายรวมถึงการเยียวยาทุกจังหวัดนั้นก็มีความการเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ที่ผ่านมาเริ่มมีการโอนเงินเข้าสู่ระบบไปบ้างแล้วเพราะว่าขั้นตอนการทำงานก็ได้มีการส่งรายชื่อของพื้นที่ที่มีความเสียหายแล้วก็มีการตรวจสอบความถูกต้องค่ะ
1: เรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจผู้สื่อข่าวไปถามนายพิพัฒน์รัชกิจปราการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมด้วยนะครับโดยคุณพิพัฒน์บอกว่าเป็นเรื่องปกติซึ่งรัฐมนตรีต้องมีความพร้อมไม่ว่าจะเป็นตนหรือว่านายศิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมแต่ก็ถือเป็นโชคดีครับที่รัฐมนตรี4คนโดนยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจ2คนซึ่งการที่ฝ่ายค้านไม่เหมารวมทั้งกระทรวงก็แสดงว่ารักครึ่งหนึ่งไม่ได้รักทั้งหมดส่วนจะถูกอภิปรายเรื่องอะไรนั้นคงต้องไปถามผู้ยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าตั้งประเด็นอภิปรายอะไรบ้างส่วนข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านบอกว่ามีพฤติกรรมช่อฉนปล่อยปละละเลยให้เกิดการทุจริตนายพิพัฒน์บอกว่าไม่เป็นไรตนพร้อมที่จะชี้แจงทุกฝ่ายทุกอย่างที่บริหารมาในนามรัฐบาลซึ่งมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นเรื่องใดที่พาดพิงตนก็พร้อมจะชี้แจงแต่หากมีประเด็นใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับตนแต่ไปเกี่ยวข้องกับคนรอบข้างก็คงต้องไปดูว่าข้อกล่าวหาเข้ากล่าวหาด้านใดนะครับเมื่อถามว่าประเด็นที่จะถูกซักฟอกคงหนีไม่พ้นเรื่องการที่ฝ่ายค้านตรวจสอบก่อนหน้านี้หรือไม่นายพิพัฒน์บอกว่าตนไม่แน่ใจว่าฝ่ายค้านตรวจสอบเรื่องอะไรบ้างแต่สำหรับกระทรวงคมนาคมที่เป็นกระทรวงใหญ่มีงบประมาณที่ต้องดำเนินการในแต่ละปีจำนวนมากพอสมควรโดยมีงบลงทุนประมาณ100,000 ล้านบาทยืนยันว่าวันนี้พร้อมชี้แจงถ้าเพื่อนสมาชิกฝ่ายค้านหากจะกล่าวหาอะไรขอให้ใช้ข้อเท็จจริงอย่าใช้ข้อเท็จมากล่าวหากันซึ่งถ้าใช้ข้อเท็จเราคงไม่พร้อมที่จะตอบนะครับมีความคิดเห็นมาจากนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แกนนำพรรคเพื่อไทยบอกด้วยนะครับว่าแม้ไม่มีชื่อรัฐมนตรีจากเพื่อไทยถูกอภิปรายก็ไม่คิดสบายใจหรือไม่นะครับแต่ว่าฝ่ายค้านมีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลซึ่งพรรคเพื่อไทยทำงานร่วมกับพรรคภูมิใจไทยมาตลอดและสิ่งที่พรรคภูมิใจไทยเสนอในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็เป็นสิ่งที่เราร่วมรับรู้กันอยู่เชื่อว่ารัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องจะสามารถชี้แจงและตอบคำถามของฝ่ายค้านได้ครับเช่นเดียวกับนายประเสริฐจันทาระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการบอกว่าพรรคเพื่อไทยในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลเข้าใจดีถึงมารยาททางการเมืองเราจะยังอยู่เคียงข้างพรรคภูมิใจไทยในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลโดยย้ำว่าการทำงานร่วมกันในรัฐบาลเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินต่อไปครับ
0: ค่ะวันนี้นะคะมีการร่วมรำลึก14ตุลาก็ถือได้ว่าอยู่ในวาระครบรอบการรำลึก53ปีที่อนุสรณ์สถาน14ตุลาจัดกิจกรรมในโอกาสครบรอบ53ปี14ตุลาปี2516มีพิธีกรรมทางศาสนาวางดอกไม้โดยนายกรัฐมนตรีค่ะได้มอบให้นายพระดอนกฤษณานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกเป็นตัวแทนกล่าวรำลึกและวางดอกไม้นายพระดอนบอกว่าวันนี้อำนาจอยู่ในมือของครม.ไม่ใช่อำนาจของพวกเราแต่พี่น้องประชาชนมอบให้เพื่อบริหารประเทศอย่างรับผิดชอบหน้าที่ของรัฐไม่ใช่การควบคุมทุกคนให้มีความคิดเหมือนกันแต่หน้าที่ของรัฐคือการเปิดพื้นที่ปลอดภัยให้คนที่มีความคิดเห็นแตกต่างได้แสดงออกทางความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาปลอดภัยที่สุดแล้วก็พยายามจะสร้างบรรยากาศการแสดงความคิดเห็นที่ตรงไปตรงมาของสังคมส่วนฝ่ายค้านก็มีนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านที่มาร่วมงานนะคะโดยกล่าวว่าสิ่งที่คนรุ่นใหม่ออกมาเรียกร้องคืออยากเห็นสังคมที่ดีกว่าสังคมที่มีความเท่าเทียมมากขึ้นหน้าที่ของตนและเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกจากการมากล่าวคำรำลึกหน้าที่อีกอย่างหนึ่งคือการสืบทอดเจตนารมณ์การทำให้การต่อสู้วันที่14ตุลาคมยังคงมีความหมายย้ำว่าการสืบทอดเจตนารมณ์ของวีรชนจะต้องยึดมั่นในวิถีทางประชาธิปไตยและการเมืองในระบบรัฐสภาไม่แสวงหาทางลัดอย่าปล่อยให้ความฝันเคาะถึงสังคมที่ดีกว่าถูกมองเป็นภัยต่อชาติค่ะ
1: เดี๋ยวช่วยได้พักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุด

0: หยุดทุกอาการปวด
1: โอ้ย
0: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02 114 3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อ

0: ติดตามข่าวกันต่อนะครับปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าคำร้องขอนิรโทษกรรมของทักษิณตอนนี้ถึงมืออนุกรรมการชุดของปลัดกระทรวงยุติธรรมแล้วครับแต่ว่าปัดตอบว่าเข้าเกณฑ์หรือไม่ขอหารือคณะกรรมการก่อนครับนายชัดชัยบางชวดปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขได้กล่าวถึงกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีให้ทีมทนายความยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขเพื่อขอนิรโทษกรรมและก็ล้างมลทินในข้อกล่าวหาหรือว่าคดีทางการเมืองโดยบอกว่าขณะนี้เรื่องเข้ามาแล้วอยู่ในขั้นตอนของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองที่มีปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานขอไปดูรายละเอียดอีกนิดหนึ่งครับเมื่อถามว่าจะต้องรอพิจารณาพร้อมกันทีเดียวกับคำร้องรายอื่นๆด้วยหรือไม่นายชัดชัยบอกว่ารวบรวมพร้อมกันกับของรายอื่นด้วยโดยอยู่ในกระบวนการรวบรวมและต้องหารือกับปลัดกระทรวงยุติธรรมด้วยว่ากรอบเวลาควรเป็นอย่างไรส่วนคณะอนุกรรมการมีกรอบเวลาในการพิจารณาหรือไม่หรือใช้กรอบเดียวกับคณะกรรมการชุดใหญ่ก็คือ180วันนายชัดชัยบอกว่าตามกฎหมายกำหนดกรอบเวลาคือ180วันซึ่งอยู่ในกระบวนการนี้แล้วก็สามารถขยายได้2ครั้งแต่เบื้องต้นคือยึดกรอบ180วันก่อนครับส่วนเท่าที่ดูคำร้องมองว่าเข้าเกณฑ์นิรโทษกรรมหรือไม่นายชัดชัยบอกว่าให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาเพราะเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายหลายประเด็นครับ
1: รัฐมนตรียุติธรรมพูดถึงกรณีนายทักษิณชินวัตรที่ยื่นขอนิรโทษกรรมซึ่งตรงนี้ค่ะก็พูดถึงเกณฑ์ว่าจะเข้าเกณฑ์หรือไม่ตรงนี้ต้องพิจารณาพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในฐานะรองประธานคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขกล่าวถึงกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีให้ทีมทนายความมายื่นคำร้องขอนิรโทษกรรมและล้างมลทินในข้อกล่าวหาคดีทางการเมืองซึ่งอนุกรรมการกลั่นกรองด้านยุติธรรมที่มีปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานก็ได้รับแล้วนะคะถึงเรื่องถึงแล้วแต่ยังไม่ถึงตนแล้วก็ยังไม่ทราบเพราะว่ามีการตั้งอนุกรรมการขึ้นมา2ชุดชุด1ทำหน้าที่ในการกลั่นกรองเรื่องรับเรื่องแล้วก็มีหน่วยงานต่างๆที่มีสิทธิ์รับเรื่องไปพิจารณาด้วยแต่ในรายละเอียดตนก็ยังไม่ทราบตามขั้นตอนหลังจากรับเรื่องมาแล้วจะมีการพิจารณากันกรองและส่งต่อให้กับคณะกรรมการชุดใหญ่พิจารณาอีกครั้งแต่ตอนนี้เรื่องยังไม่ถึงคณะกรรมการชุดใหญ่ค่ะส่วนหากพิจารณาหลักเกณฑ์ถือว่าเข้าเกณฑ์หรือไม่พลตำรวจโทรุฑพลบอกว่าจะต้องดูรายละเอียดการยื่นกับทางคณะอนุกรรมการแต่จะประชุมกรรมการชุดใหญ่อีกครั้งเมื่อไหร่นั้นตรงนี้ก็ต้องดูการนัดหมายอีกทีนึงค่ะ
0: สืบจังหวัดชลบุรีครับไล่ล่าเดือดยิงยางสกัดรถกระบะมีชายวัย41ปีนัดส่งไอซ์กลางปั๊มที่พัทยาสุดท้ายไม่รอดถูกจับพร้อมของกลางครับชุดสืบสวนจังหวัดชลบุรีครับเข้าล้อซื้อไอซ์จากนายรัชตะอายุ41ปีโดยนัดส่งของกันภายในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งย่านชัยพฤกษ์เมืองพัทยาแต่ว่าในจังหวัดที่นายรัชตะขับรถกระบะเข้ามาในปั๊มแล้วจอดเติมน้ำมันเจ้าหน้าที่ได้ขับรถมาดักหน้ารถของนายรัชตะครับทำให้นายรัชตะขับรถถอยหนีออกจากปั๊มถึงขั้นไปชนท้ายรถของสำนักงานปั๊มเลยนะครับประตูกระจกของสำนักงานแตกข้าวของพังเสียหายแต่ยังหนีไม่พ้นครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่อีกชุดซุ่มอยู่ได้ขับรถเก๋งแล้วก็จักรยานยนต์มาปิดล้อมทั้งด้านหน้าและด้านหลังแต่ว่าสุดท้ายในรัชตะอาศัยช่องว่างเพียงนิดเดียวครับเร่งเครื่องขับรถหลบหนีออกจากปั๊มน้ำมันไปได้ก็ทำให้เจ้าหน้าที่เองก็ต้องรีบขับรถไล่ตามแบบกระชั้นชิดก่อนจะตัดสินใจใช้ปืนยิงสกัดไปที่ยางรถซึ่งในรัชตะก็ยังไม่ยอมหยุดรถครับจนกระทั่งสิ้นหนทางยางล้อฝั่งซ้ายถูกยิงสกัดเกิดแตกขับต่อไปไม่ได้โดนจับกุมตัวได้ในที่สุดจากการตรวจค้นรถก็พบไอซ์10กรัมยึดไว้เป็นของกลางอย่างไรก็ตามตำรวจบอกว่าปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการล่อซื้อไอซ์30กรัมแต่เมื่อค้นตัวนายรัชตะกลับพบไอซ์เพียง10กรัมก็ทำให้คาดว่าระหว่างหลบหนีครับนายรัชตะอาจจะแอบโยนทิ้งเพื่อเลี่ยงการถูกจับกุมขณะที่เด็กปั๊มบอกว่ากระบะของผู้ต้องหาขับเข้ามาเติมน้ำมัน1,000บาทแต่ทันทีที่มีรถของเจ้าหน้าที่ขับมาประกบด้านหน้าด้านหลังผู้ต้องหาก็ขับรถหลบหนีไปทันทีครับ
1: ค่ะที่จังหวัดตรังนะ

0: ะเกิดเหตุที่หวาดเสียวมากๆเลยนะสำหรับม้าทรงซึ่งมีการเอาเหล็กแหลมแทงไปที่กระพุ้งแก้มแต่ว่าเลือดกลับไหลไม่หยุดค่ะทำให้ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลเหตุการณ์นี้ทำเอาประชาชนที่ไปชมการแสดงของม้าทรงในเทศกาลถือศีลกินผักจังหวัดตรังต้องตกใจกันอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าม้าทรงหญิงวัย23ปีที่ใช้เหล็กแหลมแทงกระพุ้งแก้มกลางขบวนผงาดฟ้าแต่กลับเลือดไหลไม่หยุดค่ะก็เริ่มมีอาการอ่อนเพลียเจ้าหน้าที่ต้องเร่งปฐมพยาบาลนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะมีภาพนะคะก็มีการนำตัวผู้หญิงที่เป็นม้าทรงคนนี้วัย23ปีนำไปปฐมพยาบาลบนรถกู้ชีพหลังจากที่เธอได้รับบาดเจ็บจากการใช้เหล็กแหลมขนาด2หุ่นแทงเข้าที่บริเวณกระพุ้งแก้มระหว่างเดินขบวนองค์ศักดิ์สิทธิ์จากศาลเจ้าพ่อหมื่นรามซึ่งมีม้าทรงร่วมขบวนมากกว่า500ชีวิตระยะทางกว่า18กิโลเมตรแต่ปรากฏเลือดไหลออกมาจำนวนมากไหลไม่หยุดเลยนะคะจากชุดขาวเนี่ยกลายเป็นชุดสีแดงม้าทรงก็เริ่มหน้าซีดอ่อนแรงก็เลยมีการหยุดพักที่บริเวณ3แยกหมีถนนห้วยยอดเทศบาลนครตรังพี่เลี้ยงก็เลยแจ้งขอความช่วยเหลือจากกู้ชีพค่ะกู้ชีพมาปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลศูนย์ตรังล่าสุดตอนนี้ปลอดภัยแล้วนะคะสำหรับบรรยากาศการกินเจค่ะซึ่งมีบรรยากาศประเพณีถือศีลกินเจพระอิ้วอ๋องกิ้วอ๋องของศาลเจ้าโปเจเก้งเป็นศาลเจ้าที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสตูลเมื่อคืนก็คึกคักไม่แพ้กันนะคะตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างมากมีบรรดาม้าทรงที่เดินทางมาจากศาลเจ้าโปเจเก้งกว่า20ชีวิตร่วมแสดงอภินิหารไฮไลท์สำคัญคือการแสดงอภินิหารปีนบันไดมีดคมกริบเลยนะคะสูงเท่าตึก2ชั้นรวมทั้งหมด30ขั้นเพื่อความเป็นสิริมงคลสะเดาะเคราะห์โดยม้าทรงทยอยกันเหยียบลงบนคมมีดปีนขึ้นไปทีละขั้นท่ามกลางสายตาประชาชนและนักท่องเที่ยวนะคะก็รอชมลุ้นไปด้วยความตื่นเต้นหวาดเสียวค่ะ
1: ดูเรื่องของการท่องเที่ยวกันบ้างนะครับแม้ที่ดอยอินทนนท์เชียงใหม่สภาพอากาศปิดแต่ว่านักท่องเที่ยวก็ยังคงแห่ขึ้นไปสัมผัสอากาศหนาวไอหมอกปะทะหน้ายามเช้าทัศนวิสัยในการมองเห็นตอนนี้ลดเหลือแค่20เมตรเท่านั้นครับเช้าที่ผ่านมาครับสภาพอากาศบริเวณจุดชมวิวกิ่วแม่ปานหลักกิโลเมตรที่42บนยอดดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ยังหนาวเย็นอยู่ครับอุณหภูมิเหลือแค่14องศาเซลเซียสมีนักท่องเที่ยวแห่ขึ้นไปสัมผัสความหนาวจนลานจอดรถเต็มตั้งแต่เช้ามืดแต่สภาพอากาศวันนี้ปิดหมอกลงหนาจัดทัศนวิสัยการมองเห็นลดลงเหลือแค่20เมตรรถยนต์ต้องเปิดไฟหน้าแต่ว่านักท่องเที่ยวก็สุดประทับใจได้สัมผัสไอหมอกที่ลอยมาปะทะใบหน้ารู้สึกถึงอากาศที่สดชื่นได้สูดอากาศบริสุทธิ์เต็มปอดซึ่งสภาพอากาศที่หนาวเย็นเช่นนี้ครับทำให้เครื่องดื่มร้อนๆข้าวต้มซาลาเปาของร้านค้าสวัสดิการขายดีมากส่วนยอดดอยจุดสูงสุดของประเทศอุณหภูมิวันนี้12องศาเซลเซียสเจ้าหน้าที่ฝากเตือนนักท่องเที่ยวที่นำรถยนต์ขึ้นไปเองครับต้องตรวจสภาพรถให้พร้อมคนขับต้องมีความชำนาญขับรถขึ้นลงภูเขาทางโค้งที่ลาดชันโดยเฉพาะช่วงก่อนถึงยอดดอย5กิโลเมตรทางจะลาดชันแล้วก็โค้งเป็นพิเศษทางยาวเลยนะครับทางนี้เพื่อความปลอดภัยหากได้กลิ่นเบรกไหม้ต้องจอดรถข้างทางในที่ปลอดภัยเพื่อระบายความร้อนก่อนอย่างไรก็ตามเมื่อวานนี้มีนักท่องเที่ยวขึ้นไปสัมผัสอากาศหนาวบนยอดดอยอินทนนท์มากถึง 3,216 คนแบ่งเป็นคนไทย2,527 คนเป็นชาวต่างชาติ689คนยานพาหนะขึ้นไปมากถึง935คันครับ
0: ข่าวต่างประเทศสำนักวาติกันเผยสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ประมุขแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิกทรงเข้ารับการผ่าตัดนำปอดกลีบขวาล่างออกเมื่อวานนี้ทางแพทย์ยืนยันผลการตรวจชิ้นเนื้อพระองค์ทรงประชวรเป็นมะเร็งปอดค่ะสมเด็จพระสันตะปาปาเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเจเมลีกรุงโรมประเทศอิตาลีหลังจากที่แพทย์ตรวจพบก้อนเนื้อระหว่างการตรวจทวารกายประจำปีพระองค์ทรงอยู่ในห้องผ่าตัดเป็นเวลาประมาณ3ชั่วโมงกระบวนการผ่าตัดใช้เวลาประมาณ90นาทีแพทย์ทำการผ่าตัดเนื้อร้ายที่ปอดด้านขวาล่างออกด้วยเทคนิคการผ่าตัดผ่าน2กล้องซึ่งผลการตรวจชิ้นเนื้อในระหว่างการผ่าตัดได้รับการวินิจฉัยเป็นมะเร็งปอดชนิดอะดีโนคาซิโนมาการผ่าตัดผ่านพ้นไปด้วยดีไม่มีภาวะแทรกซ้อนพระองค์ทรงฟื้นขึ้นมาตามปกติและในขณะนี้กำลังพักฟื้นในห้องประทับเบื้องต้นคาดว่าพระองค์จะต้องประทับรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลเป็นเวลาประมาณ1สัปดาห์และสำนักวาติกันแถลงยกเลิกพระกรณียกิจทั้งหมดของพระองค์จนถึง20ตุลาคมนี้เป็นอย่างน้อยผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมทรงอกระบุค่ะว่ามะเร็งปอดในระยะเริ่มต้นมักรักษาด้วยการผ่าตัดแต่หากผู้ป่วยมีสุขภาพปอดที่แข็งแรงดีจะสามารถ

0: ามารถทนต่อการผ่าตัดหายใจได้ตามปกติหลังจากนั้นอาจใช้เวลาพักฟื้นในโรงพยาบาลไม่กี่วันและสามารถพักต่อที่บ้านได้อีก 2-3 สัปดาห์ด้านแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งปอดเผยแม้จะทราบการวินิจฉัยแล้วแต่ยังต้องรอประเมินระยะของโรคมะเร็งซึ่งก็ถือเป็นส่วนที่สำคัญมากในการที่จะรักษาในขั้นต่อไปค่ะหากเป็นมะเร็งขนาดเล็กและยังไม่แพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองการผ่าตัดเพียงอย่างเดียวก็เพียงพอที่จะรักษาให้หายขาดได้ค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วคุณเยมินหวานเครือผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กเสนอรายการปักต้อ

ใต้บ้านเราข้าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาลาวสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอซ่อมาทอสายตายวันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข้าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานี

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: มาแล้วนะครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการรายการอะไร
1: ปากใต้บ้านเราค่ะ
0: เจอกันนะครับก็เป็นประจำนานๆครั้งนะครับที่จะวนเวียนกันมานะครับเพราะว่าก็ต้องดูฤกษ์งามยามดีด้วยสำหรับทีมงานจากอสมทสงขลาวันนี้อยู่กับดีเจแจ็คลักษณ์ไหนนะคะ
1: และดิฉันนงลักษณ์ตันตารัตนพงศ์นะคะ
0: เพราะว่าค่ะจะต้องดูไงฤกษ์งามยามด
1: ีทำไมล่ะพูดอย่างนั้นได้ที่ไหนมันก็มาตามตารางนะค
0: ุ
1: ณ
0: ตามตาราง
1: คุณจะเอาฤกษ์ผ่านนาทีอะไร
0: เพราะว่าต้องให้ผ่านชิงเปรตไปก่อนนะถึงจะได้คิวสงขลานะครับแล้วก็เพราะว่าจะต้องผ่านส่งตายายใช่ไหมครับแล้วก็จะต้องเข้าสู่ในช่วงของเทศกาลถือศีลกินผักถือศีลกินเจซ
1: ึ่
0: งว
1: ัน
0: นี้เราสองคนก็ใส่ชุดสีดำออกเป็นแบบว่าสีคล้ำๆหน่อยอาจจะไม่ได้แบบว่าเข้ากันกับธีม
1: ไม่ค่อยเข้ากับธีมมันต้องแบบสีขาวๆนะมันถึงจะเข้า
0: เพราะว่าเราสองคนกินเนื้อนะฮะจะไปแบบว่าใส่สีขาวแบบปลอมๆนี่ก็ไม่ได้นะคุณเขารู้นะคุณจะแบบว่าจะมาเป็นจะใส่ชุดขาวอะไรอย่างเงี้ยไม่แล้วก็ไปบอกเขาว่ากินเจนี่ไม่ได้นะ
1: เขาก็ห้ามพูดโกหกด้วยคุณนะแล้วก็เน้นเอาความเป็นจริงนะคะ
0: ใช่นะครับแต่ว่าสื่อสารทางด้านของข่าวสารที่เกี่ยวข้องกันกับงานเทศกาลกินเจนี่ก็สามารถที่จะนำมาประชาสัมพันธ์กันได
1: ้
0: นะครับทั่วทั้งภาคใต้ก็มีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นที่ภูเก็ตหรือว่าจะเป็นที่จังหวัดตรังเมื่อสักครู่นี้ก็ติดตามข่าวจากสำนักข่าวไทยนะความหวาดเสียวของม้าส่งนะครับเป็นผู้หญิงด้วยนะคุณใช่ไหม
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: ที่อาจจะมีการผิดพลาดในเรื่องของการตอนโชว์แสดงอภินิหารนะฮะ
1: ก็คือมีดมันก็อาจจะแบบนะมันก็บาดเข้าไปนะคะแล้วก็แผลลึกด้วยเลือดไหลเยอะ
0: นะฮะก็ไม่เป็นไร
1: หวาดเสียว
0: ก็ต้องเขาเรียกว่าต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญก
1: ็
0: ต้องอยู่ที่เขาบอกว่าคนที่จะเป็นม้าส่งได้เนี่ยนะก็จะต้องเป็นคนที่พระเนี่ยเลือกแล้ว

0: องค์พระท่านเลือกแล้วแล้วก็ที่สำคัญนี่คือจะต้องมีการปฏิบัติเรื่องของการเขาเรียกว่าทำอะไรนะคุณถือศีลใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ต้องถือศีลต้องกินเจกันมาล่วงหน้าด้วยนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าต้องอยู่ในศีลในธรร
1: ม
0: จะต้องให้ถูกต้องตามหลักด้วยเช่นเดียวกันอันนี้เป็นคำเชื่อแต่โบราณกันมานะครับ
1: แสดงว่าคือช่วงทานเจเนี่ยนะคะจะไปถึงวันที่18 19นะครบสำหรับ9วัน9คืนที่หาดใหญ่นี่ก็มีหลายจุดนะคะแล้วก็ตรงกับงานแข่งรถด้วยนะคุณ
0: โอ้โหหลายงานเลยนะครับซึ่งที่หาดใหญ่แล้วเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็เดินทางกันมานะเพราะว่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับหลายคนเนี่ยก็เดินทางมานอกจากว่าจะมาทำบุญในเรื่องของส่งตายายกันแล้วเนี่ยนะครับก็จะมากินเจแล้วก็จะมีงานประชุมใหญ่ในพื้นที่ของสงขลากันด้วยทีนี้ในแต่ละจุดแต่ละพื้นที่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่เขตของอำเภอเมืองสงขลาก็มีการจัดยังหาดใหญ่เนี่ยก็จะไปคึกคักในเส้นของสุภสารรังสรรค์ตรงนั้นย
1: ่
0: านใจกลางเมืองเวลาที่คุณมาเดินช้อปปิ้งตลาดกิมหยงแล้วก็คุณเดินหาของอาหารเจทานกันได้ตลอดสายเลยคุณไม่ว่าจะเป็นที่วัดชื่อช้างใช่ไหมคุณ
1: ใช่ค่ะ
0: วัดถาวรนะที่คุณเคยไปวัดถาวรเคยไปไหม
1: ไปค่ะ
0: วัดชื่อช้างเคยไปหรือยัง
1: วัดชื่อช้างก็ไปอยู่ใกล้ๆกันไม่ห่างกันไม่ไกลกัน
0: แล้วก็เดินกันไปตรงนั้นแล้วตรงที่ธงเสียเสี่ยงตึงไปหรือยัง
1: ก็ไปแล้ว
0: ไปถ่ายรูปกันกับซุ้มประตูจีนอลังการ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับแต่ละวันเขาก็จะมีพิธีต่างๆที่น่าสนใจนะคุณนะครับวันนี้วันที่14ใช่ไหมครับ14พรุ่งนี้15จะมีพิธีบูชาอายุสมงคลเลิกคุณที่วัดชื่อช้างนะครับส่วนวันที่18เนี่ยผมอยากจะไปงานนี้มากเลย18ตุลาคมจะมีเปรตพลีคุณลองเซิร์ชเดี๋ยวสิผมเมื่อเช้านี้ก็อ่านในข่าวรอบนึงแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยแน่ใจว่ายังไงเนี่ยคุณนะฮะก็ต้องเข้าไปดูในเซิร์ชดูข้อมูลเนี่ยอันนี้เป็นคำจริงๆคุณหมายถึงการทำบุญอุทิศส่วนกุศลหรือว่าการทำพลีกรรมเพื่อมอบให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วโดยเฉพาะญาติพี่น้องที่ตกไปเป็นเปรตหรือว่าอยู่ในอบายภูมินี่เขาว่าอย่างนี้เริ่มต้นกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเลยคุณเรื่องนี้เนี่ยนะครับเขาก็จะมีคำพลีกรรมเนี่ยจะมีอยู่5ประการคุณลุงรักพลีนี่คือพอพานลอลิงสระอีในทางพุทธศาสนาหมายถึงการสงเคราะห์หรือว่าการบูชา5อย่างมีอะไรบ้างคุณตรงรัก
1: ต้องถามคุณเป็นผู้อยู่ในศีลในธรรมค่ะ
0: ญาติพลีหรือว่าญาติพลีคุณ
1: อ
0: ๋ออ่านว่าออกเสียงยังไงญาติพลีเหรอ
1: ค่ะ
0: คือการสงเคราะห์ญาติ
1: ถ้าอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะคะ
0: นะฮะอะไรคุณระดับเกียรตินิยมอันดับ10
1: คุณมันก็คือมันก็มีผิดกันได
0: ้
1: ค่ะบางทีเจอปุ๊บงงไม่รู้อ่านว่ายังไง
0: อติทิพลี
1: เนี่ย
0: อติทิพลี
1: ค่ะถูกไหม
0: ต้อนรับแขก ปุพพะเปตพลี
1: อ
0: ันนี้คืออุทิศให้กับผู้ล่วงลับราชพลีนี่คือถวายหลวงภาษีหน้าที่พลเมืองเคยได้ยินใช่ไหมเป็นราชพลีอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: ทเวทหรือเปล่าคุณทเวทไหมหรือว่าทเวทเดี๋ยวคุณช่วยสะกดเร็ว
1: ๆคุณ
0: สระเอทอทหารวอแหวนตอเต่าอ่านว่าอะไร
1: สระเอทอทหารวอแหวนแล้ว
0: ทเวทพลีไหมทำบุญอุทิศให้เทวดา
1: อืมค่ะ
0: ถูกไหมเนี่ยนะครับก็จะเชื่อมโยงกันคุณผู้ฟังเชื่อมโยงกับในเรื่องของวันศาสตร์ด้วยคุณอย่างภาคเหนือเขาจะเป็นประเพณี12เป่งนะฮะก็ภาคกลางเขาจะเรียกว่าวันศาสตร์ไทยภาคใต้ก็จะเป็นเดือน10หรือว่าชิงเปรตแล้วก็ภาคอีสานจะเรียกว่าบุญข้าวประดับดินเนี่ยคุณนงรักเนี่ยก็จะแบบว่าเชื่อมโยงกันก็มีพิธีตรงนี้เนี่ยในเรื่องของเทศกาลกินเจกันด้วยถ้าคุณอยากจะรู้ว่าเป็นอย่างไรเนี่ยเรียนเชิญคุณนงรักแล้วก็คุณผู้ฟังเนี่ยไปดูพิธีกันได้วันที่18ตุลาคมเวลาบ่ายโมงนะที่วัดชื่อช้างหาดใหญ่นะครับก็ลองดูนะเพราะว่ามีอาหารเจเนี่ย

0: เรื่องของการทานเจที่เป็นแบบว่าทุกๆมื้อเนี่ยก็ขอให้เป็นบางมื้อก็ยังดีนะครับเพราะว่าถึงต่อทำให้เราเนี่ยก็รู้สึกว่าเออได้เว้นในเรื่องของพวกอาหารที่ทำมาจากเนื้อสัตว์บ้างก็กินมาจากพวกผักพวกอะไรอย่างเงี้ยที่มีประโยชน์แต่ว่าที่สำคัญนี่คือเขาบอกว่าพอเทศกาลกินเจเนี่ยผักก็จะมีราคาแพงก็เลือกผักที่มีราคาย่อมเยาหรือว่าหาได้ตามท้องตลาดในราคาที่ไม่แพงจนเกินไปที่สำคัญนี้ก็ต้องล้างให้สะอาดด้วยนะครับเพราะว่าในเรื่องของผักถ้าเกิดเราไม่รู้ที่มาที่ไปเนี่ยเราก็ต้องให้เคลียร์ไว้ก่อนว่าจะต้องไม่มีเรื่องของยาฆ่าแมลงอะไรต่างๆเข้ามาปนเปื้อน
1: สารพิษสารตกค้างก็อาจจะมีนะคะพูดถึงว่าทานผักหรือว่าทานอะไรที่แบบเป็นเต้าหู้เป็นถั่วเนี่ยนะคะที่คล้ายๆก็คือได้เรื่องของคาร์โบไฮเดรตแต่ว่าละเว้นในเรื่องของเนื้อสัตว์เนี่ยมันก็ช่วยระบบย่อยได้นะคุณนะระบบย่อยแล้วก็กระเพาะมันก็จะได้ทำงานเบาขึ้น
0: นะครับก็จะไปจนถึงวันที่19เลยนะครับสำหรับกินเจในพื้นที่ของสงขลาแล้วก็รวมถึงจังหวัดอื่นๆในภาคใต้ก็คงจะคึกคักนะครับสงขลายังมีอีกหนึ่งงานที่คุณองค์รักได้บอกกันมานะครับเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยคุณองค์รักก็ไปมีคนติดต่อให้คุณไปโบกธงด้วยนะครับในรอบค่ำรอบปิดท้ายนะครับ
1: แข่งรถใช่ไหมคุณ
0: แข่งรถ PT สงขลากรังปรีรอบนี้เนี่ยแบบว่าจัดเต็มคุณอันนี้คือเป็นงานแข่งรถที่ถือว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในภาคใต้เลยนะ
1: วันนี้วันแรกนะ
0: วันนี้วันแรกเลยนะครับเพราะว่า2ปีที่แล้วนี่คือผมก็ไปเลยชนกับงานลากพระด้านข้างนี่ก็เป็นเรือพระจอดสวยงามด้านข้างๆติดกันเลยก็จะเป็นสนามรถแข่ง
1: คนละบรรยากาศเลยนะ
0: ตีโพนกันปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็รถแข่งก็แข่งกันไป
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับก็เดินกันไปแล้วก็ไปดูก็คือไม่มีคนเฝ้าเรือพระเลย
1: ไปดูแข่งรถกันหมด
0: เพราะว่าเนนเนี่ยก็ไปยืนแข่งดูพระอยู่ไม่ได้ดูรถแข่ง
1: ดูรถแข่ง
0: น้องเนนก็ต้องตามน้องเนนกลับมานั่งประจำเรือพระก่อนมาตีโพนก่อนให้แบบว่าคึกคักบรรยากาศแต่ปีนี้เขาก็เลยต้องขยับไม่ให้เวลาเนี่ยไปตรงกันกับในวันแบบว่าลากพระกันไง
1: คนละอาทิตย
0: ์คนละอาทิตย์กันเลย
1: ลากพระสัปดาห์หน
0: ้
1: า
0: ใช่ครับมากันที่เป็นก็เรียกว่าเป็นรถยนต์ทางเรียบสนามสุดท้ายของสยามซีรีส์นะฮะก็แน่นอนว่าใครที่เป็นนักแข่งรถเนี่ยก็ต้องไม่พลาดด้วยเพราะว่าเขาจะมีการให้ผู้โชคดีเนี่ยได้ขึ้นไปนั่งกับนักแข่งไปดริฟรถเนี่ยไปดริฟรถถ้าเกิดว่ามั่นใจแล้วก็ชื่นชอบในความเร็วเนี่ยเขาก็จะให้ไปนั่งแบบหนึ่งรอบเป็นการโชว
1: ์ใครเราจะได้ไปนั่งอ่ะคุณ
0: ก็จะเป็นแบบว่าคนที่เขาแบบว่าต้องดูด้วยว่าต้องพร้อมจริงๆไม่ใช่ว่าใครก็ได้นะหมายถึงว่าคนที่เขาอยากจะนั่งจริงๆว่าอาจจะเป็นนักเรียนอาจจะเป็นผู้ใหญ่ที่เขามีความชอบในเรื่องของความเร็วอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีเราดูเนี่ยเฮ้ยเป็นผู้หญิงขับด้วยนะก็ขับเก่งมากนะครับเขาดริฟท์โชว์กันเนี่ยนะครับเขาจะมีโซนรถต่างๆมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในโซนของสปีดโทเปียเฟสติวัลอันนี้คือจะมีการโชว์แต่ว่าตั้งแต่รถคลาสสิกคุณรถคลาสสิกเอามาโชว์กันเลยนะฮะมีอะไรเนี่ยมีดริฟต์มีซูเปอร์คาร์มีแรลลี่มี EV มีเรื่องของ Student Formula คุณ Student Formula นี่คือหมายถึงว่าสอนขับรถหรือเปล่าสปีดโทเปียไบค์อันนี้เอาใจสำหรับชาวมอเตอร์ไซค์2ล้อเลยคุณจะมีมีตติ้งกันด้วยนะครับประกวดมอเตอร์ไซค์สวยงามจากทั่วทุกมุมของภาคใต้คุณก็เอาไปโชว์ได้นะสำหรับเรื่องของเวฟปีศาจของคุณ แต่งล้อบางเอาไว้แล้วก็พาไปโชว์ด้วย
1: เมื่อวานนี้เห็นแบบว่าเขาขนมากันเต็มเลยนะรถคุณวันนี้วันแรก
0: คุณไปยืนมองด้วยเหรอ
1: ก็คือแบบผ่านไงแล้วก็ผ่านเป็นแบบขบวนอะไร
0: คุณไปดูวัยรุ่นหรือเปล่า
1: ดูรถดูรถเฉยๆชื่นชมนะคะหลากหลายสไตล์มากนะคะรถที่ PT สงขลาสตรีทเซอร์กิตนะคุณเลียบชายหาดฉลาทัศน์นะ
0: เขามีแบบว่ากิจกรรมเยอะมากๆเลยนะครับยังไงก็ไปกันได้กี่วันนะคุณนงรัก
1: ก็14 ถึง 18
0: นะครับใครที่ไม่เคยได้มาสัมผัสเนี่ยก็ไปได้เลยนะฮะจอดรถ แถวสนามตินก็ได้แล้วก็เดินเข้าไปในคือส่วนใหญ่คนจะไปดักรอกันตรงที่บริเวณวงเวียนเช็คชื
1: ่
0: อตรงนั้นจะเป็นจุดสตาร์ทของการขึ้นรถลงรถอะไรประมาณนี้แล้วก็ติดทะเลด้วย
1: คือยังไงคงต้องจอดไกลแหละเพราะว่าเขาก็ปิด
0: เขาปิดหมดเลยคุณผู้ฟัง
1: หมดเลยค่ะ

0: ปิดหมดเลยหมายถึงว่าเอารั้วกั้นที่เป็นเหล็กอะครับกันชนเนี่ยปิดทุกทางเลยครับก็ต้องลองมองหาที่จอดกันดูแล้วก็ลองถามเพื่อนๆที่อยู่ในสงขลาก็ได้หรือว่าติดต่อดีเจนงรักก็ได้นะครับเพราะว่าไปทุกปี นะฮะโดยเฉพาะในวันที่แข่งในเรื่องของรถกระบะ โหลดต่ำ ที่แบบเหยียบทีหนึ่งควันกระจายนั่นแหละคุณจะไปรอบนั้นเลย
1: ตกลงว่าไม่เหมาะเลยกับการที่จะไปสัมผัสความเร็วนะคะต้องดูด้วยนะคุณผู้ฟังใครที่ชื่นชอบก็ไปกันนะหลายวันทั้งสัปดาห์
0: เปิดปิดถนนด้วยนะครับสำหรับในวันที่15จนถึง18ตุลาคมพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้นะครับก็จะมีการเปิดปิดถนนก็คือปิดตั้งแต่7โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นใครจะไปวิ่งชลาทัศน์ตั้งแต่บริเวณของวงเวียนเช็คชื่อจนถึงบริเวณของหลังสนามตินตรงนั้นเนี่ยเขาจะปิดถนนนะครับตั้งแต่เวลา7โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นจากนั้นเนี่ยช่วงค่ำๆนะครับหลัง6โมงเป็นต้นไปเนี่ยนะครับถ้าคุณนรัตน์เนี่ยจะนัดเพื่อนๆไปดื่มไปดริ้งนะฮะตรงที่บริเวณร้านอาหารเลียบชลาทัศน์เนี่ยคุณก็ยังคงไปได้ตามปกตินะคุณนรัตน
1: ์ไปได้ก็ยินดีต้อนรับนะคะนะนักท่องเที่ยวทุกท่านเลยแล้วในส่วนของงานลากพระล่ะคุณก็จะเป็นสัปดาห์หน้านะคะรู้สึกว่าจะเริ่มวันอาทิตย์อ่ะคุณ25ถึง28ตุลาคมที่อำเภอเมืองสงขลา
0: ตรงไหนครับ
1: เชิงบันไดเขาตังกวน
0: จุดจอดเรือพระนี่ก็จะเป็นตรงนั้นเหรอครับปีน
1: ี้หน้าสนามกีฬาติน
0: สนามที่เดิมนั้นเลย
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะปีนี้ก็จะต้องไปดูสิเพราะว่าปีที่แล้วก็มีดราม่าอยู่นะคุณ
1: หมอดราม่าเรื่องของรางวีรางวัลเหรอ
0: ใช่เรื่องของประเทศอะไรต่าง
1: ๆค่ะ
0: นะฮะเดี๋ยววันนี้จะต้องลงพื้นที่ไปดูตามวัดวาอารามต่างๆนะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับการประกอบร่างของเรือพระให้แบบดูอลังการ
1: สวยงามมากนะเราก็ไปกันทุกปีเหมือนกัน
0: ถูกต้องหมายถึงว่ามีปีแล้วก็มีไงว่าได้วัดใหม่ๆไงคุณ วัดใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยวัดหน้าใหม่ๆก็แบบว่าเอ๊ะก็จะดูว่าเอ๊ะเป็นยังไงบ้างแบ่งสรรปันรางวัลกันยังไงนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้มีความรู้ในเรื่องของเรือพระคุณผู้ฟังแต่คือรู้ว่าอ๋อประเภทนี้ประเภทนี้ไปยืนมองแล้วก็เห็นว่าอันนี้สวยนะอันนี้เขาประดิษฐ์ประดอยอันนี้แบบว่าดูมีความทันสมัยร่วมสมัยอันนี้แบบว่าดูมาจากโบราณใช้วัสดุพื้นถิ่นอะไรประมาณนี้เขาก็จะแบบดูว่าแต่ลักษณะแบบนั้นแต่ว่าลงลึกๆเนี่ยเราไม่รู้ไงคุณว่าเขาจะต้องดูจากอะไรเป็นสำคัญในการเป็นเกณฑ์กำหนดในการตัดสินด้วย
1: ค่ะ
0: นะคุณดูอะไรเป็นบ้างเนี่ยเรือพระว่าดูแต่เจ็ตสกี
1: ก็ดูจริงๆแล้วไม่มีความรู้ด้วยแหละนะนะคะเรื่องของความวิจิตรศิลป์อะไรต่างๆนะที่เขาแกะกันมานะคุณแต่ก็ดูว่าเป็นรูปอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะที่ดู
0: แล้วเขาตามร่วมสมัยไงคุณ
1: ค่ะ
0: อย่าง2ปีที่แล้วเนี่ยหมูเด้งมาก็จะมีเรือหมูเด้งด้วย
1: ทันเหตุการณ์นะ
0: ใช่ใช่แล้วก็ดูที่ว่าปีนี้เนี่ยมีกระแสอะไรมาก็จะดูซิว่าจะต้องมีเรืออะไรตรงนั้นบ้าง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มีรูปอะไรบ้างมีแบบว่ารูปมีเครื่องรางของขลังอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบออกมาโปะนู่นแปะนี่หรือว่าไปติดตรงนี้หย่อมนึงเพื่อจะให้แบบว่าถือว่าใครอยากจะเห็นสมมติว่าใครอยากจะเห็นหมูเด้งต้องมาดูที่เรือลำนี้บางทีก็มองไม่เห็นนะต้องแบบเดินมอง
1: กันพินิจต้อง
0: ใช่ก็เหมือนกับเป็นการให้กุศโลบายว่าให้คนเนี่ยเข้าไปสัมผัสงานศิลป์ไปดูนาน
1: ๆต้องมีความเป็นศิลปะนะในการที่จะดูอะไรเหมือนกันนะ
0: ใช่นะครับแล้วก็จะมีแบบว่าจุดในการที่จะแบบว่าใส่ในเรื่องของการบริจาคด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับก็อาจจะเป็นเรือพระที่มีการติดตั้ง QR code ลักษณะใหญ่ๆเพื่อให้เวลาขับเวลาเรือพระผ่านจะได้บอกว่ายกสแกนเลยใช่ไหมจริงๆคุณ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเป็น
1: ไม่ต้องเตรียมเหรียญ
0: ใช่ใช่ใช่เพราะว่าเราสแกนเสร็จปุ๊บแล้วก็จะมีลำโพงด้วยเงินเข้าแล้ว1บาทแบบนั้นก็ไม่ต้องติดลำโพงไม่ต้องติดแบบนั้นนะเรารู้หมด
1: ทีนี้ว่าบางคนเนี่ยอาจจะเป็นแบบว่าเขาเรียกยังไงอ่ะทำจำนวนไม่มากแต่ว่าทำหลายที่หลายวัด
0: ใช่อ
1: ย่างเงี้ยก็ตระเวนกันไปอย่างงี้ใช่มั้ยคุณ
0: เตรียมเหรียญไปเลยเตรียมเหรียญไป
1: เหรียญหรือแบงค์ย่อยอะไรก็แล้วแต
0: ่ไม่จะสแกนอย่างเดียวเพราะว่าจะให้เข้ากันกับ เรื่องของเมืองไทยเราที่ถือว่าเป็นต้นแบบของการสแกน QR code

0: โอ๊ตเพราะว่าตอนนี้เรามีการประชุมเรื่องของ IMF แล้วก็เรื่องของสถาบันการเงินโลกกันอยู่ที่เมืองไทย
1: ใช่ค่ะ
0: เราต้องหยิบยกในเรื่องของการที่เป็นผู้นำด้านการสแกน เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเช้าประมาณตีสี่ตีห้าหกโมงเช้าเนี่ยอย่าได้สแกนนะคุณผู้ฟังบอกไว้ก่อน
1: ทำไมล่ะ
0: ฮะเกือบจะต้องบอกว่าทำงานเป็นเด็กปั๊มซะแล้ววันนั้น ไปสแกนไปเติมน้ำมันตอนตีห้
1: า
0: แล้วก็ระบบแอปธนาคารเนี่ยปิดปรับปรุงค
1: ุ
0: ณปิดปรับปรุงคุณนั่นแหละ
1: ค่ะเขาจะปิดในยามดึกๆไปจนถึง
0: หลังเที่ยงคืนอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็น่าเสียกันเลยทีนี้ว่าฮ่าทำยังไงดีไปน้ำมันก็เติมไปแล้วจะดูดออกก็ไม่ได้
1: แล้วทำยังไงคะเนี่ย
0: ก็แบบว่าเงินสดก็ไม่
1: ม
0: ีจะทำยังไงเพราะไอ้ปั๊มนั้นก็ไม่มีตู้ ATM จะแบบว่าน้องเดี๋ยวพี่เอามาให้ก็กลัวเขาจะไม่เชื่อหน้าเพราะว่าดูแล้วก็ไม่ค่อยจะแบบเป็นมิตรเท่าไหร่
1: แล้วแก้ปัญหายังไง
0: เขาก็เลยบอกว่าดูมีอะไรในตัวบ้าง
1: สร้อย
0: ไม่มีเลยสร้อยที่ใส่อยู่ก็เป็นของปลอมทั้งนั้นใส่มาเพื่อจะไปงานบนเดือน10เขาก็เห็นเราใส่สร้อยไงเห็นใส่สร้อย5บาทที่เราซื้อมาจากในออฟไอออนไลน์ใช่ไหม
1: เอาวางไว้ก่อนจับสิน
0: ท่าทางจะมีซับนะเนี่ยอะไรอย่างเงี
1: ้
0: ยแล้วก็บอกว่าไม่เอาหรอกนะไม่ได้ฉันไม่วางเด็ดขาดนะสร้อยของฉัน5บาทก็เลยบอกว่าเขาก็ถามว่ามีบัตรไหมบัตร ATM อะไรอย่างเงี้ยบัตรเดบิตอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ได้มีอยู่ก็ดีที่เอาบัตรคือลืมใช้การสแกนแอปจนลืมไปเลยว่าเรายังมีบัตร ATM บ
1: ั
0: ตรเดบิตที่มันสามารถจะใช้งานได
1: ้อ๋อค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วก็ว่าเอ๊ะแล้วอย่างงี้เนี่ยมันปิดออนไลน์แบบแอปมือถืออย่างเงี้ยแล้วอย่างเงี้ยไอ้บัตรจะใช้ได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยสรุปก็คือใช้ได้ใช้ได้เขาก็เอาบัตรไปเลยไปแตะเครื่องแล้วก็เอากลับมาคืนนะฮะเอากลับมาคืนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คนที่นั่งข้างๆบอกว่าแล้วเราไม่ต้องบอกรหัสเขาหรออ
1: ๋อ
0: คุณนุ่งรัก
1: อ๋อแล้วมันสามารถไปสแกนได้เลยเหรอจริงๆ
0: ใช่คุณ
1: เอ
0: าบัตรเดบิตเอาบัตรเดบิตแล้วอ่ะ
1: เป็นเหมือนบัตรเครดิตอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช
1: ่
0: เอาไปสแกนปุ๊บแล้วก็เอามาส่งคืนเราเลยพร้อมกับใบเสร็จ
1: ค่ะ
0: โดยที่แบบว่า
1: เวลาเราไปเราต้องกดรหัส
0: ต้องกดรหัสไหมคุณว่ายังไงอ่ะ
1: ไม่
0: เห็นไหมความที่แบบว่าเราใช้
1: แต่เราก็ไม่ได้ใช้
0: ใช่หรือระบบเป็นยังไงคุณ
1: ค่ะ
0: ไม่รู้เขากดไปหรือเปล่าค่าน้ำมัน 1,000 หรือว่าคุณอาจจะแบบกดไป 2,000 หรือเปล่าแต่ดีที่ว่าในบัญชีมีอยู
1: ่
0: 1,010 บาท
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: ทาง
0: ไม่มีทางที
1: ่
0: แบบว
1: ่
0: าจะมากไปกว่านี้เราก็เลยอุ่นใจได้ไงบอกคนข้างๆไม่ต้องสบายใจได้เพราะว่ามันมีอยู่แค่ 1,010 บาท
1: เลยก็ดีเหมือนกัน
0: ถ้าเกิดว่ามันจะเกินก็แค่ทักค่าธรรมเนียมต่างธนาคารอะไรประมาณนี
1: ้เอ้ยก็ยังดีนะที่ว่าแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปได้นะ
0: ว่าแล้ว
1: เ
0: นี่ยนะครับแล้วนี่ก็คือเพราะว่าหน้าเพจ Facebook ของเราเนี่ยคุณ
1: ค่ะ
0: ตอนนี้ก็ขึ้นเลยว่าโปรดอัปเดตรหัสผ่านของคุณเนี่ยท่าทางว่าจะโดน
1: ไม่ได้
0: โดนแฮกแล้วนะคุณ
1: อ้าวนั่นไง
0: เห็นไหมคุณเนี่ยหน้า Facebook ของอสมทสงขลาแล้วก็รู้สึกว่าใน TikTok ด้วย TikTok ในช่วงของวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็รู้สึกว่าจะมีแบบการโพสต์คลิปแปลกๆใน TikTokก็เลยว่า
1: จะบล็อกเหรอคะ
0: ไม่ไงก็เลยว่าโดนแฮกมาแล้วไง
1: อ๋อมันแปลกๆรู้สึกว่ามัน
0: ไม่แน่ใจว่าตอนนี้คือใครที่แบบว่าเปิดหน้าเพจคุณเปิดได้หรือเปล่า
1: เดี๋ยวดู
0: ซิหน้าเพจ Facebook อสมทสงขลาระหว่างที่คุณนงรักกำลังดูหน้าเพจกันอยู่นะครับยังไงคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าติดตามทางหน้าเพจ Facebook ไม่ได้เนี่ยก็เข้าไปที่ worldwideweb.mcot.net นะครับก็เข้าไปใน Radio Online ของเราหรือว่าจะเป็นใน mcotConnect application ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ
1: เพจได้อยู่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แต่ว่าในห้องส่งของเรานี่คือไม่อยู่แล้ว
1: เ
0: ขาให้อัปเดตโปรแกรมไปแล้วตอนนี
1: ้ค่ะ
0: จังหวัดยะลานะครับเมื่อวานนี้มีเรื่องของข่าวโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่2นะครับก็มีการจัดประชุมกันไปที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลานะครับซึ่งการเตรียมความพร้อมในโครงการเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรตินะครับก็มีคณะทำงานร่วมการประชุมภายใต้หัวข้อสโตรก4โรค6พฤติกรรมรู้แล้วทำป้องกันได้เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองแล้วก็ส่งเสริมให้กับประชาชนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายแล้วก็การดูแลสุขภาพเพื่อเป็นการป้องกันโรคแล้วก็ลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะอัมพาตนะครับจะมีการประชุมหารือการจัดกิจกรรมสำคัญ2กิจกรรมก็คือการจัด ัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและให้ความรู้เรื่องของโรคหลอดเลือดสมองจัดขึ้นนะครับ26ตุลาคมจนถึง1พฤศจิกายนแล้วก็กิจกรรมเดินวิ่งปั่นป้องกัน

0: อันอัมพาตนะครับจังหวัดยะลาเนี่ยก็จะมีการจัดขึ้นวันที่1พฤศจิกายนนะครับคุณผู้ฟังที่สนใจนะอยากจะไปร่วมในกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะไปดูข้อมูลเพิ่มเติมที่หน้าเพจ Facebook ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลากันได้นะครับหรือว่าจะเป็นในพื้นที่ของโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลชุมชนนะครับในพื้นที่ของจังหวัดยะลาเช่นเดียวกันก็จะเป็นกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมที่ถือว่าจัดกันทั่วประเทศแต่ว่าแต่ละส่วนของงานก็จะมีสโคปของงานที่แบ่งแยกย่อยลงไปนะครับก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยนะครับเมืองตรังเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้เราเกริ่นไว้แล้วคุณนงรัก
1: ค่ะ
0: เรื่องของถือศีลกินผัก
1: กินเจนะคะถือศีลกินผักของตรังนี่ถือว่าสุดคึกคักทีเดียวนะคะศาลเจ้าพ่อหมื่นรามอัญเชิญองค์ศักดิ์สิทธิ์กว่า900องค์ประทับร่างม้าทรงทั้งชายและหญิงออกโปรดสาธุชนรอบเขตเทศบาลนครตรังพร้อมแสดงอภินิหารตามความเชื่อด้วยศาสตราวุธนานาชนิดขณะที่ประชาชนและผู้ถือศีลกินผักนับหมื่นคนก็ร่วมเดินตามขบวนกันอย่างเนืองแน่นตลอดเส้นทางค่ะโดยมีจุดประทัดนะคะถวายกว่า3ล้านนัดสร้างบรรยากาศแห่งความศรัทธาและความคึกคักทั่วเมืองนะคะก็เป็นบรรยากาศของวันที่13ตุลาคมในช่วงบ่ายๆนะคะณที่ศาลเจ้าพ่อหมื่นรามถนนรัศดาตำบลทับเที่ยงอำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังศาลเจ้าเก่าแก่ที่มีประวัติยาวนานเกือบ200ปีได้ประกอบพิธีอัญเชิญองค์ศักดิ์สิทธิ์กว่า900องค์ประทับร่างม้าทรงทั้งชายและหญิงก่อนที่จะเคลื่อนขบวนออกจากศาลเจ้าเพื่อที่จะโปรดสาธุชนนะคะภายในเขตเทศบาลนะคะซึ่งก็ถือเป็นหนึ่งในพิธีกรรมสำคัญที่ประชาชนรอคอยในช่วงของเทศกาลถือศีลกินผักของจังหวัดตรังค่ะก่อนที่จะออกจากศาลเจ้านายสุนทรชาวกิจค้านะคะซึ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาพร้อมด้วยนายเอกพลณพัทลุงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรังเขต1จุดประทัดสายแรกเพื่อจะส่งสัญญาณการเคลื่อนเกี้ยวใหญ่นะคะหรือว่าตัวเหรียญซึ่งเป็นที่ประทับขององค์กิ้วอ๋องไตเต้นะคะแล้วก็เกี้ยวพระโพธิสัตว์กวนอิมออกจากศาลเจ้านะคะตลอดเส้นทางขบวนแห่ม้าส่งค่ะก็ได้แสดงอภินิหารตามความเชื่อของศาลเจ้าโดยใช้ศาสตราวุธหลากหลายชนิดทั้งเหล็กแหลมคมหอกดาบทวนแล้วก็มีดค่ะนะคะประกอบพิธีที่มีลักษณะหวาดเสียวสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับประชาชนที่มารอชมนะคะขณะที่สาธุชนจำนวนมากต่างก็เฝ้าติดตามขบวนด้วยความเลื่อมใสพร้อมยกมือไหว้แล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวนะคะตามที่เราได้ติดตามข่าวกันด้วยนะคุณนะ
0: ครับผมที่จังหวัดชุมพรนะครับโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรครับท่านเทียนชัยชูกิตติวิบูลนะครับก็ปล่อยขบวนรถนำถุงยังชีพและก็สิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและก็จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับร่วมกันกับเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรนะครับแล้วก็จัดกิจกรรมครั้งนี้โดยฝ่ายสาธารณสงเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดชุมพรร่วมกันกับหน่วยงานราชการจังหวัดชุมพรสมาคมผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดชุมพรมูลนิธิเพชรเกษมชุมพรนะครับภายใต้ความเมตตาอนุเคราะห์ของพระพรหมวชิระเมธาจารย์เจ้าคณะภาค16แล้วก็พระครูบัณฑิตธรรมธาดาเจ้าคณะจังหวัดชุมพรครับซึ่งในการปล่อยขบวนรถดังกล่าวนะครับก็ได้มีการประกอบพิธีพรมน้ำมนต์และสวดบทชยันโตเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมทั้งให้โอวาทแก่คณะทำงานและผู้ขับขี่ให้เดินทางด้วยความระมัดระวังไม่ประมาทแล้วก็ถึงที่หมายโดยปลอดภัยนะครับก็จะปฏิบัติงานกันในวันที่14จนถึง15ตุลาคมนี้รถบรรทุกกว่า10คันเข้าสารอาหารแห้งน้ำดื่มสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นตลอดจนเรือแล้วก็ทีมงานจากมูลนิธินะครับส่งไปช่วยเหลือพี่น้องในพื้นที่ของภาคกลางนะครับด้วยหัวใจด้วยรักแล้วก็แม้ว่าน้ำจะหลากแต่ว่าความห่วงใยก็ไม่เคยลดนะครับที่เป็นน้ำใจจากคนใต้คนชุมพรที่ส่งตรงกันไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่กำลังได้รับความเดือดร้อนจากเรื่องของอุทกภัยนะครับนี่คือทั้งหมดของรายการปักใต้บ้านเรานะครับอสมทสงขลา 96.5 นะครับฝากกดไลค์กดติดตามที่หน้าเพจ Facebook อสมทสงขลากันด้วยหรือว่าสนใจในการลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ก็ติดต่อสถานีวิทยุอสมทที่ท่านกำลังรับฟังกันอยู่ในขณะนี้ทุกจังหวัดทั่วทั้งภาคใต้ของเราสำหรับเครือข่าย MCOT Radio Network วันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: นี้เวลา13 นาฬิกา MCOT Radio Network

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือนายกบอกต้องขอดูข้อกฎหมายหลังเสียง 80-90% ไม่เห็นด้วยคุมงบไทย PBS นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าเป็นวาระการประชุมปกติซึ่งไม่ได้มีการพิจารณาโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพส่วนได้มีการกำกับอะไรในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าหลายเรื่องส่วนกรณีของไทย PBS จะเดินหน้าต่อหรือไม่เพราะจากการรับฟังความคิดเห็นในการเสนอแก้ไขกฎหมายมีเสียงไม่เห็นด้วย 80-90% นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าต้องขอดูข้อกฎหมายเมื่อถามวันว่าถึงทำอย่างไรถึงอย่างไรก็ต้องส่งเรื่องให้นายกรับรองใช่หรือไม่เพราะเป็นกฎหมายการเงินนายกรัฐมนตรีกล่าวเพียงว่าให้ส่งเรื่องมาก่อนสุชาติมองมีชื่อในศึกซักฟอกเป็นเรื่องปกติชี้โดนจองกฐินทุกรอบนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สัมภาษณ์กรณีที่มีรายชื่อการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นไทม์ไลน์ของการเมืองเป็นฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายค้านซึ่งถือเป็นเรื่องปกติที่ฝ่ายค้านทำเป็นหน้าที่และภารกิจในการอภิปรายไม่ไว้วางใจส่วนรัฐบาลและคณะรัฐมนตรีคนที่มีชื่ออย่างตนเองเป็นเรื่องปกติเพราะหากจำความได้เป็นรัฐมนตรีมาไม่เคยไม่มีชื่อสักครั้งเช่นเดียวกับสื่อมวลชนเมื่อไปทำบุญหรือจองกฐินทอดกฐินถ้าวัดไหนไม่มีอภินิหารหรือไม่มีอิทธิฤทธิ์เยอะสื่อมวลชนต้องไปทอดกฐินตนเองก็เช่นกันและคงมองว่ามีอภินิหารเยอะจึงจองกฐินทุกครั้งตั้งแต่เป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านจนถึงวันนี้ผู้นำฝ่ายค้านหากไม่มีชื่อตนเองเป็นเรื่องแปลกเพราะขณะเป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านมีชื่อทุกครั้งเป็นเรื่องปกติตนเองชี้แจงได้หมดทุกเรื่องแต่ขออย่างเดียวการพูดในสภาการพูดเรื่องจริงให้เป็นความเชื่อที่ผิดการหักล้างข้อมูลในสภาอยากให้ประชาชนทางบ้านได้รับฟังข้อมูลทั้งสองด้านส่วนถามว่านางสาวรัชนกศรีนอกส.ส.พรรคประชาชนจะจองอภิปรายด้วยหรือไม่นายสุชาติกล่าวว่าก็ไม่มีอะไรที่จะพูดถึงเมื่อถามว่ามองการยื่นแบบนี้คือต้องการแย่ให้มีปัญหากันในพรรคร่วมใช่หรือไม่นายสุชาติกล่าวว่าความคิดของเด็กๆเป็นความคิดเด็กก็ยังเด็กส่วนจะมีการทำให้แตกกันใช่หรือไม่นายสุชาติกล่าวว่าตนเองหากนับพรรษายังเป็นเด็กน้อยอยู่ยังเด็กอยู่ส่วนมองว่าการอภิปรายเด็กๆไม่สามารถล้มรัฐบาลได้ใช่หรือไม่นายสุชาติกล่าวว่าตนเองมองว่าเขาไม่มีอะไรทำเป็นสีสันการเมืองเมื่อถึงเวลาก็ทำไม่มีอะไรทำก็ต้องทำน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมหลายพื้นที่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีนายณัฐพสุทธิ์โชติจิระสิริกุลนายอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีพร้อมเจ้าหน้าที่ปกครองทีมงานของนายชาดาไทยเศรษกู้ชีพกู้ภัยบ้านไร่กู้ภัยอุทัยธานีพร้อมรถยกสูงระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนสืบเนื่องจากกลางดึกที่ผ่านมามีฝนตกหนักติดต่อกันนานหลายชั่วโมงส่งผลให้เกิดน้ำป่าสีขุ่นแดงไหลหลากลงจากภูเขาไหลบ่าลงมาลำคลองเอ่อล้นท่วมหมู่บ้านสนามตำบลบ้านบึงอำเภอบ้านไร่และยังขยายออกไปหลายพื้นที่อย่างรวดเร็วชาวบ้านต้องเร่งขนย้ายสิ่งของหนีน้ำเบื้องต้นนายณัฐพสุทธิ์และกำลังทุกฝ่ายเข้าช่วยเหลือประชาชนออกจากบ้านและบางรายต้องใช้รถยกเข้าไปช่วยขนย้ายสิ่งของ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตภวีนิรันเทอร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32 in 1จากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง 990

0: ทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
3: เอาละครับตอนนี้ขอไฟพร้อมเพราะการสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่นายวัวอย่างแน่นอน
4: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
5: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากย์เรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รอบชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 นาทีเป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
4: มาพากให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่และคว้าแชมป์ไปให้ได้นักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองไป4
6: ขึ้นโขนชิงทองโอ้แม่ชมน้องช่วยเชียร์พี่ที
7: ให้รางวัลทุกวันของคุณชเวสครับสุดารสมะนาวใหม่รสลิ้นจี่ซากุระและรสมะนาวอัญชันชเวสครับสุดาครับความเฟรชให้คุณมีเทส
8: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4ชิงโลกพร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นาทีณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยสสส.เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาหลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนิวัฒน์ปรินติ้ง5แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED ศูนย์ถ่ายเอกสารโทร077581
5: สนับสนุนโดยนายกโต้งนายนพพรอุสิตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรปตท.จิงโจ้กรุ๊ปน้ำมันคุณภาพเติมเองได้ส่วนลดลิตรละ1บาทปตท.จิงโจ้หลังสวน MG ชุมพรเติมน้ำมันเลือกจิงโจ้รถไฟฟ้าเลือก MG ชุมพรร้านเสือการเกษตรรู้จริงทุกขั้นตอนปลูกทุเรียนอย่างมืออาชีพเสือการเกษตร3แยกวงตะกอหลังสวนเสือการเกษตรละแมข้างธกส.เสือการเกษตรพะโต๊ะพนเลิศอะไหล่ยนต์อำเภอหลังสวนจำหน่ายแบตเตอรี่อะไหล่รถยนต์ทุกชนิดทุกยี่ห้อโทร077-544-366หลังสวนกระเพราถาดใบหญ้าสีสูตรพริกแห้งไร้น้ำมันอำเภอหลังสวนปั๊มเชลสวนพึ่งปั๊มเชลสามไม้ปั๊มปตท.เกื้อสกุลจินดาเกษตรรวมทุนสินค้าเกษตรครบวงจรพร้อมบริการให้คำปรึกษาและแนะนำเรื่องการเกษตรโทร077-545-341ชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพโดยคุณธรงค์อุทินประธานชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพดร.สมยศแสงสุวรรณเลขาชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพและคุณประสงค์นุรักษ
8: ์มูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนสามัคคีคือพลังโดยพลตำรวจโทวรรณรัตน์คชรักษ์ประธานมูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนแผงทุเรียนผู้ใหญ่ตู่ตำบลวังตะกอรับซื้อทุเรียนคุณภาพระดับส่งออกซื้อขายทุเรียนสอบถามผู้ใหญ่ตู่โทร081-895-5850
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา

0: M-Cord Radio Network ช่วงอสมทเพื่อชุมชนโดย DJ โอณรมน
1: ครับสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการอสมทเพื่อชุมชนช่วงของคุณโอณรมนนะจะมีข่าวนะครับช่วงข่าวในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรมาเล่าสู่ให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันแต่วันนี้คุณโอไม่ว่างนะครับพี่โอณรมนไม่ว่างผมโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดเลยรับหน้าที่แทนนะครับเพียงแค่คนเดียวไปก่อนในวันนี้นะครับก็ยังมีข่าวสารต่างๆมากมายในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรมาเล่าสู่ให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันสลับกับเพลงเพราะๆที่นำมาฝากกันในช่วงนี้ด้วยนะครับเรามาเริ่มกันด้วยข่าวการประกาศแจ้งเตือนภัยจากทางจังหวัดชุมพรนะครับในช่วงวันที่14ถึง15ตุลาคม2569ก็คือวันนี้กับวันพรุ่งนี้นะครับจังหวัดชุมพรบ้านเรามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ขออภัยนะครับร้อยละ60ถึง70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งฝนตกสะสมและลมกระโชกแรงส่วนอ่าวไทยคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยนะครับก็เป็นประกาศจากทาง

จังหวัดชุมพรมาแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามรับทราบกันในช่วงนี้นะครับแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมนะครับของจังหวัดชุมพรเนี่ยนะครับก็มีการเตรียมความพร้อมรับมือกับอุทกภัยมีการจัดระบบเฝ้าระวังบัญชาการเหตุการณ์ศูนย์พักพิงครอบคลุมทั้ง8อำเภอของจังหวัดชุมพรนะครับโดยจังหวัดชุมพรเนี่ยนะครับมีการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยเพื่อรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักฝนตกสะสมและความเสี่ยงจากอุทกภัยดินถล่มและคลื่นลมแรงโดยจัดระบบเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์การแจ้งเตือนประชาชนการบริหารจัดการพื้นที่เสี่ยงตลอดจนการเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลและศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงนะครับในช่วงก่อนเกิดภัยเนี่ยนะครับก็จังหวัดชุมพรก็จะได้มีการจัดตั้งคณะทำงานติดตามสถานการณ์โดยบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสถานีอุตุนิยมวิทยาชุมพรโครงการชลประทานชุมพรและฝ่ายปกครองทำหน้าที่ติดตามวิเคราะห์ข้อมูลพร้อมจัดทำแผนเผชิญเหตุอุทกภัยวาตภัยและดินถล่มจังหวัดชุมพรรวมทั้งมีการสำรวจพื้นที่เสี่ยงกำหนดพื้นที่ปลอดภัยแผนอพยพและศูนย์พักพิงชั่วคราวตลอดจนเตรียมเครื่องมือเครื่องจักรและทรัพยากรที่จำเป็นนะครับส่วนพื้นที่เฝ้าระวังพิเศษที่ในจังหวัดชุมพรนะครับพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณอำเภอท่าแซะตำบลนากระตามตำบลท่าข้ามตำบลท่าแซะพื้นที่ลุ่มต่ำอำเภอเมืองชุมพรที่ตำบลบ้านนาตำบลขุนกระทิงตำบลบางหมากตำบลทุ่งขาและพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองชุมพรนะครับรวมไปถึงพื้นที่ลุ่มต่ำอำเภอหลังสวนตำบลวังตะกอตำบลนาขาตำบลพ้อแดงตำบลนาพยาตำบลบ้านควนตำบลบางมะพร้าวและตำบลท่ามะปลานี่ครับนี่คือพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษช่วงก่อนเกิดภัยนะครับในขณะที่มีพื้นที่เกิดขณะเกิดภัยเนี่ยนะครับก็จะมีการเฝ้าระวังนะครับเมื่อเกิดสถานการณ์จังหวัดชุมพรก็จะมีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ระดับจังหวัดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ระดับอำเภอทั้ง8อำเภอและศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง78แห่งนะครับเพื่อเป็นศูนย์ควบคุมสั่งการและประสานการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานต่างๆโดยหากเกิดฝนตกหนักหรือมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยจะดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุทันทีพร้อมแจ้งเตือนและอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยตามความเหมาะสมนะครับนี่คือการเตรียมตัวมีการเตรียมพร้อมนะครับสำหรับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงดินถล่มหากได้รับการแจ้งเตือนควรติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและมีการปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดด้วยนะครับส่วนกรณีของคลื่นลมและคลื่นสูงขอให้ผู้ประกอบการและประชาชนริมฝั่งเพิ่มความระมัดระวังงดกิจกรรมทางทะเลและออกห่างจากพื้นที่ชายฝั่งเมื่อมีการประกาศแจ้งเตือนภัยนั่นเองนะครับทั้งนี้นะครับจังหวัดชุมพรยังได้เตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรและติดตั้งเครื่องจักรกลสาธารณภัยเครื่องสูบน้ำระยะไกลเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำรวมทั้งมีการมีบัญชีเครื่องจักรกลยานพาหนะและเครื่องมือสำหรับสนับสนุนภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในด้านต่างๆอีกด้วยนะครับทางด้านศูนย์พักพิงชั่วคราวเนี่ยนะครับจังหวัดชุมพรมีการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับการอพยพประชาชนดูแลด้านการดำรงชีพและสิ่งของจำเป็นในเบื้องต้นให้เพียงพอและเหมาะสมมีศูนย์พักพิงที่อยู่ในเกณฑ์ A พร้อมใช้งาน10แห่งและเกณฑ์ B ใช้งานได้138แห่งรวม148แห่งครอบคลุมพื้นที่ทั้ง8อำเภอเพื่อรองรับประชาชนที่จำเป็นต้องอพยพสามารถรองรับผู้อพยพได้มากกว่า 70,000 คนนะครับโดยมีการปรับปรุงข้อมูลความพร้อมของศูนย์พักพิงและการรองรับผู้อพยพในแต่ละพื้นที่อยู่เสมอนะครับทั้งนี้จังหวัดชุมพรขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างต่อเนื่องโดยสามารถติดตามข้อมูลผ่านหอกระจายข่าวในพื้นที่สื่อสังคมออนไลน์ของหน่วยงานราชการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีวิทยุอสมทรวมทั้งแอปพลิเคชันต่างๆนะครับรวมไปถึงข้อมูลเรดาร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อเตรียมความพร้อมและปฏิบัติตนได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดสถานการณ์นั่นเองนะครับนี่คือการเตรียมความพร้อมในภาครัฐนะครับของเจ้าหน้าที่ของจังหวัดชุมพรนะครับในการเตรียมความพร้อมรับมือกับปัญหาฝนที่อาจจะตกหนักในช่วงของวัน2วันนี้ในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรนะครับฉะนั้นการเตรียมการไว้ตั้งแต่เนิ่นๆก็ดีนะครับเพราะว่าถ้าไม่ท่วมก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าท่วมขึ้นมาเนี่ยนะครับเราก็จะได้รับความเสียหายที่น้อยนะครับลดความเสียหายลดความสูญเสีย

0: MCOT Radio Network ช่วงอสมทเพื่อชุมชนโดย DJ โอณรมน
1: กลับเข้ามาในช่วงของอสมทเพื่อชุมชนกันในช่วงนี้นะครับก็ยังมีข่าวในจังหวัดชุมพรให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันต่อนะครับโดยวันนี้นะครับทางจังหวัดชุมพรมีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตก่อสร้างอาคารหรือสิ่งล่วงล้ำลำน้ำในเขตจังหวัดชุมพรขึ้นนะครับโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายจิรศักดิ์แสงหอยปลัดจังหวัดชุมพรเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตก่อสร้างอาคารหรือสิ่งล่วงล้ำลำน้ำในเขตจังหวัดชุมพรครั้งที่3ทับ2569นะครับเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการขออนุญาตตามอำนาจหน้าที่ที่ว่า อาคารหรือสิ่งอื่นใดที่ล่วงล้ำลำน้ำที่ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นอุปสรรคต่อแผนการพัฒนาจังหวัดผังเมืองและรักษาสภาพแวดล้อมของจังหวัดหรือไม่โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมณห้องประชุมเกาะลังกาจิ๋วชั้น2ศาลากลางจังหวัดชุมพรโดยที่ประชุมนะครับได้ร่วมกันพิจารณาคำขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำจำนวน6คำร้อง4รายโดยพิจารณาอย่างรอบคอบในทุกมิติทั้งด้านกฎหมายผังเมืองความเหมาะสมของพื้นที่ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงประโยชน์สาธารณะเพื่อให้การอนุญาตเป็นไปอย่างโปร่งใสเป็นธรรมและคำนึงถึงส่วนรวมเป็นสำคัญนั่นเองนะครับก็พื้นที่ที่มีการสร้าง

0: ลุกล้ำลำน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นทะเลตามลำคลองต่างๆเนี่ยนะครับก็ต้องมีการขออนุญาตอย่างเป็นทางการนะครับส่วนขออนุญาตแล้วจะผ่านไม่ผ่านก็ต้องดูกันด้วยนะครับนี่คืออีกหนึ่งข่าวที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรนะครับเรามาต่อเนื่องกันอีกหนึ่งข่าวนะครับทางจังหวัดชุมพรปล่อยขบวนรถส่งถุงยางชีพและเรือช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทรานะครับเมื่อวันนี้13ตุลาคม2569ณบริเวณหน้าศาลหลักเมืองจังหวัดชุมพรนายเทียนชัยชูกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรร่วมปล่อยขบวนรถนำถุงยางชีพและสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดฉะเชิงเทราโดยมีนางพนกรชูกิติวิบูลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยนายเจริญโชคพรหมชุติมาในอำเภอเมืองชุมพรตลอดจนผู้แทนจากเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรภาคีเครือข่ายร่วมส่งกำลังใจนะครับสำหรับการดำเนินงานในครั้งนี้อยู่ภายใต้โครงการร่วมด้วยขออภัยนะครับร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยซึ่งจัดขึ้นโดยฝ่ายงานสาธารณสงเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดชุมพรร่วมกับหน่วยงานราชการจังหวัดชุมพรสมาคมผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดชุมพรและมูลนิธิเพชรเกษมชุมพรภายใต้ความเมตตาอนุเคราะห์ของพระพรหมวชิระเมธาจารย์เจ้าคณะภาค16และพระครูบัณฑิตธรรมธาดาเจ้าคณะจังหวัดชุมพรโดยในพิธีปล่อยขบวนรถทางพระครูบัณฑิตธรรมธาดาได้ประกอบพิธีพรมน้ำมนต์และสวดบทชยันโตเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมทั้งให้โอวาทแก่คณะทำงานและผู้ขับขี่ให้เดินทางด้วยความระมัดระวังไม่ประมาทและถึงที่หมายโดยปลอดภัยนะครับด้านนายเทียนชัยชูกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรได้กล่าวแสดงความขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันในครั้งนี้ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงน้ำใจของคนไทยในที่ไม่เคยทอดทิ้งกันในยามที่เกิดความเดือดร้อนพร้อมทั้งส่งกำลังใจไปยังผู้ประสบภัยทุกคนให้ผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้และขอให้สถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วสำหรับภารกิจส่งมอบความช่วยเหลือในครั้งนี้มีกำหนดการลงพื้นที่ปฏิบัติงานระหว่างวันที่14ถึง15ตุลาคม2569โดยขบวนรถกระบะและรถบรรทุกกว่า10คันได้ขนย้ายข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นตลอดจนเรือและทีมงานมูลนิธิเพื่อมุ่งให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มกำลังดังสโลแกนของโครงการที่ว่าให้ด้วยใจช่วยด้วยรักแม้น้ำจะหลากแต่ความห่วงใยไม่เคยลดนั่นเองนะครับก็เป็นน้ำใจของพี่น้องชาวจังหวัดชุมพรนะครับที่มีต่อพี่น้องชาวจังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทรานะครับที่ประสบปัญหาน้ำท่วมอยู่ในพื้นที่ในขณะนี้นะครับซึ่งก็มีหลายๆพื้นที่นะครับได้รับผลกระทบน้ำท่วมสูงทำให้ไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตได้อย่างปกตินะครับก็ได้รับความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนนะครับที่ลงไปช่วยเหลือในพื้นที่นั่นเองนะครับเอาล่ะเดี๋ยวไปพักกันอีกสักครู่นึงนะครับกลับมาในช่วงหน้า2โอ2มุมข่าวก็ยังมีเรื่องราวข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรให้ได้ติดตามรับฟังกันต่อสักครู่เดียวครับ
1: Mcot Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญาย
2: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสี Honda Yamaha บริการได้มาตรฐานมั่นใจทุกขั้นตอนเพื่อการขับขี่ที่มั่นใจพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์ Facebook Page ชุมพรเหรียญทองมอเตอร
1: ์ Mcot Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่ว

0: 뭐.
1: ครบทุกเรื่องราวข่าวสารในชุมพรอสมทเพื่อชุมชนรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรสองโอสองมุมข่าวโดยโอนฤมลและโอนันทวัฒน์พบกันทุกวันพุธMCOT Radio Network อสมทชุมพรสองโอสองมุมข่าว
2: กลับมาในช่วงของ2โอ2มุมข่าวนะครับแน่นอนว่ายังมีข่าวมากมายในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรให้ได้ติดตามรับฟังกันนะครับตอนนี้ผมรอสัญญาณจากพี่โอนฤมลอยู่นะครับเดี๋ยวจะเข้าสายเข้ามาพูดคุยข่าวให้ได้ติดตามรับฟังกันนะครับแต่ช่วงนี้ไปพูดถึงเรื่องราวของกิจกรรมนะครับที่อสมทชุมพรกำลังจะจัดขึ้นนะครับนั่นก็คือกิจกรรมเฟ้นหานักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4นะครับเพื่อชิงโล่พร้อมเงินรางวัลกว่า 20,000 บาทชิงชนะเลิศกันในวันที่23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะครับงานนี้ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนกิจกรรมด้วยนะครับขอบคุณสสส.เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีมาร่วมสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนห่างไกลจากปัจจัยเสี่ยงทุกชนิดขอบคุณนิวัฒน์ปรินติ้ง5แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED และงานพิมพ์อิงก์เจ็ตสติกเกอร์ทุกชนิดศูนย์ถ่ายเอกสารโทรศัพท์0775812644ครบเครื่องเรื่องงานพิมพ์ที่นิวัฒน์ปรินติ้ง5แยกธีระนั่นเองนะครับนี่คือผู้ที่จะสนับสนุนกิจกรรมนักพากเรือของเรานะครับที่จะจัดขึ้นในวันที่23ตุลาคมที่จะถึงนี้ในพื้นที่ของตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนั่นเองนะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆนะครับเป็นกิจกรรมดีๆที่เราจัดขึ้นต่อเนื่องกันเป็นปีที่4แล้วนะครับก็เพื่อเฟ้นหานักพากเรือรุ่นใหม่ที่เป็นเด็กและเยาวชนนะครับที่มีความสามารถรวมถึงฝากไปถึงน้องๆเด็กๆและเยาวชนที่มีความสนใจในกิจกรรมนี้ที่ยังไม่ได้สมัครนะครับก็สามารถที่จะโทรมาสมัครก่อนก็ได้นะครับหรือว่าไปคอมเมนต์ใต้โพสต์ในเพจ Facebook สถานีวิทยุอสมทชุมพรก็ได้นะครับโดยให้น้องๆเนี่ยอัดคลิปสั้นๆนะครับเกี่ยวกับการพากเรือแล้วคอมเมนต์ใต้โพสต์กิจกรรมนั้นเลยนะครับเราจะมาเจอกันในรอบชิงชนะเลิศวันที่23ตุลาคมนี้นะครับก็เป็นหนึ่งกิจกรรมที่น่าชื่นชมนะครับมีน้องๆให้ความสนใจอยู่เป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับเอาละครับช่วงนี้นะครับช่วงของรอสายพี่โอนฤมลนะครับก็มาดูข่าวกันก่อนนะครับข่าวจางจังหวัดชุมพรประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีเนื่องในวันนวมินทรมหาราชนะครับโดยเมื่อวานนี้13ตุลาคม2569นายเทียนชัยชูกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยนางพนกรชูกิติวิบูลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรนำคณะข้าราชการตุลาการทหารตำรวจอัยการข้าราชการพลเรือนพนักงานรัฐวิสาหกิจกาชาดจังหวัดชุมพรสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยผู้แทนสถาบันการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ่อค้าข้าพดีและพระสงฆ์นิกรชาวจังหวัดชุมพรได้ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยแต่ละหน่วยงานได้นำพวงมาลาโทนสีเหลืองมาถวายความเคารพณโรงเรียนเทศบาล1บ้านท่าตะเภาอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้านนายเทียนชัยชูกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรวางพวงมาลาถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพระบรมนาถบพิตรที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎร์รวมถึงโครงการพระราชดำริกว่า 4,741 โครงการและการพระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนอีกด้วยนะครับในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรได้นำผู้ร่วมพิธีทุกคนยืนสงบนิ่งเป็นเวลา89วินาทีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จขออภัยนะครับของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยพร้อมทั้งตั้งจิตอธิษฐานในการน้อมนำ

0: แนวทางพระราชดำริมาเป็นเครื่องมือยึดเหนี่ยวในการปฏิบัติหน้าที่และการดำรงตนเพื่อสร้างประโยชน์สุขให้แก่ประเทศชาติตามพระราชปณิธานสืบไปนั่นเองนะครับเมื่อวานนี้นะครับก็หลายๆพื้นที่ก็มีการจัดกิจกรรมกันหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับในจังหวัดชุมพรเองนะครับก็จะมีพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยนะครับโดยเมื่อวันนี้ช่วงเช้านายเทียนชัยชูกิติวิบูลย์นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยนางพนักกรชูกิติวิบูลย์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรก็นำข้าราชการตุลาการทหารตำรวจอัยการข้าราชการพลเรือนพนักงานรัฐวิสาหกิจและทุกภาคส่วนนะครับรวมไปถึงพระสงฆ์ในก่อนชาวจังหวัดชุมพรเข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราชซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพระบรมนาถบพิตรพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์เพื่อแสดงความจงรักภักดีณโรงเรียนเทศบาล1บ้านท่าตะเภาอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนายเทียนชัยชูกิติวิบูลย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรประธานในพิธีก็จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นจุดเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพระบรมนาถบพิตรเจ้าหน้าที่อาราธนาศีลและอาราธนาพระปริตรพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร่วมถวายเครื่องทายธรรมและผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์อนุโมทนาและถวายอดิเรกประธานในพิธีส่งน้ำกรวดน้ำกราบนมัสการพระรัตนตรัยและถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์นะครับหลังเสร็จเส้นพิธีสงฆ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรได้นำหัวหน้าส่วนราชการและพระสงฆ์นิกรชาวชุมพรร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่พระสงฆ์จำนวน89รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพระบรมนาถบพิตรที่ได้ทรงทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการตลอดการครองราช70ปีเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยนั่นเองนะครับเมื่อวานเนี่ยนะครับอย่างที่บอกว่าหลายๆพื้นที่ทั่วประเทศไทยรวมไปถึงต่างประเทศก็มีการจัดกิจกรรมเช่นนี้เช่นกันนะครับก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวไปพักกันสักครู่หนึ่งนะครับกลับมายังมีอีกหลายข่าวให้ติดตามกันในช่วงของ2โอ2มุมข่าวสักครู่เดียวครับ
1: สนับสนุนโดยปุ๋ย Black Cat ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพลิกชีวิตเกษตรกรไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ไม่มีสารตกค้างมั่นใจใช้ปุ๋ย Black Cat
2: หอม
3: เข้มถึงใจ
4: กาแฟเขาทะลุเต็มรสกับกาแฟจากไร่มาตรฐานผลิตภัณฑ์โอท็อป5ดาว7ปีซ้อนโดยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุต้นแบบของเกษตรกรดีเด่นจังหวัดชุมพรปี2546
5: กาแฟเขาทะลุมีหลายรสชาติทั้งกลมกล่อมและเข้มพิเศษ
4: กาแฟเขาทะลุมีจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าร้านค้าและท้องตลาดทั่วไปหรือสั่งซื้อที่0776200009 0936763606 ID Line 0622365272
6: เข้มเต็มรสสดจากไร่ถูกใจแท้กาแฟเขาทะลุ
7: ก็ฝากแฟนๆรายการกันเอาไว้ด้วยค่ะดื่มกาแฟให้ถูกใจนะคะวันนี้กับกาแฟเขาทะลุเลยค่ะด้วยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุเรามีหลายๆสูตรให้คุณได้เลือกกันนะคะชื่นชอบแบบเข้มหรือแบบกลางๆนะคะสุด1ซองสีดำสุด2ซองสีแดงหาซื้อกันได้เลยค่ะที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณนะคะสอบถามกันได้ที่ตัวแทนจำหน่ายชุมนุมสากลชุมพรหรือเครือข่ายสากลทั่วประเทศคิดจะดื่มกาแฟฝากกันเอาไว้ด้วยในใจเลยสำหรับกาแฟเขาทะลุโดยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุนะคะแล้วก็สำหรับพี่น้องชาวสวนพี่น้องเกษตรกรค่ะมีปัญหานะคะเรื่องของผลผลิตไม่ค่อยจะดีเลยใช่ไหมคะมีปัญหาใบเหลืองยอดไม่เดินต้นโตช้าวันนี้ใช้ Black Cat นะคะฉีดพ่นเป็นปุ๋ยให้ทางใบคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็มีพี่น้องเกษตรกรหลายๆคนค่ะที่เอาไปใช้กับทุเรียนนะคะปาล์มน้ำมันยางพาราจริงก็ใช้ได้กาแฟนี่ก็ใช้ได้ดีเลยใช้ได้กับพืชผักผลไม้ทุกชนิดวันนี้ลองเปิดใจใช้นะคะคุณผู้ฟัง1ชุดใช้อย่างต่อเนื่องนะ 1,980 บาท1ชุดจะผสมน้ำได้ 2,000 ลิตรค่ะเฉลี่ยแล้วตกลิตรละไม่ถึงบาทนะแล้วก็วันนี้ใช้ควบคู่กันไปกับ Black Cat วันยาเชื้อราที่ปลอดภัยมากๆ1ลิตรก็ผสมน้ำได้ถึง 1,000 ลิตรนะคะราคา 1,540 บาทค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ตอนนี้ปุ๋ย Black Cat เราก็มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อ6ชุดแถม1ชุดกันไปเลยซื้อ10แถม2กันไปเลยหรือซื้อยกลังมีราคาพิเศษให้สอบถามที่อสมทชุมพรนะคะหรือ

ติดต่อบริษัทเกตประทานพรค่ะโดยคุณเกียร์0634596939นะคะ0634596939ฝากคุณผู้ฟังกันเอาไว้ด้วยนะคะเรื่องราวดีๆของเรานะคะสนับสนุนโดยกาแฟเขาทะลุรสชาติเข้มแท้ต้องกาแฟเขาทะลุด้วยกลุ่มเกษตรกรทำ

0: น้ำได้ 2,000 ลิตรสูตรเดียวจบช่วยในการเจริญเติบโตของพืชลดความเครียดในทุกฤดูกาลผลผลิตมีคุณภาพดีรสชาติดีสีสวยเร่งรากเร่งแป้งดึงช่อลงหัวแตกกอปุ๋ย Black Cat โดยบริษัทเกตประทานพรจำกัดสอบถามโทร063-459-6939หรือติดต่อสถานีวิทยุอสมทชุมพร
1: ครบทุกเรื่องราวข่าวสารในชุมพรอสมทเพื่อชุมชนรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร

0: โอ2มุมข่าวโดยโอ๋ณรุมลและโอ๋ณัณฑวัฒน์พบกันทุกวันพุธ Mcot Radio Network อสมทชุมพร2โอ๋2มุมข่าว
1: ครับคุณผู้ฟังครับกลับมาต่อเนื่องในช่วงที่2กับ2โอ2มุมข่าวนะครับตอนนี้พี่โอ๋ณรมนอยู่ในสายแล้วด้วยนะครับสวัสดีครับพี่โอ๋ครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อยู่นอกพื้นที่นะคะพอดีว่ามารักษาการที่อสมทระนองค่ะแต่ก็ยังคงมีประเด็นข่าวสารนะคะที่จะมารายงานพูดคุยกันค่ะวันนี้อยู่ที่สำนักงานสาธารณสุขนะคะจังหวัดระนองค่ะเขาก็มีโครงการเด็กไทยใฝ่ดีนะคะซึ่งก็มีแพทย์หญิงคุณหมอพรทิพย์นะมาเป็นวิทยากรให้กับน้องๆเด็กๆด้วยก็ถือว่าเป็นโครงการดีๆนะคะที่เกิดขึ้นในพื้นที่ระนองก็เล่าสู่กันฟังนิดนึงนะคะน้องโอ
1: ๋
2: สำหรับในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรบ้านเราค่ะวันนี้มีประเด็นข่าวอะไรที่น่าสนใจเนี่ยก็คงจะมีหลายๆเรื่องนะคะที่มั่นใจว่าน้องโอ๋รายงานประเด็นข่าวเรื่องของการปล่อยขบวนรถถุงยังชีพไปช่วยเหลือผู้ประสงค์ทุกข์ภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและจันทบุรีแล้วหรือยังคะ
1: ครับรายงานไปแล้วนะครับก็เมื่อวานรถเยอะเลยทีเดียวนะครับหลายคันนะฮะสิ่งของเยอะมากนะครับ
2: ก็เป็นน้ำใจเนาะของคนชุมพรที่ส่งต่อค่ะไปให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนนะคะในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยนะก็เอาเป็นว่าชุมพรบ้านเราเองนี่ยังคงมีการเตือนกันอยู่ใช่ไหมคะ
1: วันนี้อ
2: ีกวันนึงนะ
1: ใช่ครับ
2: ต้องเฝ้าระวังในเรื่องของฟ้าฝนนะระนองเองเนี่ยบางจุดก็มีฝนตกนะน้องโอนะ
1: ครับ
2: ก็เดี๋ยวตกหนักเดี๋ยวแดดออกค่ะรู้สึกว่าวันนี้จะเป็นสองฤดูเลย
1: ครับตอนนี้ก็ยังคึกคักอยู่เรื่องของการถือศีลกินเจในพื้นที่ของระนองคึกคักไหมฮะ
2: โอ้คึกคักค่ะนะก็เห็นว่ามีศาลเจ้าหลายศาลเจ้าหลายสถานที่เลยแต่ว่าขบวนใหญ่เนี่ยที่เขาจะมีการแห่เจ้าเข้าทรงเนี่ยประมาณวันที่16ตุลานี้นะคะส่วนบ้านเรานี่ก็คึกคักกันหลายพื้นที่เหมือนกันใช่ไหมคะน้องโอ๋
1: ใช่ครับ
2: นะเพราะว่าแต่ละอำเภอเขาก็จะมีศาลเจ้าไง
1: ครับ
2: เนี่ยค่ะ
1: ทุกโรงเจนะครับตอนนี้คึกคักนะครับโรงเจเล็กโรงเจใหญ่นะครับก็มีพิธีเรื่องของงานเทศกาลถือศีลกินเจกันทุกศาลเจ้าเลยทีเดียวนะครับ
2: ค่ะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวมารายงานเรื่องของประเด็นข่าวนี้ละกันนะคะเนื่องจากว่าเดี๋ยววันศุกร์ที่จะถึงนี้นะทีมงานอสมทชุมพรเราเนี่ยก็จะไปร่วมงานแถลงข่าวงานประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธงชิงโล่และถ้วยพระราชทานมรดกวัฒนธรรมแห่งลุ่มน้ำหลังสวนและของชาตินะคะ16ตุลาคมที่จะถึงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งงานสำคัญของจังหวัดชุมพรนะคะแล้วก็เป็นต้นกำเนิดขึ้นโขนชิงธงค่ะซึ่งอยากจะประชาสัมพันธ์ให้หลายๆท่านเนี่ยได้รับทราบรายละเอียดแล้วก็ข้อมูลดีๆนะคะเพราะว่ากิจกรรมเนี่ยเขาก็มีหลากหลายนะโอ้โหโดยเฉพาะในเรื่องของกิจกรรมมหกรรมสินค้าของดีชุมพรช่วงนี้จะเริ่มตั้งแต่22-31ตุลาคม

0: ส่วน 25-30 ตุลาคมเนี่ยจะมีกิจกรรมลานวัฒนธรรมสายน้ำศรัทธาจิตวิญญาณแห่งลุ่มน้ำหลังสวนซึ่งได้มีการสัมภาษณ์พูดคุยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำงานเนี่ยก็บอกว่าจะมีกิจกรรมหลายๆกิจกรรมดังนั้นอยากจะให้คุณผู้ฟังนะคะพี่น้องประชาชนเนี่ยได้ไปร่วมกิจกรรมในส่วนของลานวัฒนธรรมนะคะเพราะว่าเขามีกิจกรรมของเด็กเยาวชนนะคะแล้วก็ประชาชนด้วยแล้วก็จะมีมุมถ่ายรูปสวยๆนะคะกิจกรรมดีๆที่หลากหลายมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นการประกวดวงดนตรีของเยาวชนนะคะการประกวดร้องเพลงทั้งระดับเยาวชนแล้วก็ประชาชนนะคะการแสดงศิลปะวัฒนธรรมนะคะอย่างมโนราของโรงเรียนสาธารณวิทยาใช่ไหมคะแล้วก็ยังมีหนังตะลุงด้วยเรียกได้ว่าเป็นลานวัฒนธรรมที่รวบรวมกิจกรรมเนี่ยหลากหลายมากมายเลยส่วน25ตุลาคมค่ะอันนี้เทศกาลอาหารพื้นถิ่นเมืองหลังสวนหรือว่ากิจกรรมเปิดเมืองกินฟรีนั่นเองนะคะน้องโอ๋
1: ครับ
0: อันนี้นี่ก็จะมีไฮไลท์เรื่องของของกินเนี่ยบนถนนหลังสวน
1: ซึ่
0: งก็จะมีภาคเอกชนภาคประชาชนเนี่ยมาบริการอาหารเครื่องดื่มให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็คนในพื้นที่นะคะได้ร่วมกิจกรรมกันส่วน26ตุลาคมค่ะจะมีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านนะคะแล้วก็มีการสมโภชเรือพระบกด้วยอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ห้ามพลาดเลยนะคะเพราะว่าการสมโภชเรือพระบกเนี่ยจะมีเรือพระบกจากสังกัดวัดต่างๆอำเภอต่างๆในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำหลังสวนเนี่ยที่จะมาอยู่บริเวณถนนหลังสวนนะคะจะได้ชมความสวยงามของเรือพระบกนะคะแล้วก็ได้มาร่วมทำบุญมากกว่า10วัดขึ้นไปอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็เช้าวันที่27ตุลาคมเนี่ยก็มาร่วมทำบุญตักบาตรเทโวพ่อท่าป่านะคะแล้วก็ชมขบวนแห่เรือพระบกนะคะก็มีขบวนการแข่งขันกองยาวด้วยโหแล้วก็มีขบวนสวยงามน่ะหลากหลายมากมายนะคะอันนี้ในภาคเช้าส่วนภาคบ่ายก็จะไปดูขบวนเรือพระน้ำนะคะปีนี้เนี่ยมั่นใจว่าจะมีกี่สังกัดกี่ลำนะคะที่จะส่งเข้ามาแต่นี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งสีสันงานดีๆนะคะกับงานประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธงแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นการแข่งขันเรือยาว32ฝีพายนะคะต้นกำเนิดขึ้นโขนชิงธงเนี่ยตั้งแต่วันที่27ถึง31ตุลาคมนะคะซึ่งการแข่งขันเรือยาวนี่ก็มีหลายประเภทค่ะจะสนุกสนานตื่นเต้นกันมากๆนะคะเพราะว่าเป็นมรดกภูมิปัญญาของคนรุ่นเก่าอ่ะที่เขาได้สร้างเอาไว้ให้กับคนรุ่นใหม่ได้รักษาแล้วก็สืบทอดต่อๆกันมานะน้องโอ๋น
1: ะ
0: แล้วก็ที่สำคัญเนี่ย31ตุลาคมก็จะมีการถ่ายทอดสดทางไทย PBS ให้ได้ชมกันตั้งแต่4โมงเย็นจนถึง6โมงเย็นกันเลยทีเดียวนี่คือในส่วนของงานประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธงซึ่งปีนี้ปีที่183แล้วนะคะ
1: โอ้ยาวนานมาก
0: งานประเพณีที่หลายๆคนอาจจะเคยมาแล้วแต่หลายคนอาจยังไม่เคยไปดังนั้นอยากจะเชิญชวนแล้วก็ประชาสัมพันธ์เน้นย้ำนะคะว่าเป็นหนึ่งงานที่หนึ่งในสยามแล้วก็อันซีนไทยแลนด์ต้นกำเนิดขึ้นโขนชิงธงนะคะงานนี้จะมีในช่วงของเดือนตุลาคมนี้แหละดังนั้นก็ห้ามพลาดนะคะเป็นกิจกรรมดีๆที่นำมารายงานพูดคุยกันนะน้องโอ๋ในช่วงนี้ค่ะ
1: จับวันที่เท่าไหร่นะครับพี่โอ๋ครับเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับงาน
0: ค่ะ22
1: ถ
0: ึง31ตุลาคมค
1: ่
0: ะ
1: โอ้ครับ
0: นะงาน22นี่ก็จะเป็นงานมหกรรมสินค้าไงน้องโอ๋แต่ว่าการแข่งขันเรือยาวเนี่ยจะเริ่ม27นะคะ27ถึง31ตุลาคมดังนั้นเนี่ยเตรียมการเอาไว้ล่วงหน้าเนิ่นๆได้เลยวางแผนได้เลยนะคะแล้วก็ปีนี้เนี่ยมันมีวันหยุดด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: วันเสาร์อาทิตย์ด้วยเนี่ยอ่ะก็มาชมการแข่งขันกันนะคะเป็นกิจกรรมดีๆที่ไม่อยากให้คุณพลาดแล้วก็ถ้าสังเกตดีๆนะน้องโ
1: อ๋
0: ที่บริเวณแม่น้ำหลังสวนก็คือด้านหลังเทศบาลเมืองหลังสวนน่ะเราจะเห็นสะพานรถไฟซึ่งมันจะมีลักษณะแปลกแล้วไม่เหมือนใครนะคะเพราะว่าสะพานแห่งนี้เนี่ยมีประวัติแล้วก็มีตำนานถ้าสังเกตให้ดีเนี่ยอีกด้านนึงจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมอีกด้านนึงจะเป็นทรงโค้งนะคะมันจะไม่เหมือนที่ไหนอ่ะนะคะแล้วก็เป็นสะพานรถไฟที่มีประวัติตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่2นะคะคือบางคนอ่ะมาเที่ยวอ่ะอาจจะไม่ได้สังเกตเลยนะโอ๋แต่ว่าพอมาปีนี้แล้วลองสังเกตดูจะเห็นความแตกต่างความพิเศษของสะพานรถไฟแห่งนี้นะคะที่เรียกได้ว่าแปลกแล้วไม่เหมือนใครนะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ที่อยากจะบอก กับคุณผู้ฟังกันเอาไว้ด้วยค่ะ
1: ครับก็เห็นในโปสเตอร์ของงานแต่ละปีนะครับก็จะมีรูปสะพานรถไฟอยู่ทุกปีบางคนก็ไม่ได้สังเกตนะครับว่าทำไมต้องมีรูปของสะพานรถไฟนะครับแต่ว่าถ้าดูลึกๆแล้วมันมีที่มาที่ไปเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะนะคะลองสังเกตกันดูแล้วกันค่ะมาเที่ยวงานกันนะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็ยังมีข่าวอื่นๆในพื้นที่ของชุมพรบ้านเรายังมีอะไรบ้างคะน้องโอในช่วงนี้
1: ครับก็ยังมีหลายข่าวนะครับเป็นกิจกรรมของจังหวัดชุมพรที่จัดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นงานถือศีลกินเจนะครับที่มีการเปิดงานไปเมื่อวันที่9ที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีอีกหลายๆข่าวนะครับเดี๋ยวยังไงก็จะได้มาพูดคุยมาเล่าสู่ให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันต่อนะครับก
0: ็
1: ขอให้พี่โอไปประชุมต่อดีกว่านะครับเพราะว่าทราบว่าติดอยู่ในที่ประชุมด้วยเมื่อสักครู่
0: ใช่ค่ะนะคะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวติดตามประเด็นข่าวสารต่างๆนะคะในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรกันต่อนะคะแล้วก็มีเรื่องราวข่าวสารไหนอ่ะที่ใครอยากจะส่งข่าวมาให้ทีมงานอสมทเราได้ช่วยกันประกาศประชาสัมพันธ์ก็ติดต
1: ่อง
0: านได้ทั้งโอนะคะโอน
1: ร
0: มนแล้วก็ทั้งโอนันทวัฒน์หรือจะเป็นดีเจนุ่นก็ได้นะคะในช่วงนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะที่ติดตามรับฟังกันนะคะในช่วงของอสมทเพื่อชุมชนของโอสองมือข่าวนะคะไว้เจอกันใหม่นะคะสว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ค่ะ
1: ครับสวัสดีครับนี่ก็เป็นพี่โอนฤมลนะครับที่ดำเนินรายการคู่ในช่วงของ2โอ2มุมข่าวนะครับแต่ว่าวันนี้พี่โอติดงานอยู่ที่จังหวัดระนองนะครับเนื่องจากว่าพี่โอนฤมลเนี่ยนะครับไปรักษาการนายสถานีวิทยุอสมทระนองด้วยนะครับฉะนั้นดู2จังหวัดเนี่ยก็อาจจะดูยุ่งๆกันสักนิดหนึ่งนะครับก็เมื่อสักครู่เนี่ยนะครับก็ผมก็โทรไปเพื่อให้ได้พูดคุยกันในรายการช่วงของ2โอ2มุมข่าวนะครับมาดูอีกหนึ่งข่าวในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรนะครับเรื่องของจังหวัดชุมพรเนี่ยมีการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยสำรวจจุดเสี่ยงและระบายน้ำในเขตเทศบาลเมืองชุมพรนะครับโดยเมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมานายวิศรุตปาลคเชนนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยนายเอกวีหานพานิชหัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรโดยมีผู้แทนจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค4สำนักงานทรัพยากรน้ำที่10โครงการชลประทานชุมพรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชุมพรและเทศบาลเมืองชุมพรเข้าร่วมประชุมณห้องประชุมนางฟ้าเทศบาลเมืองชุมพรอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะครับภายหลังการประชุมคณะได้ร่วมกันลงพื้นที่บริเวณคลองระบายน้ำม่วงค้อมและคลองตาด้วงเพื่อสำรวจพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองชุมพรตรวจสอบระบบระบายน้ำประตูระบายน้ำและศักยภาพของคลองผันน้ำภายใต้โครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพรเพื่อประเมินความพร้อมของระบบระบายน้ำและเตรียมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่นะครับนอกจากนี้แล้วยังได้มีการเยี่ยมจุดรับบริจาคขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรณท่าเทียบเรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรตำบลท่ายางอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรซึ่งเป็นศูนย์อพยพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรด้วยทั้งนี้การประสานความร่วมมือและบูรณาการในการทำงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัยตลอดจนสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดชุมพรได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีนั่นเองนะครับเนื่องจากว่าจะมีการประกาศนะครับบอกว่าจะมีฝนตกหนักในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรระหว่างวันที่14ถึง15ตุลาคมนี้นะครับทางจังหวัดชุมพรก็มีการเตรียมพร้อมเตรียมรับมือกันอย่างเข้มแข็งกันเลยทีเดียวนะครับเอาละครับในช่วงท้ายกับช่วงของ2โอ2มุมข่าวนะครับมาดูข่าวของจังหวัดชุมพรนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเปิดงานเทศกาลถือศีลกินเจประจำปี2569เพื่อสืบสานวัฒนธรรมจีนเสริมสิริมงคลและความสามัคคีในชุมชนนะครับโดยเมื่อวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมานายเทียนชัยชูกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลถือศีลกินเจประจำปี2569และพิธียกเสาตะเกียงโรงเจรักศีลธรรมปากน้ำชุมพรโดยมีนางพนกรชูกิติวิบูลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรหัวหน้าส่วนราชการนายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำชุมพร ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประธานกรรมการมูลนิธิรักศีลธรรมปากน้ำชุมพรองค์กรจีนในจังหวัดชุมพรคณะกรรมการจัดงานผู้มีจิตศรัทธาและประชาชนผู้ร่วมถือศีลกินเจเข้าร่วมงานณโรงเจรักศีลธรรมปากน้ำชุมพรตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะครับเทศกาลถือศีลกินเจเป็นประเพณีอันดีงามของบรรพบุรุษชาวไทยเชื้อสายจีนได้ปฏิบัติและสืบทอดกันมาอย่างยาวนานกว่า119ปีเพื่อเชิญชวนประชาชนร่วมละเว้นการเบียดเบียนชีวิตสัตว์งดเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์และหันมารับประทานอาหารเจตลอดจนประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงามทั้งกายวาจาและจิตใจภายในงานนะครับมีการประกอบพิธีบวงสรวงสักการะเทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจัดเตรียมอาหารเจมงคลไว้บริการแก่ผู้มีจิตศรัทธาซึ่งจะช่วยชำระล้างร่างกายและจิตใจให้บริสุทธิ์เกิดความเป็นสิริมงคลเสริมสร้างบุญกุศลอันยิ่งใหญ่แก่ตนเองและครอบครัวนับเป็นการร่วมมือร่วมใจกันสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไปตลอดจนเสริมสร้างความสามัคคีและพลังความศรัทธาอันเข้มแข็งของคนในชุมชนอีกด้วยนะครับก็เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเมื่อวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมานะครับส่วนเมื่อวันที่9ตุลาคมเนี่ยนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนะครับพร้อมทั้งหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับก็ร่วมกันเปิดงานเทศกาลประเพณีเทศกาลถือศีลกินเจประจำปี2569ที่มูลนิธิชุมพรการกุศลสงเคราะห์อำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะครับก็มีกิจกรรมยิ่งใหญ่ที่จัดขึ้นอยู่เป็นประจำทุกปีเช่นกันนะครับเอาละครับในช่วงของรายการ2โอ2มุมข่าววันนี้เวลาหมดแล้วนะครับต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังเราจะเจอกันได้ใหม่ในทุกๆวันพุธ13นาฬิกาถึง13นาฬิกา58นาทีโดยประมาณหรือว่า14นาฬิกาแหละนะครับก็ทางสถานีวิทยุอสมททั้ง2ความถี่นะครับ 90.75 และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์วันนี้ผมโอนันทวัฒน์พูดถึงกำเนิดลาไปก่อนนะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งในช่วงของจิโกยามบ่าย3โมงสวัสดีครับ
2: 2โอ้2มุมข่าวโดยโอ๋นนฤมลและโอ๋นันทวัฒน์พบกันทุกวันพุธ Mcot Radio Network อสมทชุมพร2โอ๋2มุมข่าว

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: นี้เวลา14นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองศิริศักดิ์เผยบินถกอันครอสรอบ2 16ตุลาคมนี้แต่ส่งปากรบินล่วงหน้าเตรียมเอกสารสรุปตอบคำถามคณะประนอมนายศิริศักดิ์ วงศ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการประชุมคณะกรรมาธิการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันครอสระหว่างไทยกับกัมพูชารอบที่2ในวันที่14ถึง17ตุลาคมนี้ที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์ว่าจะเดินทางในวันที่16ตุลาคมนี้ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นเรื่องทางเทคนิคโดยขณะนี้นายประกรณ์ดินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเดินทางล่วงหน้าไปก่อนแล้วพร้อมกับอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายซึ่งมีการเตรียมเอกสารพร้อมอยู่แล้วและจะมีการสรุปประเด็นต่างๆรวมถึงตอบข้อซักถามของคณะประนอมซึ่งเป็นขั้นตอนที่เขาอยากรู้ว่าแต่ละฝ่ายใช้หลักการอะไรในการกำหนดเส้นต่างๆที่ต่างฝ่ายต่างอ้างสิทธิ์ซึ่งของเราไม่มีปัญหาเพราะขีดเส้นตามกฎหมายอยู่แล้วส่วนกรณีกัมพูชามีการขีดเส้นใหม่เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายนั้นไม่เป็นไรไทยยืนยันตามเส้นของไทยและเมื่อได้ศึกษาคงจะเห็นว่าเส้นของแต่ละฝ่ายเป็นอย่างไรเมื่อถามถึงกรณีเขื่อนดักตะกอนนายศิริศักดิ์กล่าวว่าขอให้โฟกัสเรื่องปัจจุบันก่อนสุภมาศบอกนึกไม่ออกอะไรคือใจผุพังหลังถูกระบุในรายชื่ออภิปรายสักฟอกมั่นใจชี้แจงได้ไม่มีอะไรน่ากังวลนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กรณีเป็นหนึ่งในรายชื่อที่ฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจมีการเตรียมตัวอย่างไรโดยระบุว่ามีการเตรียมตัวทั้งพักเตรียมข้อมูลต่างๆแบบที่เคยทำมาและมั่นใจในการชี้แจงส่วนข้อกล่าวหาที่ฝ่ายค้านใช้มองว่าใช้คำกว้างไปหรือไม่นางสาวสุภมาศกล่าวว่าเห็นว่ารัฐมนตรีทั้ง18คนมีข้อความกล่าวหาคล้ายกันโดยทั้ง18คนยังไม่ได้หารือกันมองว่าเป็นเรื่องของพรรคภูมิใจไทยและพรรคร่วมรัฐบาลมากกว่าเมื่อถามว่าข้อกล่าวหาที่ระบุว่าใจผุพังมองว่าเป็นเรื่องอะไรนางสาวสุภมาศกล่าวว่าเดาไม่ถูกแต่ยืนยันว่าทุกคนในพรรคมีความพร้อมเพราะทำงานกันมาระยะหนึ่งแล้วชี้แจงในเรื่องของผลการทำงานของเราได้เมื่อถามย้ำว่าข้อกล่าวหามีความคล้ายกับนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีมองว่ามีความเชื่อมโยงกันหรือไม่นางสาวสุภมาศกล่าวว่าไม่ได้วิเคราะห์อย่างนั้นรอฟังและรอตอบส่วนหลักฐานเด็ดส่วนตัวนึกออกหรือไม่ว่าเป็นเรื่องอะไรนางสาวสุภมาศกล่าวว่าตอนนี้กำลังนึกอยู่รอเขาเปิดเขาจะได้บอกมาส่วนจะต้องมีการติวการบ้านก่อนหรือไม่ตนเตรียมการบ้านตั้งแต่เริ่มแรกเป็นรัฐมนตรีว่าที่ทำอะไรมาบ้างพร้อมย้ำว่าไม่มีอะไรน่ากังวลทำดีที่สุดทุกวันจังหวัดกระบี่รวมพลคนกินเจ87ฐานเต้าครั้งที่20บวงสรวงศาลหลักเมืองเสริมชะตาดวงเมืองกระบี่นิตยามณีรัตน์รายงานครับ
3: วันนี้บริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดกระบี่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่เทศบาลเมืองกระบี่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกระบี่และศาลเจ้าในจังหวัดกระบี่ได้รวมพลคนกินเจครั้งที่20จำนวน87ศาลเจ้ารวมกว่า 2,000 คนประกอบพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองจังหวัดกระบี่เสริมชะตาดวงเมืองกระบี่เพื่อเป็นสิริมงคลตามหลักประเพณีและความเชื่อของคนไทยเชื้อสายจีนก่อนพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองได้จัดพิธีสักการะอนุสาวรีย์รัชกาลที่5พิธีสวดมนต์เช่เมยการเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นศาลเจ้าเช่งตุ้ยจ้อสู้กงนำพระผู้ใหญ่ขึ้นบนศาลหลักเมืองทำพิธีอัญเชิญเทพเจ้าบูชา16ชั้นฟ้า15ชั้นดินเสริมชะตาดวงเมืองกระบี่นายอังคูลศรีลาเทวากุลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกระบี่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่และรองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ขึ้นบวงสรวงศาลหลักเมืองทั้ง4ทิศเพื่อความเป็นสิริมงคลและขอให้ประชาชนชาวจังหวัดกระบี่และผู้ที่เข้ามาอาศัยมีความเจริญมีความมั่งคั่งสมบูรณ์ภูมิสุข จากนั้นขบวนศาลเจ้าทั้ง87ศาลเจ้าพร้อมด้วยสายานุสิตกว่า 2,000 คนต่างทยอยออกจากบริเวณศาลหลักเมืองออกรับไหว้และให้พรกับลูกหลานผู้มารับไหว้นิตยามณีรัตน์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดกระบี่ค่ะ
4: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
6: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
7: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
6: หรอใช้ยากไหมล่ะ
7: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
7: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
6: อืมดีจังโอเคเลย
8: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: สนับสนุนโดย
9: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
10: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
11: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
12: เติ้นน่าจะฮอตฮิตกาแฟซองทรีอินวันแต่มันเค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตฮิตกาแฟซองทรีอินวันที่เค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันต้ากาแฟโกบิโก้แมคเกียโต้ทรีอินวันหอมเค็มรสชาติลงตัว
13: เอาละครับตอนนี้ขอไฟพร้อมเพราะการสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่นายหัวอย่างแน่นอน
14: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
15: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากย์เรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รอบชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 นเป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
14: มาพากให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่และคว้าแชมป์ไปให้ได้นักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นขนชิงทองไป4
16: ขึ้นขนชิงทองโอแม่ชมน้องช่วยเชียร์พี่ที
17: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4ชิงโล่พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยสสส.เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาหลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนิวัฒน์ปรินติ้ง5แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED ศูนย์ถ่ายเอกสารโทร077-581-264มูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนสามัคคีคือพลังโดยพลตำรวจโทวรรณรัตน์คชรักษ์ประธานมูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนแผงทุเรียนผู้ใหญ่ตู่ตำบลวังตะกอรับซื้อทุเรียนคุณภาพระดับส่งออกซื้อขายทุเรียนสอบถามผู้ใหญ่ตู่โทร081-895-5850
0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: MCOT Radio Network ช่วงสุขใจไปกับเพลงโดย DJ โอนฤมล

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะทักทายกันค่ะช่วงเวลาของรายการสุขใจไปกับเพลงนะคะอยู่ดูแลเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันที่นี่เช่นเดิมเดโอนรุมนค่ะ Mcot Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 นะคะส่งความสุขความสบายใจด้วยเสียงเพลงที่คุณได้ฟังกันที่นี่เลยค่ะนะคะอสมทชุมพรของเรา2คลื่นความถี่ค่ะครอบคลุมชัดเจนในพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดบางส่วนนะคะของสุราษฎร์ธานีของระนองของประจวบคีรีขันธ์นะคะฟังกันอยู่ที่ไหนอย่างไรนี่ทักทายกันได้ร่วมพูดคุยกันได้นะคะมีงาน

เพลงเพราะๆค่ะที่มาให้กำลังใจคุณผู้ฟังกันที่นี่ผ่านทาง077641567นะคะ077641567ค่ะคุณผู้ฟังสำหรับช่วงนี้ก็ผ่อนคลายสบายใจกันด้วยเพลงเพราะๆนะคะที่เอามาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะจังหวะเร็วจังหวะช้ากันบ้างนะคะจะได้เป็นเพื่อนในการทำงานเป็นเพื่อนในการเดินทางกับคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้นะคะไปค่ะฟังเพลงกันก่อนแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ลุกขึ้นนะคะบิดซ้ายบิดขวาสำหรับคนที่นั่งทำงานนานๆนะอันนี้ลุกขึ้นขยับร่างกายกันบ้างแล้วก็ดื่มน้ำจิบน้ำกันเอาไว้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังอ่ะด้วยความห่วงใยกันเสมอก็มาเตือนกันในช่วงนี้ค่ะ

คุณผู้ฟังคะในช่วงนี้นะคะสุขใจไปกับเพลงค่ะกับช่วงคุณขอมาเราจัดให้ปกติเปิดสาย5สายใช่ไหมคะวันนี้ขออนุญาตหยุดอีก1วันนะคะก็ยังทักทายกันหลังไมค์ได้ค่ะคุณผู้ฟังนะคะอยากฟังงานเพลงไหนร่วมพูดคุยกันได้เลยนะคะ0776415567หรือถ้าไม่ได้ฟังผ่านคลื่นวิทยุที่ 90.75 หรือว่า 104.75 ก็ฟังผ่านทางออนไลน์ก็ได้นะคะหรือไปโหลดแอปพลิเคชัน Mcord Connect ก็ได้ค่ะก็มีหลายๆช่องทางนะคะในการที่จะติดตามรับฟังวิทยุอสมทของเรานะคะปกติแล้วแฟนๆรายการจะรอช่วงนี้ค่ะช่วงคุณขอมาเราจัดให้นะคะวันนี้งด1วันนะอย่างงอนกันนะคะเดี๋ยวบอกว่าดีเจไม่เปิดสายแต่ก็ยังโทรมาได้คุณผู้ฟังบางทีก็อาจจะมีภารกิจนะคะจัดรายการนี่แหละแต่ว่าบางทีอาจจะมีงานด่วนๆนิดนึงนะคะบางทีก็ไม่สะดวกที่จะเปิดสายนะไม่ว่ากันนะแต่ว่าพูดคุยกันได้ค่ะคุณผู้ฟังรวมไปถึงบริษัทห้างร้านต่างๆด้วยนะคะที่สนใจอยากจะลงสื่อโฆษณาก็สามารถที่จะติดต่อกันมาค่ะที่วิทยุอสมทชุมพรของเราทั้ง2คลื่นความถี่นะคะจะเป็นติดต่อที่โอนรมนก็ได้ดีเจนุ่นกนกพรก็ได้หรือว่าดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดก็ได้นะคะติดต่อกันมาได้เลยค่ะมีงบประมาณเล็กน้อยแบบไหนอย่างไรพูดคุยกันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะไปฟังเพลงกันต่อละกันคุณผู้ฟังอีกหนึ่งช่วงนะคะส่งเพลงเพราะเป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังในช่วงนี้ค่ะสุขใจไปกับเพลงจ้า

0: เอาละค่ะสำหรับเรื่องราวของงานเพลงได้ฟังเพราะๆกันไปนะคะก็มีเรื่องราวดีๆนี่ต้องมาขอบคุณด้วยนะคะสำหรับผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนกิจกรรมเฟ้นหานักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4นะคะชิงเงินรางวัลแล้วก็มีโล่รางวัลด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะชิงชนะเลิศค่ะ23ตุลาคมนี้ 9:30 น.นะคะมีการอบรมฟรีค่ะแล้วก็ประกวดแข่งขันกันณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนนะคะต้องขอบคุณค่ะศาลจังหวัดหลังสวนพร้อมบริการประชาชนให้ได้รับความเป็นธรรมและเสมอภาคโดยยึดหลักนิติธรรมปรึกษาข้อกฎหมายสอบถามได้เลยที่077-541-068นะคะทกส.สาขาหลังสวนค่ะเคียงคู่รู้ค่าประชาชนเป็นมากกว่าธนาคารผูกพันดูแลเกษตรกรนะคะปรึกษาสินเชื่อเพื่อการเกษตรสอบถามได้เลยค่ะ077-541-371นะคะและทกส.สาขาชุมพรด้วยนะคะ077-501-051ค่ะสหกรณ์การเกษตรหลังสวนเรามีสินค้าทางการเกษตรสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะรับสมัครสมาชิกปีละ2ครั้งรับเงินปันผลดอกเบี้ยสูงค่ะสนใจสมัครสมาชิกสอบถามได้ที่077-541-139นะคะขอบคุณร้านเจ๊เอียดตลาดอวยชัย2อำเภอหลังสวนค่ะจำหน่ายผลไม้รับซื้อหมากแห้งนะคะมีน้ำแกงส้มสำเร็จรูปรสเด็ดจัดจ้านเลยค่ะโทรสั่ง064-929-4232นะคะพลังรวมช่างหลังสวนค่ะเต็มที่ช่วยเหลือสังคมส่วนรวมอย่างจริงใจนะคะขอบครัวค่ะขอบคุณนะคะครัวคุณเอปากตะโกโฮมสเตย์ค่ะที่พักสบายบริการหมูกระทะหลักร้อยวิวหลักล้านนะคะอร่อยริมคลองธรรมชาติฮิวใจค่ะเปิดบริการทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะจองโต๊ะเลยก็โทร090-970-3895ค่ะลุงต้อจัดเต็มหลังสวนลิสซิ่งจำหน่ายรถยนต์มือ2คุณภาพอยู่ขาล่องใต้ตำบลวังตะกอนอำเภอหลังสวนนะคะหารถยนต์มือ2คุณภาพดีถามเลยค่ะลุงต้อจัดเต็ม083-692-6540ห้องอาหารคุณสาหร่ายค่ะจุดพักรถของคนเดินทางนะคะบริการอาหารเครื่องดื่มครบจบที่นี่เลยเปิดบริการจุดชาร์จรถ EV ด้วยนะคะที่ร้านคุณสาหร่ายค่ะเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงขอบคุณแผงทุเรียนน้องปลื้มนะคะโดยคุณจักรินว่องไววานิชค่ะตำบลวังตะกอนอำเภอหลังสวนรับซื้อทุเรียนคุณภาพให้ราคาดีนะคะสอบถามเลยค่ะ081-536-1153นะคะ Freshy Tea Bar จากสาหร่ายทะเลลึกชาเขียวเร่งผมยาวหยุดผมร่วงสร้างผมใหม่เพื่อสุขภาพผมที่ดีนะคะโดยคุณทัพทวนทำพักดีค่ะสั่งซื้อออนไลน์ก็เว็บไซต์ teabar.com หรือ ID Line ก็087-594-4194นะคะนี่คือผู้ใหญ่ใจดีที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรมเฟ้นหานักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นขนชิงธงปี4นั่นเองค่ะ
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
2: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์ Facebook Page ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
3: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM001 ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ shopmania
4: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mcot Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
1: Mcot Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
5: Mcot Radio Network ช่วงสุขใจไปกับเพลงโดย DJ โอนฤมล

สำหรับเรื่องราวดีๆที่อยากจะฝากกันเอาไว้ในช่วงนี้กับเครื่องฟอกอากาศค่ะช่วงนี้ไม่ว่าจะออกไปนอกบ้านหรืออยู่ในบ้านนะคะหลายคนรู้สึกเหมือนกับว่าอากาศมันหนักๆฝุ่นควันเยอะใช่ไหมคะหายใจก็ไม่ค่อยจะโล่งโดยเฉพาะฝุ่น PM2.5 นี่ตัวร้ายเลยค่ะมันจะลอยอยู่รอบตัวนะคะแต่ทุกปัญหาเนี่ยจะหมดไปค่ะเพราะว่าวันนี้ขอเสนอคาชิว่านะคะเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM001 นะคะทางเลือกที่ช่วยให้การหายใจสบายขึ้นเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้มาพร้อมกับระบบกรองแบบผสมผสานค่ะช่วยกรองทั้งฝุ่น PM2.5 ฝุ่นควันนะคะกลิ่นดูดไม่พึงประสงค์ใช้งานก็ง่ายปรับแรงลมได้3ระดับค่ะเบากลางหรือแรงได้นะคะตัวเครื่องเนี่ยเขาจะมีหน้าจอสัมผัส LED ค่ะแสดงสถานะอากาศแล้วก็อุณหภูมิมาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลนะคะโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบไม่รบกวนแม้เวลานอนจะกลางวันกลางคืนค่ะชิว่าเครื่องฟอกอากาศเอาอยู่นะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะใช้ไส้กรองแบบระบบเฮปปานะคะช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยค่ะวันนี้สนใจนะคะรีบโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นนะคะแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกอีก1แผ่นด้วยรีบโทรด่วนเลยค่ะที่02-114-3990นะคะ02-114-3990ค่ะมีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ค่ะคุณผู้ฟังที่ช็อปมาเนียนะคะเราฝากสิ่งดีๆกันเอาไว้คุณผู้ฟังในช่วงนี้กันเรียบร้อยนะคะ

0: สำหรับในช่วงนี้นะคะนานาสารพันสาระมีเรื่องราวอะไรติดตามกันเลยค่ะ
1: นานาสารพันสาระ
0: สำหรับในช่วงของนานาสารพันสาระค่ะคุณผู้ฟังสงสัยไหมคะว่าข้าวสารที่เราซื้อมาตอนแรกมันก็ไม่เห็นจะมีมอดเลยใช่ไหมคะแล้วมันเกิดจากอะไรนะคะทำไมมอดเนี่ยถึงมาอยู่ในถังข้าวสารของเราได้อยู่ในกระสอบข้าวสารได้คำตอบก็คือไข่มอดเนี่ยมันจะติดมาจากโรงสีหรือว่าบรรจุภัณฑ์ตั้งแต่แรกที่เราซื้อมาแล้วนะคะพอเรามาเก็บไว้ในถังข้าวสารที่มีอุณหภูมิอบอ้าวมีความชื้นนะแล้วก็ไร้อากาศถ่ายเทเนี่ยสภาพแวดล้อมเหล่านี้จะไปกระตุ้นให้ไข่มอดเนี่ยฟักตัวกลายเป็นตัวมอดแล้วก็ขยายแพร่พันธุ์อย่างรวดเร็วเลยดังนั้นมาดู5วิธีค่ะที่จะไล่มอดในถังข้าวสารได้เพราะอันนี้เนี่ยโอก็เคยใช้เทคนิคนี้ไปลองดูเหมือนกันมันอาจจะไล่ไม่หมดแต่มันก็จะค่อยๆไปนะคะอันดับแรกก็คือใช้พริกแห้งหรือใบมะกรูดค่ะมอดเป็นแมลงที่ไม่ชอบกลิ่นฉุนอย่างรุนแรงนะคะนำพริกแห้งเมล็ดใหญ่ๆนะ 5-10 เม็ดหรือว่าใบมะกรูดสัก 8-10 ใบก็ได้ใส่ลงไปในถุงผ้าขาวบางอันนี้โอไม่ได้ใส่ถุงผ้าขาวบางนะเอาใส่ไว้ทั้งนี้เลยใส่ไว้ทั้งใบเลยนะคะมันก็หายไปแหละนะแต่มันก็ยังไม่หมดซะทีเดียวเพราะว่าบางตัวมันจะอยู่ในข้าวสารนะมันเข้าไปกัดกินหมดเลยนะแล้วมันก็ค่อยๆออกมาอีกนะหรือเราอาจจะใช้ช้อนสเตนเลสค่ะหรือว่าช้อนอลูมิเนียมก็ได้อันนี้บอกว่าเป็นภูมิปัญญาบ้านๆนะคะวางช้อนสเตนเลสเอาไว้ 2-3 คันค่ะไปไว้ในถังข้าวสารนะคะบางทีมันก็ออกหมดบางทีมันก็ยังออกไม่หมดใช่มั้ยคะหรือจะนําข้าวสารไปตากแดดจัดๆก็ได้นะคะหากว่ามอดขึ้นเยอะมากๆเนี่ยก็บอกว่าเอาข้าวสารค่ะมาเทใส่ถาดกว้างๆนะคะหรือบ่อผ้าใบค่ะแล้วก็นำไปตากแดดจัดๆประมาณ 1-2 ชั่วโมงความร้อนจากแสงแดดเนี่ยจะไปรบกวนการดำรงชีวิตของมอดนะคะทำให้มอดเนี่ยไต่หนีออกจากกองข้าวสารอย่างรวดเร็วหรือจะไปแช่ช่องฟรีซอันนี้เนี่ยเป็นความรู้ใหม่เลยนะคะหากซื้อข้าวสารมาใหม่แล้วก็อยากจะป้องกันตั้งแต่ต้นทางเขาบอกว่าให้นำถุงข้าวสารเนี่ยไปแช่ในช่องฟรีซของตู้เย็นเป็นเวลา 2-4 วันแล้วมันไม่ชื้นหรอนะเขาบอกว่าความเย็นจัดระดับติดลบเนี่ยจะกำจัดตัวมอดแล้วก็แคลเซียมในไข่มอดนะคะให้ฝืดใช่ไหมให้มันฝีดให้มันรีบลงหรือเปล่านะคะลองดูแล้วกันหรือจะวางกระเทียมกรีบที่ปลอกเปลือกแล้วนะคะไว้ในข้าวสารก็ได้เพราะว่ากระเทียมเนี่ยจะปล่อยกลิ่นกรรมฐานที่มอดเกลียดนะคะหรือจะเป็นถ่านหุงต้มก็ได้นะแต่อันนี้อาจจะต้องใส่ถุงห่ออะไรให้ดีนะถ่านดำๆที่ถ่านหุงต้มอ่ะนะคะก็ช่วยดูดความชื้นในถังข้าวสารได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะนี่ก็เป็นเทคนิคนะคุณผู้ฟังที่นำมาบอกเล่ากันนะสำหรับใครที่คือบางทีอ่ะซื้อข้าวสารมาแล้วใช้เวลานานไงใช่ไหมคะใช้เวลานานกว่าจะกินหมดแต่ยังมีอีกหนึ่งวิธีอันนี้ขอเติมด้วยตัวเองนะคะเพราะว่าเห็นญาติที่เพชรบุรีเขาทำเวลาซื้อข้าวสารมาเนี่ยเขาจะกรอกใส่ขวดค่ะนะขวดน้ำดื่มนี่แหละกรอกใส่ไปแล้วมันจะทำให้ไม่มีมอดนะคะอันนี้ก็ลองดูแล้วนะมันก็ใช้ได้ผลนะคะคุณผู้ฟังเอาลองดูแล้วกันแล้วนี่คือในช่วงของนานาสารพันสาระค่ะ
1: นานาสารพันสาระ
0: สำหรับนะคะน้องๆเยาวชนอายุ 8-15 ปีค่ะนะที่อยากจะประกวดนักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4แล้วนะตอนนี้เรายังคงเปิดเวทีรับสมัครน้องๆจนถึง20ตุลาคมนี้แล้วเราจะไปชิงชนะเลิศ23ตุลาคมค่ะที่ตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนนะคะชิงโล่รางวัลพร้อมเงินรางวัลรวม 20,000 บาทค่ะนะก็สนับสนุนโดยมูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนค่ะสามัคคีคือพลังโดยพลตำรวจโทวรรณรัตน์คชรักษ์นะคะประธานมูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนแผงทุเรียนผู้ใหญ่ตู่ตำบลวังตะกออำเภอหลังสวนค่ะรับซื้อทุเรียนคุณภาพระดับส่งออกนะคะซื้อขายทุเรียนสอบถามผู้ใหญ่ตู่ได้เลยที่0818955850นะคะ0818955850นะคะฝากคุณผู้ฟังกันเอาไว้ด้วยละกันค่ะคุณผู้ฟังสำหรับกิจกรรมดีๆของเรานะคะในช่วงนี้ค่ะ

ช่วงท้ายของรายการแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะสุขใจไปกับเพลงของเรามีความสุขความสบายใจกับเสียงเพลงที่เอามาส่งมอบไปกับคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้นะคะช่วงนี้เดินทางมีภารกิจค่ะเข้าที่อสมทระนองนะคะแต่ยังคงส่งเสียงมาทักทายคุณผู้ฟังนะเพราะว่ารักและคิดถึงแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังให้กำลังใจกันมาอย่างตลอดต่อเนื่องบางคนอาจจะฟังอยู่เฉยๆบางคนฟังแล้วโทรศัพท์มาคุยกันตลอดนะคะบางคนก็บอกว่าแหมไม่ได้คุยหน้าไมค์ติดต่อกันหลายวันอย่าน้อยอกน้อยใจนะคุณผู้ฟังโอ้ก็พยายามแหละถ้าเกิดว่าไม่ได้ติดภารกิจเนี่ยนะคะเปิดสายหน้าไมค์อย่างแน่นอนนะแต่ก็ขอหลังไมค์ได้ค่ะคุณผู้ฟังได้ทุกช่วงของดีเจเลยนะคะสำหรับในช่วงนี้คงต้องบอกลาคุณฟังกันไปแล้วล่ะค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังแล้วก็ให้กำลังใจกันนะคะดูแลรักษาสุขภาพด้วยมีความสุขกันมากๆนะคะคุณผู้ฟังสวัสดีค่ะ

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: ขณะนี้เวลา15นาฬิกาMCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองนายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกหน่วยงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเร่งจ่ายเงินเยียวยาแล้ว 200,000 ครัวเรือนโวงาน IMF World Bank 2026ได้เสียงชื่นชมนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวขอบคุณหน่วยงานต่างๆที่ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ในการร่วมมือกันอย่างดีให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติหลังจากเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมอย่างรวดเร็วโดยในวันนี้ได้มีการเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมจากเงินเอาประกันภัยที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาโดยมีผู้เสียชีวิตที่จังหวัดเชียงใหม่ได้รับเงินจากกรมธรรม์ประกันชีวิตสำหรับผู้เสียชีวิตแล้วจำนวน2ล้านบาทในส่วนของการเยียวยาในภาพรวมตามที่นายกรัฐมนตรีได้กำชับมาโดยตลอดว่าขอให้ดำเนินการอย่างรวดเร็วและไม่ต้องรอให้น้ำลดทั้งหมดจึงจะเริ่มเยียวยาได้ทำให้ปัจจุบันมีการเยียวยาไปแล้วมากถึง 200,000 ครัวเรือนถือเป็นการดำเนินการที่รวดเร็วกว่าการเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติรอบที่ผ่านมาส่วนการประชุม IMF World Bank 2026นายเอกภพกล่าวว่านายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้คณะรัฐมนตรีและทุกหน่วยงานมีส่วนในการร่วมประชุมดังกล่าวและกล่าวถึงแนวทางหรือเสียงสะท้อนจากผู้ร่วมงานว่ามีความชื่นชมและมั่นใจในศักยภาพของประเทศไทยณัฐพงษ์แจงแก้คำผิดยติซักฟอกไม่กระทบสาระสำคัญลั่นไม่อยากเห็นการต่อรองเวลาอภิปรายเหมือนลดราคาสินค้านายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์ถึงกรณีความคืบหน้ายติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลว่าในช่วงที่ผ่านมาได้รับสายจากตัวแทนสำนักงานประธานสภาผู้แทนราษฎรว่าอาจจะแก้ไขคำผิดเล็กๆน้อยๆบ้างบางส่วนแต่ไม่ได้เป็นเนื้อหาสาระสำคัญอะไรซึ่งจะต้องไปเซ็นกำกับในการแก้ไขเล็กๆน้อยๆเมื่อถามว่ามีการแจ้งหรือไม่ว่าจะส่งไปให้รัฐบาลพิจารณาเมื่อไหร่นายณัฐพงษ์กล่าวว่าตามกระบวนการตนเข้าใจว่ายติจะต้องเรียบร้อยก่อนจึงจะส่งไปยังฝั่งรัฐบาลได้เมื่อถามว่ามองอย่างไรที่ฝ่ายรัฐบาลออกมาวิจารณ์เกี่ยวกับเนื้อหาในยติอภิปรายไม่ไว้วางใจนายณัฐพงษ์กล่าวว่ารัฐบาลควรเปิดพื้นที่ให้มากที่สุดซึ่งการซักพอกครั้งนี้มีจำนวนรัฐมนตรีค่อนข้างเยอะไม่อยากเห็นการแสดงความคิดเห็นหรือต่อรองเรื่องวันอภิปรายกันเหมือนต่อรองราคาสินค้าตนคิดว่าไม่จำเป็นหากรัฐบาลมีความบริสุทธิ์ใจควรเปิดพื้นที่ให้ฝ่ายค้านได้ซักฟอกให้มากที่สุดและอีกแง่หากรัฐบาลสามารถชี้แจงได้ก็เป็นคุณต่อรัฐบาลเองด้วยและหากได้อภิปรายเพียง3วันจะปรับอย่างไรนั้นนายณัฐพงษ์กล่าวว่าเรื่องรายละเอียดว่าจะเป็นกี่วันต้องรอให้ตัวแทนฝ่ายรัฐบาลไปพูดคุยกันแต่อย่างที่ตนบอกว่ารัฐบาลควรเปิดพื้นที่ให้มีการซักฟอกอย่างเต็มที่หากรัฐบาลได้ชี้แจงจะเป็นประโยชน์กับรัฐบาลเองครม.มีมติแต่งตั้งณัฐวุฒิแดนดีนั่งอธิบดีกรมอุตุนิเวศยาคนใหม่นางสาวละลิดาเพลิดพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงนายณัฐวุฒิแดนดีตำแหน่งรองอธิบดีนักบริหารระดับต้นกรมอุตุนิเวศยากระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีหรือนักบริหารระดับสูงกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อทดแทนตำแหน่งว่างทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สิริน่า ชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรสบทสีสิริกิตก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดหนามเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดหนามเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
0: คุณกำลังฟัง M-Cot Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
7: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
8: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ077-536-400และ077-536-399
9: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
10: เติ้นน่าจะฮอตฮิตกาแฟซองทรีนวันแต่มันเค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตฮิตกาแฟซองทรีนวันที่เค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แมคเกียโต้ทรีนวันหอมเค็มรสชาติลงตัว
11: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์077-511-488
12: ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงกระสอบสีเขียวคุณภาพเต็มสูตรปรับสภาพดินแก้ปัญหาโรคพืชรากแตกไวกระสอบสีชมพูมัมรุงต้นสร้างใหม่เร่งการเติบโตสูตรปาล์มเร่งดอกออกผลทลายมากผลไม้แทงช่อดอกดี
11: จัดจำหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสอทรัพย์ไพศาลโดยอาจารย์ประภาสสมแก้วโทรศัพท์0898191045และ0925544753
13: เอาละครับตอนนี้ก่อนขอไฟพร้อมเพราะการสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่นายหัวอย่างแน่นอน
14: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
15: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากย์เรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รับชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 นาทีเป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
14: มาพากให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่และคว้าแชมป์ไปให้ได้นักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองไป4
16: ขึ้นโขนชิงทองโอ้แม่ชมน้องช่วยเชียร์พี่ที
11: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักภาคเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ชิงโลกพร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยสสส.เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาหลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนิวัฒน์ปรินติ้ง5แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED ศูนย์ถ่ายเอกสารโทร077-581-264
15: สนับสนุนโดยนายกโต้งนายนพรอุสิตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรปตท.จิงโจ้กรุ๊ปน้ำมันคุณภาพเติมเองได้ส่วนลดลิตรละ1บาทปตท.จิงโจ้หลังสวน MG ชุมพรเติมน้ำมันเลือกจิงโจ้รถไฟฟ้าเลือก MG ชุมพรร้านเสือการเกษตรรู้จริงทุกขั้นตอนปลูกทุเรียนอย่างมืออาชีพเสือการเกษตร3แยกวังตะกอหลังสวนเสือการเกษตรละแมทางธกส.เสือการเกษตรพะโต๊ะคณะเลิศอะไหล่ยนต์อำเภอหลังสวนจำหน่ายแบตเตอรี่อะไหล่รถยนต์ทุกชนิดทุกยี่ห้อโทร077-544-366หลังสวนกระเพราถาดใบหญ้าสีสูตรพริกแห้งไร้น้ำมันอำเภอหลังสวนปั๊มเชลสวนพึ่งปั๊มเชลสามไม้ปั๊มปตท.เกื้อสกุลจินดาเกษตรรวมทุนสินค้าเกษตรครบวงจรพร้อมบริการให้คำปรึกษาและแนะนำเรื่องการเกษตรโทร077-545-341ชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพโดยคุณธรงค์อุทินประธานชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพดร.สมยศแสงสุวรรณเลขาชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพและคุณประสงค์นุรักษ์
0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
16: จิ๊กโกยามบ่าย
17: ซุปเปอร์ฮิต
18: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร

สวัสดีทักทายคุณผู้ฟังนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ Mcord Radio Network ช่วงจิโกยามบ่ายสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งนะครับ FM 90.75 MHz และ FM

0: 104.75 เมกะเฮิรตซ์โอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดนะครับดูแลกันในช่วงบ่าย 3:00 นถึง 4:00 นเป็นประจำตรงนี้นะครับกับเพลงเพราะๆในสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งกับบรรยากาศของวันพุธอย่างนี้ด้วยนะครับใครชื่นชอบฟังเพลงไทยลูกทุ่งติดตามกันได้ทุกๆวันพุธ 3:00 นถึง 4:00 นจนถึงวันที่23ตุลาคมนี้นะครับหลังจากนั้นหลังจาก23เป็นต้นไปเนี่ยนะครับก็จะเป็นรายการจิโกยามบ่ายที่เจอกันยาวๆบ่าย 3:00 นถึง 6:00 นเหมือนเดิม 3ชั่วโมงรวดจะกลับมาในช่วงวันที่26ตุลาคมนั่นเองนะครับฉะนั้นช่วงนี้เจอกันแบบครึ่งๆกันไปก่อนนะครับบ่าย 3:00 นถึง 4:00 นช่วงนึงแล้วก็เว้นไป1ชั่วโมง 5:00 นถึง 6:00 นเจอกันอีกช่วงนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็ยังมีเพลงเพราะๆมาให้คุณได้ติดตามรับฟังกันกับจิโกยามบ่ายโดยโตโยต้าชุมพรรถยนต์คุณภาพพร้อมการบริการหลังการขายที่โตโยต้าชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณนะครับรถเก๋งรถกระบะรถนั่งอเนกประสงค์กระบะไฟฟ้ารถเก๋งไฟฟ้าเรามีหมดเลยนะครับวันนี้เป็นเจ้าของกันได้ที่โตโยต้าชุมพรเท่านั้นนะครับ
1: แต่เธอยังทำให้เจ็บซ้ำ
0: ผ่านกันไปเมื่อสักครู่กับแผลใหม่งานเพลงของคุณหมิวรัชดาพรนะครับเพลงนี้เป็นการนำเอาเพลงของจินตราภูลาภไหมครับนำมาร้องใหม่ในสไตล์ของคุณหมิวนะครับก็น่าฟังไปอีกหนึ่งแบบนะครับจัดให้ฟังตามคำขอด้วยกับจิโกยามบ่ายสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งนะครับใครอยากจะฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมยังสามารถแนะนำได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์เบอร์เดิมเบอร์เดียวตรงนี้0776415567ขอมอบเพลงเพราะเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับเมื่อสักครู่มีขอฟังเพลงของสุนารีราชสีมาเข้ามานะครับนี่คือรักเธอที่สุดครับ

เพลงของสุนารีราชสีมานะครับนี่คือเพลงที่ชื่อว่ารักเธอที่สุดนะครับจัดให้ฟังตามคำขอกันด้วยนะครับยิโกยามบายสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งนะครับช่วงนี้ต้องพูดถึงเรื่องราวของกิจกรรมที่อสมทชุมพรจัดขึ้นนะครับนั่นก็คือกิจกรรมแฟ้นหานักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4เพื่อชิงโล่พร้อมเงินรางวัลกว่า 20,000 บาทนะครับชิงชนะเลิศในวันที่23ตุลาคมนี้ 9:30 นที่ตลาดมรกตสแควร์อย่าลืมนะครับน้องๆที่ยังมีความสนใจยังส่งข้อมูลมาได้นะครับยังสามารถที่จะสื่อสารกันเข้ามาได้เพื่อที่จะไปร่วมกิจกรรมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการอัดคลิปการพากเรือสั้นๆแล้วก็คอมเมนต์ใต้โพสต์กิจกรรมในเพจ Facebook หรือว่าจะติดต่อทางข้อความมาก็ได้นะครับหรือจะโทรมาช่วงที่ผมจัดรายการก็ได้นะครับเพื่อที่จะมาสมัครกันก่อนนะครับแล้วก็จะไปเจอกันวันที่23ตุลาคมนี้นะครับรับเพียงจำนวนจำกัดด้วยนะครับงานนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนกิจกรรมนะครับขอบคุณนายกโต้งนายนพพรอุสิตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรขอบคุณปตท.จิงโจ้กรุ๊ปน้ำมันคุณภาพเติมเองได้ส่วนลดลิตรละ1บาทที่ปตท.จิงโจ้ใหญ่หลังสวน MG ชุมพรรถไฟฟ้า EV รับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานนะครับร้านเสือการเกษตรสินค้าการเกษตรครบวงจรรู้จริงทุกขั้นตอนการปลูกทุเรียนอย่างมืออาชีพร้านเสือการเกษตร3แยกวังตะกอหลังสวนเสือการเกษตรละแมข้างทกสละแมเสือการเกษตรปะโต้ด้วยนะครับขอบคุณธนเลิศอะไหล่ยนต์อำเภอหลังสวนติดถนนเอเชียขาขึ้นกรุงเทพจำหน่ายอะไหล่แบตเตอรี่จำหน่ายแบตเตอรี่นะครับจำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดทุกยี่ห้อโทรเลยที่07754366นะครับขอบคุณหลังสวนกระเพราถาดใบหญ้าสีสูตรพริกแห้งไร้น้ำมันพิกัดอำเภอหลังสวนในปั๊มเชลสวนพึ่งปั๊มเชลสามไม้และปตท.จื้อเกื้อสกุลก็มีไว้บริการนะครับรวมไปถึงที่สาขาเนินสูงจันทบุรีด้วยนะครับขอบคุณจินดาเกษตรรวมทุนสินค้าเกษตรครบวงจรพร้อมให้บริการคำปรึกษาและคำแนะนำเรื่องการเกษตรสอบถามโทร07754541และขอบคุณชมรมชาวหลังสวนกทม.โดยคุณธรงอุจินประธานชมรมชาวหลังสวนกทม.ดร.สมยศแสงสุวรรณเลขาชมรมชาวหลังสวนกทม.และคุณประสงค์นุรักษ์ที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยเอาละครับเดี๋ยวไปต่อเนื่องกันนะครับยังมีเพลงเพราะๆที่ถูกขอกันเข้ามาเมื่อสักครู่นะครับพี่แป้นขอฟังเพลงของจินตนาภูลาภนะครับชื่อเพลงว่าคิดฮอดผาแดงเข้ามาครับ

0: MCOT Radio Network
1: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
2: Hilux TravelGreater together
3: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมโตโยต้าชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์077-506-333
4: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net mcot radio network
5: โกยามบ่ายซุปเ
4: ปอร์ฮิตรถฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร

0: MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ shopmania
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

คุณผู้ฟังครับหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆมากมายมารบกวนนะครับแต่พอหน้าฝนเนี่ยนะครับก็จะมียุงนะครับที่ก็จะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกโรคไข้มาเลเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอื่นๆอีกมากมายนะครับวันนี้การป้องกันเบื้องต้นนะครับก็คือเวลาคุณนอนหลับเนี่ยนะครับก็ป้องกันด้วยมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงเป็นไม่เป็นสนิมนะครับใช้งานได้ยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยนะครับพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกนะครับโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์021143990ย้ำอีกครั้งนะครับ021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนั่นเองครับ

0: M-COT Radio Network
1: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์077
2: ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงกระสอบสีเขียวคุณภาพเต็มสูตรปรับสภาพดินแก้ปัญหาโรคพืชรากแตกไวกระสอบสีชมพูบำรุงต้นสร้างใหม่เร่งการเติบโตสูตรปาล์มเร่งดอกออกผลทลายมากผลไม้แทงช่อดอกดี
1: จัดจำหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสอทรัพย์ไพศาลโดยอาจารย์ประภาสสมแก้วโทรศัพท์0898191045และ0925544753
3: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net mcot radio network
4: จิ๊กโกยามบ่ายซุปเปอร
3: ์ฮิตรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
4: โกยามบ่าย

ขาขอลายอ้ายขอลาซะเลยนะครับนี่คือเงินเพลงของมนแคนกันคูนนะครับเพลงเพราะที่ทำถึงและจัดให้ฟังกันในช่วงนี้นะครับจิโกยามบายสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งขอบคุณไปถึงผู้สนับสนุนรายการนะครับขอบคุณฮอนด้าชุมพรจักรยานยนต์4จังหวะระบบหัวฉีด PGM FI ประหยัดพลังงานช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมกับรูปทรงใหม่ๆวันนี้เป็นเจ้าของกันได้ง่ายๆดาวน้อยผ่อนสบายพร้อมการบริการหลังการขายที่ฮอนด้าชุมพรทุกสาขาทุกอำเภอใกล้บ้านคุณกันเลยทีเดียวนะครับไปต่อเนื่องอีกหนึ่งบทเพลงที่แนะนำกันเข้ามาเมื่อสักครู่ชื่อเพลงว่าอย่าเหงื่อเพื่อแม่ครับ

จัดให้ตามคำขออีกหนึ่งเพลงในช่วงท้ายชั่วโมงนะครับเวลาหมดในชั่วโมงนี้ด้วยนะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งกับปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงนะครับพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกพืชผลการเกษตรอยากจะได้ผลผลิตดีผลผลิตมีคุณภาพก็ต้องเลือกปุ๋ยที่ดีและมีคุณภาพเช่นกันนะครับปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงเรามีทั้งสูตรบำรุงต้นและสูตรเร่งดอกบำรุงผลมีจำหน่ายแล้วที่ร้านสอทรัพย์ไพศาลตำบลวังไผ่ตรงข้ามกับห้างบิ๊กซีชุมพรนะครับโกดังสอทรัพย์ไพศาลอยู่ในซอยอสหรือที่ร้านจำหน่ายปุ๋ยใกล้บ้านคุณถามหาปุ๋ยตราพระรามเดินดงกันได้เลยนะครับพี่น้องชาวอำเภอหลังสวนที่ร้านโกสูสอเกษตรพันธุ์นะครับก็มีปุ๋ยตราพระรามเดินดงจำหน่ายด้วยเช่นกันนะครับเอาละครับในช่วงของรายการจิโกยามบ่ายสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งเวลาหมดในชั่วโมงนี้แต่ว่าช่วงหน้านะครับช่วงหน้าเนี่ยมีรายการคุยเฟื่องเรื่องเรือให้ได้ติดตามรับฟังกันนะครับแล้วผมจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งในช่วง 5:00 น.ถึง 6:00 น.ที่โกยามบ่ายสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งในชั่วโมงนั้นก็จะมีเพลงไทยลูกทุ่งเพราะๆให้ได้ติดตามรับฟังกันเหมือนเดิมนะครับในชั่วโมงนี้ลากันปิดเบรกด้วยงานเพลงของหมิวรัชดาภรณ์ชื่อเพลงว่าฝากคำขอโทษนะครับแล้วก็ไปพักฟังข่าวกันผมกลับมาอีกครั้งนึง 5:00 น.สวัสดีครับ

0: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์0775111488
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: นี้เวลา 16:00 น. MCOT Radio Network อสมท. ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ราเป็นสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองรัฐบาลไฟเขียวสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสวงเงิน 50,000 ล้านบาทกู้สูงสุด3ล้านผ่อนนาน40ปีนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าสนับสนุนให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและปานกลางสามารถมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองโดยกระทรวงการคลังภายใต้การกำกับดูแลของนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสของธนาคารอาคารสงเคราะห์วงเงินรวม 50,000 ล้านบาทเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสินเชื่อที่อยู่อาศัยในอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมกับความสามารถในการชำระหนี้สำหรับหลักเกณฑ์ของโครงการกำหนดวงเงินสินเชื่อรวม 50,000 ล้านบาทสนับสนุนประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน3ล้านบาทโดยสามารถขอสินเชื่อได้ไม่เกิน3ล้านบาทต่อรายต่อหลักประกันระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด40ปีครอบคลุมการซื้อที่ดินพร้อมบ้านหรือห้องชุดการปลูกสร้างบ้านการซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างบ้านรวมถึงการซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัยบนที่ดินของรัฐตามเงื่อนไขที่กำหนดและสามารถขอสินเชื่อสำหรับอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องกับการอยู่อาศัยได้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารทั้งนี้จากการช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสินเชื่อเพื่อมีบ้านเป็นของตนเองแล้วโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสยังมีส่วนช่วยกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องทั้งการก่อสร้างการผลิตวัสดุก่อสร้างการจ้างงานและการบริโภคสินค้าและบริการโดยกระทรวงการคลังคาดว่าโครงการจะก่อให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจรวมประมาณ 125,000 ล้านบาทครม.รับทราบหลักการกฎหมาย3ฉบับช่วยนายจ้างลูกจ้างฝ่าวิกฤตเลื่อนจัดเก็บเงินสะสมเงินสมทบจาก1ตุลาคม2569เป็น1มกราคม2570ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสุรยกองรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าครม.รับทราบหลักการร่างกฎหมายเกี่ยวกับกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างรวม3ฉบับตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเนื่องจากสถานประกอบการหลายแห่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในช่วงวันที่25-29 กันยายนจนต้องหยุดหรือลดการดำเนินกิจการส่งผลให้ลูกจ้างบางส่วนมีรายได้ลดลงหรือขาดรายได้ประกอบกับผู้ประกอบการโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยังต้องรับมือกับปัจจัยกดดันด้านต้นทุนพลังงานความตึงเครียดทางการค้าและกำลังซื้อที่ชะลอตัวสำหรับสาระสำคัญของร่างกฎหมายทั้ง3ฉบับประกอบด้วยการเลื่อนกำหนดเริ่มจัดเก็บเงินกำหนดเริ่มจัดเก็บเงินสะสมและเงินสมทบใหม่เป็นวันที่1มกราคม2570เพื่อเป็นกลไกช่วยเหลือในระยะเร่งด่วนการปรับกรอบเวลานำส่งเงินกำหนดให้อัตราเงินสะสมและเงินสมทบในช่วงแรกตั้งแต่วันที่1มกราคม2570ถึงวันที่31ธันวาคม2574อยู่ที่ฝ่ายละร้อยละ 0.25 ของค่าจ้างเพื่อไม่ให้เป็นภาระเกินไปก่อนจะปรับเพิ่มเป็นฝ่ายละร้อยละ 0.5 ตั้งแต่วันที่1มกราคม257015เป็นต้นไปการปรับวันเริ่มใช้หลักเกณฑ์การสงเคราะห์แก้ไขวันมีผลบังคับใช้ของหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรสงเคราะห์แก่ลูกจ้างกรณีออกจากงานหรือเสียชีวิตให้เริ่มตั้งแต่วันที่1มกราคม2570เพื่อให้สอดคล้องกับวันเริ่มจัดเก็บเงินการเลื่อนจัดเก็บเงินเข้ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างในครั้งนี้ถือเป็นการปรับจังหวะการดำเนินนโยบายของรัฐบาลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ความเดือดร้อนที่แท้จริงของภาคธุรกิจและแรงงานโดยรัฐบาลยืนยันว่าไม่ใช่การยกเลิกกองทุนแต่เป็นการผ่อนปลนเพื่อช่วยให้ทุกฝ่ายตั้งหลักได้ในระยะสั้นขณะเดียวกันยังคงยึดมั่นในเป้าหมายในระยะยาวที่จะใช้กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเป็นกลไกสร้างหลักประกันและความมั่นคงให้แก่แรงงานเมื่อสิ้นสุดความเป็นลูกจ้างอย่างยั่งยืนรัฐบาลระดมสารบำบัด 5,000 ลิตรลงคลองรังสิตเร่งแก้น้ำดำกลิ่นเหม็นคืนคุณภาพชีวิตคนริมคลองร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสุรยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมขังและเน่าเสียโดยเฉพาะบริเวณคลองรังสิตประยุรศักดิ์จังหวัดปทุมธานีซึ่งมีรายงานปัญหาน้ำสีดำคล้ำและกลิ่นเหม็นเน่าส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและการดำรงชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมคลองจึงจำเป็นต้องเร่งดำเนินมาตรการบรรเทาปัญหาเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นโดยเร็ว ดยกรมชลประทานได้ประสานความร่วมมือกับกรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองรังสิตประยุรศักดิ์โดยเตรียมนำสารบำบัดน้ำเสียที่ผลิตจากสารเร่งซูเปอร์พอดอ6จำนวน 5,000 ลิตรมาฉีดพ่นบริเวณสถานีสูบน้ำปากคลองรังสิตซึ่งกรมพัฒนาที่ดินให้การสนับสนุนทั้งสารบำบัดน้ำเสียและเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยดำเนินการบำบัดน้ำเสียลดกลิ่นไม่พึงประสงค์และส่งเสริมการฟื้นฟูคุณภาพน้ำในพื้นที่ต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอ
4: ใช้ยากไหมล่ะใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิทธิ์เกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิทธิ์เกิดเบลสิทธิ์เกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิทธิ์เกิด
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
9: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิทธิ์เกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิทธิ์เกิดเบลสิทธิ์เกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิทธิ์เกิด
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
10: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520
11: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
12: ์ตื่นน่าจะฮอตฮิตกาแฟซองทรีนวันแต่มันแค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ยอมนิ้นกาแฟซองทรีนวันที่แค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แมคเคียโต้ทรีนวันหอมเค็มรสชาติลงตัว
13: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟร์คอมบีซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายก็น้อยดีดีธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟร์คอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟร์คอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโตหาซื้อได้ที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายก็น้อย
14: ศาลเจ้าจี้กงของชื่อบ้านก่อแก้วตำบลปากตะโกโดยนายสมพงษ์โคกหอมหรือน้องโจ๊กประธานศาลเจ้าและคณะกรรมการขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาและสมาชิกกินเจทุกท่านร่วมงานเทศกาลกินเจประจำปี2569วันที่10ถึง18ตุลาคม2569นี้9วัน9คือที่ต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-691-9864 อิ่มบุญอิ่มใจไปด้วยกัน
15: โอ้ยแล้วครับตอนนี้ขอไฟเพราะการสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่นายวัวอย่างแน่นอน
16: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
17: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากย์เรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รอบชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 นาทีเป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
16: มาพากให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่และคว้าแชมป์ไปให้ได้นักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองไป4
18: ขึ้นโขนชิงทองโอ้แม่ชมน้องช่วยเชียร์พี่ที
19: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ชิงโล่พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 ณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยสสท.เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาหลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนิวัฒน์ปรินติ้ง5แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED ศูนย์ถ่ายเอกสารโทร077-581-264
17: สนับสนุนโดยนายกโต้งนายนพรอุสิตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรปตท.จิงโจ้กรุ๊ปน้ำมันคุณภาพเติมเองได้ส่วนลดลิตรละ1บาทปตท.จิงโจ้หลังสวน MG ชุมพรเติมน้ำมันเลือกจิงโจ้รถไฟฟ้าเลือก MG ชุมพรร้านเสือการเกษตรรู้จริงทุกขั้นตอนปลูกทุเรียนอย่างมืออาชีพเสือการเกษตร3แยกวังตะกอหลังสวนเสือการเกษตรละแมข้างธกส.เสือการเกษตรพะโต๊ะธนเลิศอลัยยนต์อำเภอหลังสวนจำหน่ายแบตเตอรี่อะไหล่รถยนต์ทุกชนิดทุกยี่ห้อโทร077-544-366หลังสวนกระเพราถาดใบหญ้าสีสูตรพริกแห้งไร้น้ำมันอำเภอหลังสวนปั๊มเชลสวนพึ่งปั๊มเชลสามไม้ปั๊มปตท.เกื้อสกุลจินดาเกษตรรวมทุนสินค้าเกษตรครบวงจรพร้อมบริการให้คำปรึกษาและแนะนำเรื่องการเกษตรโทร077-545-341ชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพโดยคุณธรงค์อุทินประธานชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพดร.สมยศแสงสุวรรณเลขาชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพและคุณประสงค์นุรักษ์ศาลจังหวัดหลังสวนโดยยึดหลักนิติธรรมปรึกษาข้อกฎหมายโทร077-541-068ทกส.สาขาหลังสวนเคียงคู่รู้ค่าประชาชนสอบถามโทร077-541-371และทกส.ชุมพรโทร077-501-051สากลการเกษตรหลังสวนจำหน่ายสินค้าการเกษตรรับสมัครสมาชิกปีละ2ครั้งสนใจสมัครสมาชิก077-541-139ร้านใจเอียดตลาดอ้วยชัย2หลังสวนจำหน่ายผลไม้รับซื้อหมากแห้งน้ำแกงส้มสำเร็จรูปโทรสั่งเลย064-929-4232พลังรวมช่างหลังสวนเต็มที่ช่วยเหลือสังคมส่วนรวมอย่างจริงใจครัวคุณเอ๋ปากตะโกโฮมสเตย์ที่พักสบายบริการหมูกระทะจองโต๊ะ090-970-3895ลุงต้อจัดเต็มหลังสวนลิสซิ่งจำหน่ายรถยนต์มือ2คุณภาพวังตะกออำเภอหลังสวนโทร083-692-6540ห้องอาหารคุณสาหร่ายจุดพักรถของคนเดินทางอาหารเครื่องดื่มครบจบที่นี่ที่คุณสาหร่าย24ชั่วโมงแผงทุเรียนน้องปลื้มโดยคุณจักรินทร์ว่องไววานิชรับซื้อทุเรียนคุณภาพให้ราคาดี081-536-1153 Freshie Tea Bar จากสาหร่ายทะเลลึกชาเขียวเร่งผมยาวหยุดผมร่วงสร้างผมใหม่โดยคุณทัศพลทำพักดีสั่งซื้อออนไลน์เว็บไซต์ teabar.com
10: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
20: MCOT Radio Network ช่วงคุยเฟื่องเรื่องเรือโดยเบิร์ตเอกพงษ์และปวิวธนเทพ
21: ก็มาจังให้ฟังทางที่ว่าติดธุระรับรังอยู่ที่นู่นตลาดมรกตแต่ว่าเดี๋ยวกลัวว่าแฟนรายการที่คิดถึง
22: แหมไม่มาที่ได้เออ
21: นั่นแหละ
22: แฟนรายการก็คิดถึงพี่ตั๊กก็รอพวกเราอยู่
21: ครับ
22: พอพี่ตั๊กนี่กลับบ้าน นั่นแหละซึ่งพี่น้องครับ
21: ครับ
22: ก่อนอื่นนี่เดี๋ยวแจ้งถึงเรื่องนี้ก่อนพี่น้องหน้าพอง
21: ไม่เล่าอ๋อ
22: แกติดถึงแล้วเลยนั่นก็คือเรื่องของการแถลงข่าวพี่น้องเอ้ยเรื่องการแถลงข่าวของงานเรือแข่งบ้านเรางานประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโค้นชิงธงชิงโล่และถ้วยพระราชทานนี่ครับ
21: ครับ
22: ประจำปีที่183หรือปี2569ที่จะถึงนี้แหละ
21: นั่นแหละ
22: ถึงก็กำหนดให้มีการแถลงข่าวในวันศุกร์นะพี่น้องนะ
21: 16
22: ศุกร์ที่16ตุลาคม
21: ครับ
22: หน้าถาวัดด้านตรงนี้ครับ
21: จะถึงนี่แหละ
22: ครับ
21: ต่อไม่กี่วันนี้แหละ
22: เดี๋ยวผมเล่าบรรยากาศสักทีนึงก
21: ่
22: อนที่คุณบ่าววิวจะได้ประกาศครูเรือให้ท่านได้ฟังกันทั้งหมดนะก็คือในวันนั้นเนี่ยพี่น้องนะในวันศุกร์ที่16ตุลาคมนี่ครับทางเทศบาลเมืองหลังส้วนนำโดยท่านนายกปราโมทอุทัยรัตน์ ซึ่งเป็นแม้กองงานประชาสัมพันธ์นี่แหละ
0: คุณยิ่งเหรอ
22: ใครเหรอ
0: ฮะ
22: ใครเหรอ
0: นายกมด
22: แม่กองเนี่ยแม่กองของประชาสัมพันธ์
0: ครับ
22: นั่นแหละซึ่งท่านนายกปราโมทอุทัยรัตน์ก็สั่งการนะครับดำเนินการให้มีการคะแลงข้าวในวันที่16ซึ่งตรงกับวันศุกร์พอดีพี่น้องครับซึ่งพี่น้องลองนึกบรรยากาศตามผมพูดแล้วนะวันศุกร์เนี่ยมีแม่ค้าตลาดนัดหัวถาไม่น้อยกว่าร้อยล้าน
0: นี
22: ่นั่นแหละ
0: ครับ
22: ซึ่งบรรยากาศมีของกิน
0: ฮะ
22: นะมีน้ำมีขนมนมเนยเต็มไปหมดนี
0: ่ทำผู้เมื
22: ่อไม่ใช่
0: ขนมนมเนย
22: ไม่ทำผู้เมื่อดอกไม้ก็ยัง
0: นั่นแหละ
22: นั่นแหละมาผู้มีเพ
0: ครับ
22: มีครบทุกอย่างบนตลาดนัดถั่วถาแล้วในขณะเดียวกันยังมีเรือให้ท่านได้ชมกันแล้วซึ่งท่านลองนึกภาพแล้วเสือนมเสือโลชินเสือมึกยางเสือหมูยางเสือไก่ยางหรือเสืออะไรตามใจแยะมาทั้งเสือน้ำแก้วมาทั้งหนังพ่อแม่หลูหรือว่ามาคนเดียวก็หนังแต่ส่วนมันพบไปหนังแต่ส่วนคุณบ่าววิวหนังแต่ส่วนเพราะคนโซดๆต้องหนังแต่ส่วนแน่ๆ
0: ซึ่งผันแค่ยอบพามา
22: แต่ยอบพาเนี่ยมาไม่ได้เลยแหละ
0: มาไม่ได
22: ้มาไม่ได้ซึ่งพอมันหนังได้หัวถาเสือของกินได้เรียบร้อยพอช่วงเวลาประมาณบ่ายสองว่าบ่ายสามบ่ายสี่ประมาณนั้นเนี่ย
0: เริ่มทะเลงนี่เวลาประมาณบ่ายสองโมง
22: ครับ
0: นะครับแถลงข่าวก็ประกอบด้วยกัน4ท่าน
22: ครับ
0: ประกอบด้วยท่านนพพลอุทิศนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
22: นี่เจ้าของเงินนั่น
0: นั่นแหละ
22: สนับสนุนงานประเพณีปีนี้4ล้านบาทพี่น้องเอ้ย
0: โตตองครับ
22: ท่านนายกนพพลอุทิศที่ท่านนายกตรงชัดเจนครับ
0: นั่นแหละ
22: สนับสนุนงานประเพณีลังส้วนอย่างเต็มที่
0: ครับผมแล้วก็ในนามของอำเภอลังส้วนนี่ท่านนายอำเภอ
22: ครับ
0: นายมานิตบริพันธ์
22: นี่ท่านนายอำเภอนี่ท่านเอาใจใส่ทุกวันนะครับ
0: ครับ
22: ถ้าท่านไม่เอาใจใส่เนี่ยท่านคงไม่ได้ฟังรายการนี้ไหมนี่ท่านจะฟังทุกวัน

0: อะไรฟังทุกวัน
1: มีอะไรเทวะต้องการเสริมนะท่านจะแจ้งมาทันทีเลยพี่น้องเอ้ย
0: ครับผม
1: นี่คือความเอาใจใส่ของท่านนายอำเภอหลังส้วนกับงานประเพณีบ้านเราครับ
0: ครับแล้วก็ท่านในสามนี้ในนามของเจ้าของพื้นที
1: ่ครับ
0: ผัวท้าตรงนี้และท่านนายกปราโมทอุทัยรัตน์นะครับ
1: คนนี้ไม่ต้องท่ามนะท่านนายกปราโมทอุทัยรัตน์นี่ช่วยถูกกองข้อให้บ่อย่างเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นกองประชาสัมพันธ์กองกิจกรรมทางบกแม่นว่าก็กองทางน้ำข้อให้บ่อมีปัญหาตรงไหนนะถ้าเมื่อวังก้อนแม่นแล้วนะโรงเรียนเมืองหลังส่วน
0: เพื่อ
1: ได้เอาเรือมาจอดตรงนั้นแต่ว่ามันมีกองดินอยู่กอง
0: ดิน
1: นะครับบ่อทีเดียวท่านนายกปราโมทอุทัยรัตน์ดำเนินการแก้ไขให้ทันทีเลย
0: รุ่นนั้น
1: ค่อยบ่อนี
0: ่นั่นแหละ
1: มีได้อย่ายบค่อยบ่ออย่างเดียว
0: อย่ายบ
1: การให้ทันที
0: แต่เราจำเป็นต้องยบว่าปีนี้183
1: เพื่อ
0: มันตรงกับวันที่16
1: พอ
0: ครับ
1: 183คงกับวันที่16
0: นั่นแหละ
1: ท่านที่4
0: ท่านที่4นี่เป็นท่านผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรหลังส้วน
1: ครับ
0: นะเมื่อจำชื่อไม่ได้ยอมรับตรงๆ
1: ครับเมื่อท่านผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรหลังส้วนนี่ท่านต้องมาเลยครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าท่านจะวางระบบระเบียบรวมกับทางเทศบาลเมืองหลังส้วนเรื่องการจราจรทั้งหมดนะครับว่าการจราจรควรจะต้องไปพันพื้นนะครับการจราจรต้องไปผ่านพื้นต้องเลี้ยวทางในซึ่งทีนี้พอว่าทางเทศบาลกับทางสถานีตำรวจภูธรดำเนินการแล้วเนี้ยเขาติดป้ายแล้วขอร้องย่างพี่น้องนะ
0: เพื่อ
1: นี่ผมขอร้องเลยแหละพี่น้องอย่าฝ่าฟื้นนะครับ
0: ให้เชื่อฟังนะ
1: ให้เชื่อฟัง
0: ให้ไปตามโซน
1: โทรตองครับ
0: ถ้าฝ่าฟื้นโซนนั้นอาจจะติดป้ายปาทางเข้าบ้านก็ได
1: ้นั่นแหละได้ติดล้อโซนแน
0: ่นั่นแน่
1: นั่นแน
0: ่หันหัวเข้าบ้านเลยหัวโซน
1: หัวไปไหนอ่ะ
0: ขั้นข่าวาบ้าน
1: ขั้นหาบ้านก่อนนะ
0: ขั้นฝ่าฟื้นเน
1: า
0: ะ
1: ฝ่าฟื้นก็โดน
0: เปีย
1: ก
0: เลย
1: ซึ่งนั้นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องต้องอย่าฝ่าฟื้นเพราะว่าถ้าฝ่าฟื้นพังนี่รถติดเป็นยานเป็นแถวหมดแหละ
0: ครับ
1: ซึ่งเพราะฉะนั้นผมข้อจะขอความร่วมมือเป๊บเดียวพี่น้องหน้างานเหลือแค่งปีมีมีกี่วัน
0: นั่นแหละ
1: ซึ่งบางทีเนี่ยผมเข้าใจแล้วครับว่าท่านเดินทางไม่ได้สะดวกเหมือนปกติ
0: โตตอ
1: แต่ว่าด้วยงานประเพณีพี่น้องเอ้ยข้อสัก5 6วัน7วัน10วันผมว่าชาวหลังส้วนยินดีอยู่แล้วลีกเลี้ยงไปทางเส้นทางนู้นลีกเลี้ยงไปทางเส้นทางนี้อาจจะช้าว่าเดิม
0: มันเป็นงานใหญ่นี
1: ่มันโท
0: แต่ว่าเท้าที่ผมใหญ่มาจำความได้แล้วก็มาอยู่ในงานเรือแข้งนี
1: ้ครับ
0: ไม่เคยมีใครบ่นเดียว
1: ไม่มี
0: บ่นพอถึงเวลางานเรือแข้งตีบ่นว่าให้รถติดตายห้องพันธุ์วันนี้ไม่มีเทจอดไม่มี
1: ไม่มีบ่น
0: คนนี้เอื้อเฟื้อเพื่อแพ้กันยอมไปจอดที่อำเภอแล้วเดินมา
1: ก็
0: ยอมนะ
1: เอาย
0: อมไปจอดที่ท่านี่รถควายไปเดินก็ยอม
1: เอา
0: เว้ยหรือว่านี่โกน้อยให้ลาวแล้วปีนี้
1: ครับ
0: ให้จอดที่ลาดมรกต
1: เดี๋ยวท่ามที
0: มีรถรับส่งลาวแล้ว
1: เดี๋ยวท่ามทีลาวว่าปั่นพื้นมั้ง
0: ครับ
1: นั่นแหละอ๋ออากาศกันให้ร้อยดีลาว
0: นั่นแหละ
1: ซึ่งก็มันมีโคเรือพี่น้องครับเมื่อในผมบอกเสืออาหารหนังกินแล้วๆโคเรือกันให้จูใจ11ขูและถึงที่สำคัญไม่ว่านั้นพี่น้องมานั่งฟังแล้วท่านจะรู้หมดเลยว่าปีนี้งานมีได้มั้งเขาจัดวันไหนเวลาเท่าไรงบประมาณกี่ตั้ง
0: เรียกว่ารู้หมดทั้งนั้นเอง
1: เรื่องเถื่อนรู้กันเลยเอาเดี๋ยวคุณบ่าวิวดำเนินการเลย
0: ครับ
1: เรื่องโคเรือทั้งหมดกี่ขูบันพี่ครับ
0: โคเรือในวันทะเลข้าวนี้มีจำนวน11ขูนะครับในวันที่16ตุลาโคแหลนี่เป็นนายหัวหนุ่มน้อยพี่น้องเอ้ยมีประชาสัมพันธ์ทุกวันแน่นายหัวยนยุกเป็นหน้าถีของตำบลแหลมซ้ายอยู่ทางใต้น้ำซ้ายแหลมซ้ายนี่ชายนายหัวก็คือนายภูนซักแสงอรุณหรือว่าท่านรองนั้นนะครับพบกับพี่น้องชาวตำบลนาค่านายหัวก็คือนายประสงพรมสถิตหรือว่าผู้ใหญ่ดันนี่เป็นนายหัวหนุ่มน้อยขู่เปิดสนามในวันแถลงข่าวต่อรือนี่แหละ
1: หนุ่มน้อยหน้ามนเลย
0: คนเฮซ่องครูที่ซ่อง
1: นั่นมัน
0: ครูที่ซ่องนี่เป็นตำบลนาพญาอยู่ทางสายน้ำทรายพบกับตำบลบ้านนาของพี่น้องเมืองชุมพรอยู่ทางสายน้ำขว้าครูที่สามโรงเรียนส่วนสี่วิทยาทรายตำบลบางมากเมืองชุมพรขว้าครูที่สี่ตำบลบางมะพร้าวทรายเทศบาลเมืองลังส่วนขว้าครูที่ห้าโรงเรียนเมืองลังส่วนทรายตำบลบ้านควนขว้าโคเทยกตำบลบางน้ำจืดทรายตำบลท้ามาพลาขว้าโคเทเจ็ดตำบลนาค่าทรายวิยาลัยกาชีพลังส่วนขว้าโคเทแปดตำบลบ้านนาทรายตำบลฮาดใหญ่ขว้าโคเทเก้าตำบลบางมากทรายทีมเรือเทพชลยันขว้าโคเทสิบตำบลวังตะก้อทรายตำบลแหลมทราย

0: ขว้าและก็โขเท11ตำบลพอแดงทรายพบกับตำบลปากน้ำลังส้วนขว้านะครับนี่จำนวนโขเรือ11โขซึ่งบางคนสงสัยว่าและเพิ่งมีบางมาสองเถียวเพิ่งมีบ้านนาสองเถียวโดยเหตุผลก็คือเขาเดินทางมาไกลมาจากชุมพรนะครับมาจากชุมพรซึ่งประนันเมื่อเพื่อนมาเถียวแล้วก็ให้เกียรติเขาทักสองเที่ยวในการได้ไพ่แถลงข้าวนะครับ
1: กับเขาเดินทางมาไกลพี่น้องหน้าต้องเข้าใจแหละนะครับซึ่งก็พี่น้องชาวเรือกำลังส่วนก็เต็มอกเต็มใจเพ
0: นั่นแหละ
1: ทุกทีมงานนะครับถูกขายถูกสังกัดพร้อมที่จะปะทะต่อสู้ต่างเพ
0: นั่นแหละ
1: ซึ่งที่สำคัญก็ได้เป็นของฟันของแท้ก่อนงานประเพณีให้พี่น้องชาวเบื้องหลังส่วนได้แลกกันก่อน
0: ได้ชมกัน
1: ได้แลกกันเทมรกตระยะทาง200วาเมตร
0: ครับผม
1: ไม่ถึง300เมตรดี
0: ครับ
1: ซึ่งทีนี้พอมาเทศนามลังทานามเทศบาลเมืองท่วนวัดดานประชากรตรงนี้ระยะทางประมาณ400เมตรแล้วถึงเต้นเคยมาชมของจริงกันในงานระยะ500เมตรว่าพอพื้อหลายกันมาทีฮีท
0: นั่นแหละ
1: หลายกันมาเรื่อยๆนะว่าระยะนี้ใครเก่งกว่าใครระยะนี้ใครพอพื้อไปถึงงานเรือแข้งนู้นแหละต่อโรพ่นกันซึ่งเทคแข้งกันมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสนามมรกตก็ดีเรื่องงานวันแถลงข้าวผมยืนยันเลยครับว่าไม่ใช่ดัชนีชี้วัดที่ว่าลำในจะต้องแพ้ต้องหนาในงานเรือแข้งนะเพราะว่าระยะทางมันพิดกันพี่น้องเอ้ยระยะทางห่างกัน200เมตรนี่เรือสามารถเปลี่ยนได้ตลอดเวลา
0: โตต่อครับ
1: ไม่สามารถที่จะเป็นดัชนีชี้วัดได้ทั้งเพ
0: นั่นแหละ
1: ซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไปแข่งกันเนี่ยก็เป็นเพียงระยะนึงเท่านั้นเองครับระยะการแข่งขัน300เมตรปะเนี้ยลำนี้อาจจะเก่งในระยะสั้นแต่พอไประยะยาวโซไม่ได้แล้วไม่มีปลายแล้วมัน
0: โตโตซ
1: ึ่งบางลำระยะยาวไม่ได้เก่งระยะสั้นแล้วมันจะรับกันอยู่ปานนี
0: ้วิธีการฝึกซ้อมหรือการวางแผนของแต่ละลำ
1: ครับ
0: ซึ่งนี้พอพูดถึงเรื่องเรือทะเลข้าววันนี้มีโอกาสได้คุยกับท่านกำนันโซพลคำจิตหรือท่านกำนันเคล้งไงประธานฝ่ายจัดการแข่งขัน
1: ครับ
0: แล้วก็ยกท่าหนาขึ้นเป็นที่ปรึกษาของชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านเนื่องจากเกษียณแล้วแต่ว่าจิตใจเหี่ยงรักชมรมกำนันอยู
1: ่
0: ย
1: ัง
0: ไม่ไปได้รถนะ
1: เหมือน
0: ครับ
1: ยังโพติดอยู่เลยนะ
0: ยังโพติดอยู่ทางชมรมกำนันเสียงว่าพรุ่งนี้เวลาประมาณ10นาฬิกา
1: ครับ
0: ยังจะพระคุณเจ้าชั้นเพลแล้วจะนำเรือตัดสินมาติดตั้งทางด้านหน้ากองหน่วยการ
1: นั่น
0: นะครับติดตั้งทางด้านหน้ากรมหน่วยการเพื่อเตรียมความพร้อมให้พี่น้องชาวเรือได้ทำการฝึกซ้อมเพื่อที่จะได้แถลงข้าวในวันศุกร์นะครับพรุ่งนี้เคยย่ามาเลยเรือตัดสินเมื่อคุณเบิร์ตหวาและตำรวจต้อนรับเรือตัดสินมาเทวทาเวลาตีสิบนะ
1: ครับ
0: หมอหลุงแอหลุงอูทีมงานโน่ผัวบ้านหลุมอาจารย์ประชามายืนตบมือรับเรือตัดสินที
1: รับเรือตัดสินเลย
0: ครับ
1: นะครับซึ่งในขณะนี้พี่ตั๊กยกมือแล้ว
0: ยกมือแล้ว
1: ยกมือปานนี้แสดงว่าต้องเปิดเพลงหนึ่งเพลงก่อน
0: นั่นไม่พลื้อดีกว่ายกธงข้าว
1: ยกธงข้าวยอมเหมือน
0: ยอมเหมือน
1: ยอมแล้วเพลงแล้ว
0: ข้อมาจากใครอ่ะ
1: ข้อมาจากคุณสมคิดปีกุลทอง
0: ไม่ใช่ลุงเรินเ
1: ลยไม่ใช่ข้อมาจากคุณสมคิดปีกุลทองลูกจ้าเจ้าของเครื่องเสียง
0: ครับ
1: เจ้าวังตะกอ
0: ครับ
1: ข้อเพลงมาว่าข้อยู่ด้วยคน
0: ข้อยู่ด้วยคน
1: ไม่เลยที่ไปขออยู่กับใครแล้ว
0: นี
1: ่เลือดข้อประจำข้ออยู่ถั่วมาแล้ว
0: ครับ
1: แต่ก็ไม่มีใครอยู่พี่ซึ่งนี่ขอเพลงมาแล้วขออยู่ด้วยคนฟังเพลงนี้แล้วเดี๋ยวมาพบกันช่วงที่สองครับ
0: ครับ

0: อยากสดชื่นแต่ก็อยากดูแลสุขภาพดูเยาว์วัยทางเลือกเพื่อสุขภาพลองมังชาสิคะเครื่องดื่มจากเนื้อมังคุดแท้อุดมด้วยวิตามินซีและโพลีฟีนอลจากธรรมชาติจากแหล่งวัตถุดิบมังคุดคุณภาพลุ่มน้ำหลังสวนจังหวัดชุมพรกลิ่นหอมชาไทยดื่มง่ายสดชื่นทันทีรสชาติดีจนต้องบอกต่อมังชาไม่ใช่แค่เครื่องดื่มมังชาอร่อยสดชื่นดูดีจากภายในคำเตือนไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรคมังชาจากบริษัทบ้านธรรมวัฒน์จำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อคนรักสุขภาพสนใจซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร092-229-6545มังชาจากบริษัทบ้านธรรมวัฒน์ร่วมสนับสนุนประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธงมรดกวัฒนธรรมแห่งลุ่มน้ำหลังสวน
1: จังหวัดชุมพรร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรอำเภอหลังสวนเทศบาลเมืองหลังสวนชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนชาวหลังสวนขอเชิญเที่ยวงานประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธงชิงโล่และถ้วยพระราชทานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของลุ่มน้ำหลังสวนและของชาติประจำปี2569ปีที่183ระหว่างวันที่22ถึง31ตุลาคม2569ณสนามแข่งขันกลางภาคใต้แม่น้ำหลังสวนอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพร22ถึง31ตุลาคมมหากรรมสินค้าของดีเมืองหลังสวน25ถึง30ตุลาคมกิจกรรมลานวัฒนธรรมสายน้ำศรัทธาจิตวิญญาณแห่งลุ่มน้ำหลังสวน25ตุลาคมเทศกาลอาหารพื้นถิ่นเมืองหลังสวนเปิดเมืองกินฟรี26ตุลาคมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านสมโภชเรือพระปก27ตุลาคมทำบุญตักบาตรเทโวทอดผ้าป่าและขบวนแห่เรือพระปกพระน้ำ27ถึง31ตุลาคมการแข่งขันเรือยาวขึ้นโขงชิงธง31ตุลาคมถ่ายทอดสดการแข่งขันทางไทย PBS เวลา 16:00 นถึง 18:00 นพลาดไม่ได้22ถึง31ตุลาคมนี้กับงานประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขงชิงธงชิงโล่และถ้วยพระราชทานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของลุ่มน้ำหลังสวนและของชาติประจำปี2569ปีที่183ณสนามแข่งขันกลางภาคใต้แม่น้ำหลังสวนอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพร
2: ร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธงมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมลุ่มน้ำหลังสวน
3: ครับครับพอมาต่อช่วงที่ต้องไงครับ
4: นั่นแหละนี่แต่เดียวพอเสียงว่าผมจำไม่ได้ว่าเชื้อทานผู้กับเชื้อได้พี่ไก่รัดชายผมมาไปนอนกับผู้กับสักคืนเลยพอได้ดู
3: ได้ดู
4: เป็นไปแทนผมทีเพื่อน่าไปดังควายนู้ยนะครับ
3: ให้ไปนอนเซซอพ่อ
4: นั่นแหละไม่รู้นอนตรงไหน
3: อย่าไปเยอะอย่าไป
4: นี่เดียวประกาศงานบ้านงานให้เขาของงานได
3: ้ครับ
4: นี่คือนี่คืนสุดท้ายนะครับงานแรกก็คืองานของคุณพ่อเจริญพัชยานะครับทำบุญอยู่เทวัดทั่ววังจะมีการชาปนกิจในวันพรุ่งนี้นะแล้วก็งานที่สองก็คืองานของคุณแม่ประภัยวงศ์คือว่าคุณแม่ประภัยคชรักอันนี้เป็นพี่สาวของท่านพลตำรวจโทวรรณรัตน์คชรักนะครับซึ่งก็ทำบุญคืนนี้คืนสุดท้ายที่วัดแหลมทรายจะมีการชาปนกิจในวันพรุ่งนี้เช่นเดียวกันนะนี่ก็แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ทุกคนทุกฐานและให้ได้รับทราบนะครับบ้านการบ้านงานเป็นข้องโขกันปีนี้ทิ้นก็ไม่ค่อยได้พูดเพราะว่าอยู่ต่างด้านไหนอยู่ไม่ค่อยได้เรือออกมาแต่ในบางทิ้งบางย่างต้องเรือมันคุณเบิร์ดนี่บันนี้เรือเหลือ
3: เหลือได้แล้ว
4: เรือหักเคราะ
3: ห์หักเคราะห์
4: ครับ
3: ห้าจุดวันได้พ่อมาหักเคราะห์หักเคราะห์นู่เคราะห์นี่ห้าไปเพื่อ
4: นั่นแหละ
3: นั่นแหละถึงตอนนี้พี่น้องครับเรือเดชทำการฝึกซ้อมอยู่หลังท่าเทศบาลเมืองหลังส้วนนี่วันนี้ก็ค่อนข้างที่จะเหงียบเงาสักฮีดหนึ่งหน้าเพราะว่าเรือทำการแข่งขันอยู่ที่ตลาดมรกตอยู่ถึงก็หลังจากวันแถลงข่าวก็วันแถลงข่าวนี่มาถูกตำบลนะ
4: ตัวต่อ
3: มาถูกตำบลมาถูกทีมมารวมมาอยู่ตรงนี้ครับ ซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องมาให้กำลังใจมาเชียร์กันได้แล้วก็ถูกวันพี่น้องเอ้ยพี่น้องได้ฟังอยู่ทางบ้านนะผมว่าถ้ามีโอกาสผมอยากเชิญชวนให้มาเที่ยวกันตั้งแต่ต่อเช้าเป็นต้นมาเลยครับต่อเช้าเป็นต้นมามาเที่ยวกันในบริเวณลังท้าเทศบาลเมืองลังส้วนนี่แหละครับ
4: ครับ
3: ทุกวันนี่จะไม่ใช่วันนี้นะ
4: วัน
3: นี้แม่ค้าจะเงียบสักทีหนึ่งแต่ถ้าทุกวันนี่จะมีพ่อค้าแม่ค้ามายุ่งกันขับขังนะครับซึ่งมีพี่น้องประชาชนจากหลายๆตำบลและมารวมให้กำลังใจกับทีมเรือมานั่งแลกันโดยเฉพาะช่วงเย็นๆนะช่วงเย็นๆนินเนยาวไปจนถึงนู่นเลยวัดดานประชากรด้วยครับนั่นแหละเพิ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยรถที่จะมาจอดหลังเทศบาลก็ได
4: ้นั่นแหละ
3: จอดริมส่วนเทิดประเกียรติตรงนี้หรือจะไปจอดในลานวัดดานประชากรได้ทั้ง
4: ที่จอดได้ทุกเทศแต่เมื่อที่ผมหวาเลยว่าทางโรงพักนี่ฟ้าข้อมูลมาครับทันมดวิทย์หรือทันดับวิทย์โหลบ่าวสุดล่อของทันผู้ใหญ่ในรงทวิชาซี
3: ่
4: ว่าเป็นห่วงเรื่องของการจอดรถจอดราไม่ว่าจะมาแลเรือซ้อมก็ดีช่วงงานก็ดีนะโลเจเทเสียบอยู่เทรถนะครับพยายามแล่ทอดออกก่อนอย่าวายให้พี่มิจฉาชีพแล้ว
3: นั่น
4: แหละหรือว่ารถเทล็อกก็ล็อกไว้ดีผมเป็นห่วงเหลือเกินพี่น้องเอ้ย
3: ครับ
4: เพราะว่าวางนี้เนี่ยมีผัวเทลักตะเวนตามบ้านงานอยู่รถยนต์ล็อกแล้วมันก็สามารถเปิดเอาได
3: ้ครับ
4: นะเทโทอยู่เทพมโรก็คือคุณมานะเจ้าของเครื่องขวายผักผัวคุณพี่มาเขาอยู่
3: คุณมานะจันทับ
4: นั่นแหละคุณมานะจันทับเทยู่ควายในเงานั่นรายหนึ่งซึ่งรายที่สองก็คือคุณลุงตาเลยคุณลุงตาเทอยู่เทปังว่าน
3: ลุงตาปลาเขี้ยว
4: ครับซึ่งนั้นมันไม่ใช่โรนว่าลวงของงูเห่าแล้วน
3: เฮีย
4: ขอลุงตานั่น
3: ลวงของงูเห่าเลย
4: ครับลวงของงูเห่าแล้วก็คุณพี่ยุ้ยเดียวปลาทูมาคว้านะครับนี่ปลาทูแม็กล้องเปล่าน
3: ี่เจ็บปลาทูแล้ว
4: นี่อ๋อหน้ายังไม่งอคอไม่หักทีไม่พลื้นะครับ
3: นี่ปลาทูน้ำ
4: ปลาทูน้ำ
3: ไอ้เอ้ยผู้
4: ต้องน้ำเพมาอยู่บนดอน
3: โอ้ปลาทูดอนไม่มี
4: นั่นแหละ
3: ไอ้ยะ
4: จึงก็
3: ยอมเลย
4: มีแต่ว่าได
3: ้แต่ว่าพี่
4: ทางไว้ว่าที่เอารายชื่อช้างคุดเรือเรือบัตรประพันธ์ในครูใครเช็คแต้งไว
3: ้ลองเอาไว้
4: มาบอให้ฟังผมอยากฟัง
3: ซึ่งเราไม่บอกวันที่คนเล่หมาเลย
4: นั่น
3: แ
4: หละเรายกเผื่อใครอยากฟังได้มาติดตามไม่นะครับ
3: ครับ
4: ท่านแต่งกล้อนไว้เรือเป็นบทประพันธ์สำหรับไว้ครูเรือนี่อาจารย์กฤษดาเขียนไว้เอาช่วงหนึ่งเฉพาะที่ไปเชื่อช้างนะ
3: ครับ
4: อย่าเอาทั้งเพื่อ
3: มันปันนี้นะเดี๋ยวอธิบายฟังก่อนว่ามรดกภูมิปัญญาถามว่าทำของชาร์ตเนี่ย
4: ครับ
3: เขายกย่องให้ฉังคุดเรือยาวของบ้านเราเนี่ย
4: นั่นแหละ
3: ส่วนพ.ศ.ไหนเดี๋ยวก
4: ็พ.ศ. 2567
3: ครับ
4: ครับผม
3: ยกย่องให้ฉังคุดเรือของบ้านเราเนี่ยเป็นมรดกภูมิปัญญาของชาร์ตพี่น้องหน้า
4: ครับ
3: ซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยบ่าวิวจะไปทำฟันเรือที่ไหนก็ตาม
4: ครับ
3: บ่าวิวจะต้องหวากรอนบทนี้ไหว้ครูเรือทั้งหมดทีหลวงรับไปแล้วหรือไม่หลวงรับทีก็ให้ความเคารพทุกคนทุกท่าน
4: นั่น
3: แหละซึ่งเนี่ยเป็นบทกลอนอาจารย์ไข่เช็คแต้งไว้
4: ครับ
3: ซึ่งผมย้ายทุกคนได้ฟังแล้วว่าบ้านเราหมดพอเพื่อน
4: เอาเฉพาะเชื้อฉังยาวทางเพหน้าเดี๋ยวเวลาไม่พอ
3: ครับ
4: นี่ถอนนี่เทเคียนไว้ก็คือครูต้นคือใครไม่ได้แถลง
3: ครับ
4: ไม่มีใครแจ้งเพราะนานนักหน้าเพียงแต่สืบทอดสู่รุ่นกันมาครูเรือมากหน้าหลับให้ตายไปนะครับถึงก็เทพูดไว้ว่าแต่ว่าก็คือลุ่มน้ำแห่งนี้มีคำบอกเล่าครูเรือผู้เฒ่าเป็นร้อยปีว่าท่านเป็นพระทรงเรื่องวิทยาวิชาแก่กล้าสายควายธนูข้าวป้าขุดเรือทำเผื่อหมู่บ้านตัวท่านจัดการขุดเรืองามรู้ท่านเจ้าอาวาสวัดบางลำพูเราข้อเชิดชูนามพอล่วงแดงเมื่อไว้เลยผ่านตามการเวลาได้หมอกวิชาที่ฐานรู้แจ้งให้กับฉังมวกสิทธิ์ผอหลวงแดงฉังมวกดังแรงคุดนางลำพูปรมาจารย์ของเรือยุกไม่ยกให้ท่านไปท่านคือผู้รู้สิทธิ์รุ่นต่อมาจัดวารุ่นครูก็ข้อเชิดชูฉังวันมีทิมคุดเรือที่ในกลายไกลไปทั่วเป็นยุกเปิดตัวครอบครัวเยมยิมข้าวฟ้าวส่งธรรมช้างวันเอมอิมทักสิ้นประจิมเยมยิมทั่วกันเมื่อเปิดประตูสู่โลกภายนอกไม่มีกลิ้งกรอกสื่อสัตว์ของมันขุดเรือลำในใส่ใจเท้ากันชื่อของช้างวันโด่งดังทั่วไทยข้าวไวชรา ลูกศิษย์ลูกหาช่างเรือรุ่นใหม่เป็นที่ต้องการของคนทั่วไปไม่ว่าภาคไหนเรียกร้องกันมาช่างไขปัญญาโด่งดังอีสานข่าวเขตเพื่อนบ้านเมืองลาวท่ามาทางหลุมน้ำโค้งเชื่อมโยงกันมาไปคุดนาว่ามากมายหลายลำปิงวังยมนานท่านเลิศฮาดใหญ่ฟากฝีมือไวทำได้เลิศลำช่างดำเหลืองลือฝีมือชั้นนำในทุกหลุมน้ำช่างเรือบ้านเราช่างมาช่างเทียบช่างเช่าช่างเชียนประสิทธิ์จำเนียนไม่หน่อยหน้าเข้าประกอบช่างเงื้องสมนึกของเรากุ้งชาอะไรนี
3: ่ชอบ
4: ชอบชาไม่เบากุ้งผู้ใหญ่ลีช่างเอื้อนช่างผัดช่างชาร์ตก็ทำคุดกันหลายลำช่างเรือเหล่านี้ได้ฟากฝีมือเลื้องลือหลายปีอุทิศคนดีก็มีผลงานช่างเรือนช่างเดินที่เราเห็นมาสืบทอดวิชาไว้เป็นแกนสั้นเครื่องมือคุดไม้คว้านปลีชายงานปึงปัดของฐานแม้ก็เอามาน่านี่โดยเบื้องต้นที
3: ่
4: อาจารย์เคยเช็คได้ประพันธ์ไว้นะครับ
3: นี่ก็คือเรื่องราวของช่างคุดเรือพี่น้องเอ้ยแต่ว่าพูดถึงเรื่องพระทรงที่รักเรือยาวนะ
4: ครับ
3: นะก็อาจจะพูดไม่ได้หมดถูกรูปไหมครับแต่ว่าวันนี้ก็เรื่องของช่างคุดเรือนะครับมาเล่าให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังกันเพราะช่วงนี้นี่เรือก็เข้าไปอยู่กันในหัวท่ามรกตบ้างอยู่ท่านี้กันบ้างนะเขาก็ไม่ได้ค่อยได้ทําการฝึกซ้อมกันเท่าไหร่ก็เอาเรื่องราวของช่างขุดเรือมาเล่าสู้กันฟังก่อนนะครับซึ่งช่างขุดเรือของบ้านเราพี่น้องครับในอดีตเนี่ยเขาได้รับรางวัลต่างๆเหมือนยกตัวอย่างว่าช่างวันมีทิมมาเนี้ยครับช่างวันมีทิมเนี่ยเคยได้รับรางวัลนี่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นรางวัลไรนะแต่ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเป็นรางวัลป้ายเกียรติยศหรือคล้ายๆกันโลเกียรติยศนี่แหละครับ
4: ครับ
3: จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9
4: นั่นแหละ
3: เนื้อรับเมื่อวันที่24มิถุนายนปี2526
4: ครับ
3: ช่างวันมีทิมเนี่ยได้รับรางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ถือว่าเป็นรางวัลสำคัญนะครับที่ให้ช่างบ้านเราเนี่ยได้มีรอยยิ้มกันว่าช่างขุดเรือของลังส้วนเรือส่งปลาช้อนที่บรรพบุรุษของคนบ้านเราได้ขีดคนกันมาเนี่ยเป็นที่ยอมรับกับกองคนทั่วประเทศและก็นายช้างคนสำคัญยังได้รับรางวัลพระราชทานแล้ว
4: โตตอง
3: นี่ซึ่งมันทำให้เห็นได้ครับมันทำให้เห็นได้ชัดเลยพี่น้องหน้าวะเรือบ้านเราเนี่ยมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานครับมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานมีการแข่ง

0: ที่5เลยครับว่าเรือที่ออกไปรับขบวนเสด็จในขณะนั้นนั่นก็คือเรือมะเขือยำซึ่งเรือมะเขือยำเนี่ยในบันทึกของรายการที่5เขียนยัดเลย
1: ว่า
0: เรือทาซี่เขียนลาย
1: นั่น
0: ก็ทำให้เห็นได้ชัดว่าเรือบ้านเรามีการทาซี่เขียนลายแบบที่เราเห็นปัจจุบันเนี่ยไม่น้อยกว่า137ปีนะผมเน้นคำว่าไม่น้อยนะ
1: เพราะว่าก่อนหน้านั้นเราไม่รู
0: ้เราไม่รู้แล้ว
1: ไม่ได้มีการจดบันทึก
0: ตัวต้อง
1: ที่อื่นส่งคุณบอกว่าไง
0: ไปได้เหรอ
1: ข้าวชานไปเลยทีเดิมตั้งแต่เมื่อไร
0: ข้าวชานไปเลย
1: ครับ
0: นี่บอกว่าไงไป
1: เพื่อ
0: มาข้าวไข่รส
1: รัวที่ไม่กลับ
0: เปิดกลับรสซึ่งอีเหลืองหนึ่งเหลืองพานาหรา
1: โอ้
0: เทหอยนาขวนเรือ
1: นี่
0: คุณบอกวิวไปทำควันตุกแห้ง
1: นั่นแหละ
0: คุณบอกวิวเน้นย้ำตลอดว่าทำฟันเรือให้มีพานาหราหน้า
1: ครับ
0: ให้ถูกขายพยายามมีเพื่อรักษาเอกลักษณ์พี่น้องครับซึ่งพานาหรานี่มีมันสมัยรายการที่5แล้วเลย
1: นั่นแหละ
0: รายการที่5เสด็จมีพานาหราแล้วแต่ในบันทึกนี่ไม่ได้เขียนว่าหน้าหราในบันทึกของรายการที่5เขียนว่าเรือวัวโขนบ้านนอก2ลำเรือทาสีเขียนลายมีผ้าหน้าคำว่าผ้าหน้าในวันนั้นก็คือหน้าหลาที่เราเหลียกันนี่ครับ
1: ตรงครับ
0: ซึ่งบริการตกแต่งเรือในวันพาเรดเรือที่เราเห็นมีหน้าหลาห้อยกันมาเนี่ยเป็นการตกแต่งเรือเมื่อเกิดเหตุการณ์สำคัญเท่านั้นนั่น
1: ครับ
0: ไม่ใช่ตกแต่งกันส่งไม่ใช่หนึ่งญาติแต่งแล้วก็ทำกัน
1: ใช่
0: ซึ่งเพราะฉะนั้นถ้าไม่เกิดเหตุการณ์สำคัญเมื่อในวันงานเรือแข่งเอาเรือออกมาพาเรือเรือก็ไม่ตกแต่ง
1: ไม่ใช่ได้แต่ง
0: หรือว่านำขบวนเสด็จของพระมหากษัตริย์หรือนำขบวนเสด็จอะไรต่างต่างบันนี้จึงจะกระทำกันนะครับที่บ้านเรา
1: ก็ไม่ใช่ก็ได้แต่งกัน
0: ไม่แต่ง
1: บ้านเรานี่พามาวันแรมค้ำเพราะว่าต้องมีขบวนพาเรือในการต้อนรับ โลและถ้วยพระยาท่าน
0: ตัวต่อ
1: คือว่าโลและถ้วยนี่เป็นตัวแทนพระองค์
0: ครับ
1: เทพระยาท่านให้มาสู่สนามลังส่วนบ้านเรานะครับ
0: ครับ
1: นี่ผีตักยกมือลาแล้ว
0: ติดเปิดเพลง
1: ติดเปิดเพลง
0: ครับ
1: ถึงนักหน้าช่วงเวลา
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องอนุรักษ์รักษากันไว้ให้ดีพี่น้องหน้าถึงวันนี้รายการนี้ซ่ามีสาระเลย
1: นั่นแหละ
0: เพราะว่าวันนี้ซ่ามีสาระเพิ่ม
1: ไม่เคยมีเยื่อ
0: นั่นแหละ
1: หมดเยื่อวันนี้ไม่มีใครยั่วหาเลย
0: ตั้งแต่จัดรายการมารู้สึกว่าวันนี
1: ้ครับ
0: พูดมีสาระที่สุด
1: นั่นแ
0: หละน่ากวัง
1: มีเพลงได้ส่ง
0: ครับ
1: ไม่ห่านบอกว่าใครข้อแต่วิ่งร้าวร้าวร้าวร้าวมาคนคนยิ่งพ่มสีทอง
0: และปักบอ
1: บอได้ท้าเนี่ยว่าคนยิ่งพ่มสีทอง
0: บอเลย
1: ขาวสีแดง
0: บอเลย
1: ไม่อ่านบอมาข้อเพลงคอยผีที่ลังส่วนพ่มท่ามาให้ใครอ่ะผีเซตคนเดียวได้วะ
0: ใครอ่ะ
1: ผู้ใหญ่ปอมฮัดยาย
0: เฮีย
1: น่า
0: ให้ผู้ใหญ่ปอม
1: ผู้ใหญ่ปอมฮัดยาย
0: ครับแ
1: ล้วยู่มีน้ำมีเนื้อและพ่มสีทอง
0: ไ
1: ข่ดาวหรือสีแดง
0: จะไม่มีเนื้อมาไว้
1: เราติดตามมาพักเลยต่อชาผู้ใหญ่ป้อมอย่างที่มีชีวิตยุบแล้วฟังแล้วนะครับคอยผีที่ลังส่วนครับ

0: อยากสดชื่นแต่ก็อยากดูแลสุขภาพดูเยาว์วัยทางเลือกเพื่อสุขภาพลองมังชาสิคะเครื่องดื่มจากเนื้อมังคุดแท้อุดมด้วยวิตามินซีและโพลีฟีนอลจากธรรมชาติจากแหล่งวัตถุดิบมังคุดคุณภาพลุ่มน้ำหลังสวนจังหวัดชุมพรกลิ่นหอมชาไทยดื่มง่ายสดชื่นทันทีรสชาติดีจนต้องบอกต่อมังชาไม่ใช่แค่เครื่องดื่มมังชาอร่อยสดชื่นดูดีจากภายในคำเตือนไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรคมังชาจากบริษัทบ้านธรรมวัฒน์จำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อคนรักสุขภาพสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร092-229-6545มังชาจากบริษัทบ้านธรรมวัฒน์ร่วมสนับสนุนประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธงมรดกวัฒนธรรมแห่งลุ่มน้ำหลังสวน
1: จังหวัดชุมพรร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรอำเภอหลังสวนเทศบาลเมืองหลังสวนชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนชาวหลังสวนขอเชิญเที่ยวงานประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นขวนชิงธงชิงโล่และถ้วยพระราชทานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของลุ่มน้ำหลังสวนและของชาติประจำปี2569ปีที่183ระหว่างวันที่22ถึง31ตุลาคม2569ณสนามแข่งขันกลางภาคใต้แม่น้ำหลังสวนอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพร22ถึง31ตุลาคมมหกรรมสินค้าของดีเมืองหลังสวน25ถึง30ตุลาคมกิจกรรมลานวัฒนธรรมใส่น้ำศรัทธาจิตวิญญาณแห่งลุ่มน้ำหลังสวน25ตุลาคมเทศกาลอาหารพื้นถิ่นเมืองหลังสวนเปิดเมืองกินฟรี26ตุลาคมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านสมโภชเรือพระบก27ตุลาคมทำบุญตักบาตรเทโวทอดผ้าป่าและขบวนแห่เรือพระบกพระน้ำ27ถึง31ตุลาคมการแข่งขันเรือยาวขึ้นโขงชิงธง31ตุลาคมถ่ายทอดสดการแข่งขันทางไทย PBS เวลา 16:00 นถึง 18:00 นพลาดไม่ได้22ถึง31ตุลาคมนี้กับงานประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขงชิงธงชิงโล่และถ้วยพระราชทานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของลุ่มน้ำหลังสวนและของชาติประจำปี2569ปีที่183ณสนามแข่งขันกลางภาคใต้แม่น้ำหลังสวนอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพร
2: ร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธงมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมลุ่มน้ำหลังสวน
3: ครับครับเข้าสู่ช่วงที่สามเหลือเวลาอีกประมาณ5นาทีนี่ดูแม่บ้านของคุณสุดเดียว
4: ครับ
3: ฟ้ามาบอกว่าช่วยแลแลกันคุณสุดเดียวที่มาพายเรือแค่วังก็
4: คือ
3: เ
4: หล่า
3: ตั้งแต่ข้าวยามเรือนี่เธอกับแว่นเรายี่สิบอันได้แล้วใช่ไหม
4: สุดเดีย
3: วไม่รู้เอาไว้ใครได้ดักหน้าแม่เลยคนคนเดียวนี
4: ่แล้วใส่แว่นมีทุกซี่เลยนะ
3: ครับ
4: สีแดงมังสีนูสีนี่มีครบทุกซี
3: ่ครบอ่ะ
4: โอ้ยน่าแลและ
3: มีมด
4: มีทุกอย่าง
3: นาคีคลาดจริงว่ะพ
4: ะแว่นเรือกัดปลากัด
3: ครับ
4: กัดปลากัดแท้จอมเรือฮ่าน่าสงสาร
3: ซึ่งติดแม่มาอยู่ไกลได้หรอ
4: ติดกันเนอไม่มีมึง
3: ไม่แหน่นะ
4: จูไดมาทำ
3: เพื่อนผมมา
4: ไม่แหน่แต่ไม่แหน่นะ ไม่แหน่แต่ไม่ทำ
3: ครับ
4: ผมเชื่อพนันแหละ
3: ครับ
4: แม่ผมเชื่อแม่บ้านเดี๋ยวอยู่ที่บ้านใบใจได้
3: น
4: ั
3: ่นแหละ
4: เจมมาทำไม่เรื่องพนันนะนั่นแหละใบออกใบใจได้นะพี่น้องครับ
3: ครับ
4: ซึ่งก็งานเรือแข่งบ้านเราปีนี้พี่น้องนะงานกินฟรีก็มีเหมือนเดิมนะครับมีแน่นอน
3: เอาแบบนี้
4: เพื่อ
3: เลย
4: งานกินฟรี
3: งานนี้งานเทคายข้องก่อน
4: เอาง
3: านเทคายข้องเทกลางเต้นเสร็จแล้วนะเทศบาลไปจนถึงผ่านรถนี่แหละจะมีงานคายข้องตั้งแต่วันที่22ตุลาคมนะครับเริ่มคายข้องมากรรมเขาเรียกว่าสินค้าไม่รู้ว่าราคาทูบแล้วตามสภาพเศรษฐกิจเอาอยู่แหวะไม่รื้อนะแล้วก็25ตุลาคมกินฟรี26ตุลาคมสมโพธิ์เรือพระบก27ตุลาคมช่วงเช้าตักบาตรทอดผ้าป่าแล้วก็พิธีเปิดทางบก ช่วงบ่ายชมพิธีเปิดทางน้ำชมพาเรือและก็ทำการแข่งขันนะครับตั้งแต่วันที่27ถึง31ตุลาและก็วันเสาร์ที่25มีการแข่งขันวิ่งขึ้นโค้นของเทศบาลนี่เชิญน้องๆไงมีรุ่นอายุ12ปีก็รุ่นอายุ15ปีไปสมัครกันได้เงินรางวัล 3,000 2,000 1,000 ของท่านนายกปราโมทอุทัยรัตน์นะครับซึ่งปีนี้เป็นปีที่พิเศษทางไทย PBS นี่มาถ่ายทอดปกติรายการไทยเวทซึกเรือยาวชิงเจ้าสายน้ำนี่ต้องถ่ายวันอาทิตย์แต่ปีนี้นี่มาถ่ายวันเสาร์ช่วงเวลาก็ไม่เหมือนเพื่อนเทอื่นถ่ายบ่าย 3 ถึง 5 บ้านเราถ่าย 4 ถึง 6
4: นั่นมัน
3: นะและก็ยังมีรายการของอมรินทร์ทีวีนะครับรายการเขาเรียกได้กินไปทั่วมั่วบ้านงานเนอะมาถ่ายการทำควันเรือที่ส่วนซี่มาถ่ายส้มโพธิ์เรือพระมาถ่ายตักบาตรข้างชาวมาถ่ายแข่งเรือเอาไปออกอากาศ
4: มามดถูก
3: แล้วก็ยังมีไทยรัฐทีวีมาเก็บสกุ๊ปในการเอาไปออกอากาศแล้วก็มีหลายๆช่องนะถึงฟ้าไปถึงตากล้องนะครับคิดถึงขุนนตรีนะปีนี้ไม่รู้ได้มาบ่แล้ว
4: ตากล้องหลายทัน
3: แล้วก็ตากล้องเทผมไม่ได้รู้จักขนาดน้ำลายลายฐานไม่ได้รู้จักชื่อพูดกันตรงตรงไงแต่ในน้ำของสื่อมวลชนเดลฟ้าพีเอนะหรือปนัดไปน่าให้ไปเชิญชวนติดต่อให้ตากล้องถูกทุกคนและที่เป็นตากล้องเรือยาวมาถ้าครับชาวลำชวน
4: คนแก
3: ่เพื่อ
4: เฮเลียตาม
3: าถ้าครับชาวลำชวนยินดีต้อนรับ
4: ครับ
3: น่าเรายินดีต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง
4: นานมัน
3: ทุกคนทุกฐานและชื่อว่าท่านมาเราดีใจฐานกลับไปเราคิดถึง
4: นี่นานแม่เฮ้ยบอกว่ามันร้อยยิ่งไง
3: ครับ
4: พูดเป็นตาเป็นตางเลยวันนี้แม่น่ารักจริงไง
3: มันไม่มีใครครบวันนี
4: ้มาที่แย
3: ่นะครับ
4: มาเที่ยวกันมาชมพี่น้องเลยและพร้อมรับประกันได้เลยครับว่างานประเพณีบ้านพ
3: ร้อ
4: มไม่เหมือนแค่ในนะครับไม่เหมือนแค่ในความนุกความมันมันมีอยู่ในนี้หมดแล้วมีซีซั่นรสชาติมีครบอยู่ในนี้มีเรือตะลบครบกันมีเรือประมงมีกองเชียร์ริมฟั่งมีไรเยอะ
3: เรือสวยงาม
4: เรือสวยงาม
3: ครับ
4: แล้วก็มีเรือแข้ง
3: ครับ
4: มีครบอยู่ในนี้หมดคร
3: ับ
4: พอฐานเดินเหนื่อยเนื่อยพังแหวลานแหวทำแหวหนังผักพ่อนไปแลมุมความรู้ต่างๆเกี่ยวกับงานประเพณีแห่พระไปหาน้ำเย็นๆหนังกินผักพ่อนประทักผักนึ่งพอแล้วว่ามีแรงเดี๋ยวพอต่อสู้ได
3: ้ครับ
4: มันก็อ๋อมาทางด้านหนอแล้วมาแลเรือกันต่อแล้ว
3: มันเกยชนเลยนะ
4: เมื่อนเ
3: ด้อต้องให้น้ำก่อน
4: แล้วมีทั้งวันตั้งแต่เช้ายันเย็นพี่น้องเอ้ยกิจกรรมมีทั้งวันแล้วว่าท่านแล่เรือแล้วให้เหนื่อยสักทีเดินในงานก็อยู่ไกลๆกับสนามแข่งเรือแล้วมีอาหารของกินขังพื้นเมืองพื้นทิ้นมีทุกพักให้พี่น้องได้จับใจฉายส้อยได้ซื้อกันกินเหลืองห้ากันกินมีครบนี่ซึ่งพยานมางานเรือแข่งหลังส่วนแห่งเดียวไปได้ครบ
3: ได้ครบทุกอย่าง
4: ได้ครบทุกอย่าง
3: ที่ตอนนี้บรรยากาศเริ่มคลื่นแล้ว
4: คลื่น
3: ทางเทศบาลนี่ขึ้นธง3 4
4: ต
3: ามถนนแล้วนะครับ
4: บรรยากาศนะ
3: นะ
4: บรรยากาศส่งริ้วนี่ขึ้นพังนะมีความรู้สึกว่ามันแท้ถึงงานเรือแข้งแม่มันใกล้เป็นวัดให้ปลแล่ถึงมันคิดถึงบ้านนั้น
3: ครับผม
4: ซึ่งไอ้คนบ้านเรามันมาเท้าไรพี่น้องเอ้ยแล่มันก็ชินชินตานั่นแหละ
3: แ
4: ต่สำหรับภาพที่มันอ๋อไปบ่อท้ายอ๋อไปทางด้านนอกคนที่เขาอยู่แดนใกล้เขาคิดถึงบ้านนู
3: ่ครับ
4: ซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าใครอยู่ในให้กลับมาก
3: ล
4: ับมาบ้านเรา
3: คนลังส่วนหญิงต้องกลับ
4: ต้องกลับ
3: ถ้าไม่กลับเขาจะหนีท่านประการแร
4: ้ว่าตายแล้วหรือคายสองอย่างเพลงสุดท้าย
3: ข้อมาจ้า
4: ข้อมาจ้าในแล้วเจ้างามบุญแข่งเรืออันนี้ลุงคำลองอักษรชื้นนะครับ
3: ครับ
4: คนต่อทง
3: ครับ
4: ข้อเพลงสาวงามบุญแข่งเรือมาให้ได้ฟังกัน
3: ครับ
4: ฟังเพลงนี้แหละพบกันไม่ต่อเช้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
5: 1 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4
6: รถเฉี่ยวรถชนรถเกิดอุบัติเหตุหรือรถหายเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้กับผู้ใช้รถทุกคนถ้ารถมีประกันภัยช่วยจ่ายค่าเสียหายแก่ชีวิตร่างกายอนามัยและทรัพย์สินของคุณได้ด้วยความห่วงใยจากคปภ.
7: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน Hilux Travel
8: greater together
9: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
10: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
11: นี้เวลา 17:00 น. MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: าคารโลกปี2569วันนี้นายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวในการเปิดตัว Bangkok Blueprint ว่าถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการผลักดันความร่วมมือระดับพหุภาคีเพื่อรับมือกับการโชกโกงทางการเงินแม้ปัญหาดังกล่าวไม่ใช่ความท้าทายใหม่แต่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและประชาชนทั่วโลกโดยความเสียหายจากการโชกโกงมีมูลค่าสูงถึง1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 3% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศโลกด้านนายวิทย์รัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนำเสนอว่าBangkok Blueprint เป็นเอกสารที่จัดทำร่วมกันระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศเพื่อเป็นกรอบแนวทางรับมือปัญหาการฉ้อโกงทางการเงินการหลอกลวงทางการเงินและความเสี่ยงทางไซเบอร์ซึ่งกำลังเป็นความท้าทายร่วมกันของหลายประเทศทั่วโลกนำประสบการณ์จากต่างประเทศและประเทศไทยมาจัดทำรวมถึงข้อมูลและแนวทางที่เกี่ยวข้องกับประเทศและเขตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียได้แก่ไทยมาเลเซียสิงคโปร์และฮ่องกงเพื่อให้ประเทศต่างๆสามารถนำหลักการไปใช้อ้างอิงและปรับใช้ในการป้องกันและการจัดการปัญหาฉ้อโกงทางการเงินและภัยไซเบอร์ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละประเทศรัฐบาลเผยคลับน้ำมันในแม่น้ำปราจีนบุรีปลากในกระชังตายสั่งเร่งตรวจตัวหัดหนักสารปนเปื้อนทำออกซิเจนต่ำคาดทราบผลใน1สัปดาห์นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการตรวจสอบปัญหาคุณภาพน้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีหลังพบปลาตายจำนวนมากในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ์และมีการเผยแพร่คราบน้ำมันสีรุ้งในแหล่งน้ำซึ่งสร้างความกังวลให้กับประชาชนโดยข้อมูลเบื้องต้นพบว่าจุดที่เกิดเหตุปลาตายและจุดที่พบคราบน้ำมันสีรุ้งอยู่คนละบริเวณกันขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงและวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำและปลาเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงโดยคาดว่าจะทราบผลตรวจภายใน1สัปดาห์จากการตรวจสอบเบื้องต้นบริเวณปลาในกระชังในพื้นที่ตำบลบ้านทามตำบลท่าตูมตำบลหาดนางแก้วอำเภอศรีมหาโพธิ์และตำบลบ่อทองอำเภอกบินบุรีซึ่งพบปลาตายจำนวนมากมีค่าออกซิเจนละลายในน้ำต่ำกว่า2มิลลิกรัมต่อลิตรซึ่งเป็นระดับที่อาจจะทำให้ปลาเกิดภาวะขาดออกซิเจนอย่างรุนแรงโดยสันนิษฐานว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับมวลน้ำท่วมที่พัดสารอินทรีย์และน้ำเน่าเสียจากพื้นที่น้ำท่วมขังลงสู่แม่น้ำส่งผลให้ปริมาณออกซิเจนในน้ำลดลงอย่างไรก็ตามยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นสาเหตุเดียวกันการตายของปลาสำหรับกรณีพบคราบน้ำมันสีรุ้งในพื้นที่ตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธิ์ผลตรวจสอบเบื้องต้นระบุว่าเกิดคนละจุดและอยู่ระดับต่ำกว่าจุดปลาในกระชังตายโดยคราบน้ำมันมีขอบเขตการแพร่กระจายจำกัดจึงประเมินเบื้องต้นว่าไม่น่าจะมีความเชื่อมโยงโดยตรงกับเหตุปลาตายจำนวนมากแต่ยังต้องรอผลตรวจวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อยืนยันข้อเท็จจริงต่อไปด้านวราวุธสั่งฟันโรงงานบุหรี่พิษปราจีนปิดแล้ว3แห่งจ่อปิดเพิ่มอีกนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ปัญหาโรงงานอุตสาหกรรมปล่อยสารเคมีรั่วไหลในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีว่าสารโลหะหนักที่ประชาชนเป็นห่วงจากการสำรวจของกรมควบคุมมลพิษและกรมโรงงานอุตสาหกรรมพบว่าเจอปนอยู่บ้างบางส่วนแต่ปริมาณค่อนข้างน้อยไม่สามารถตอบได้ว่ามาจากโรงงานใดแต่สารเคมีที่พบมากขึ้นเนื่องจากปริมาณน้ำน้อยลงคือองค์ประกอบของน้ำมันดังนั้นจึงเน้นย้ำไปยังประชาชนหลีกเลี่ยงสัมผัสน้ำหากสัมผัสขอให้เร่งชำระออกส่วนสถานประกอบการที่ผ่านมาได้มีการใช้มาตรา37และ39ของพ.ร.บ.โรงงานได้ปิดไปแล้วประมาณ3แห่งซึ่งวันนี้จะมีการปิดเพิ่มเติมอีกส่วนการใช้มาตรา39เพื่อสั่งให้ปิดโรงงานทันทีนั้นอาจสุ่มเสี่ยงถูกฟ้องร้องโดยเน้นย้ำว่าจะต้องใช้มาตรา37เพื่อให้โรงงานมีการปรับปรุงและหากไม่ดำเนินการจะใช้มาตรา39ในการสั่งปิดโดยตั้งแต่เมื่อวานได้ให้เจ้าหน้าที่ทีมงานกระทรวงอุตสาหกรรมกรมควบคุมมลพิษของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทำงานร่วมกันกับกระทรวงมหาดไทยสำหรับขอบเขตในการเอาผิดผู้ประกอบการสามารถทำได้มากน้อยแค่ไหนนายวราวุฒิกล่าวว่าเราฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับประชาชนและสิ่งแวดล้อมโดยจะดำเนินมาตรการตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดซึ่งกฎหมายปัจจุบันมีอายุมากพอสมควรบทลงโทษจึงอาจไม่เข้มข้นจึงต้องแก้ไขทั้งเพิ่มค่าปรับและคดีลอบทิ้งกับอุตสาหกรรมให้เป็นคดีทางการเงินนำไปสู่การยึดทรัพย์ผู้ประกอบการ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟท์ดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามี ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: Medco Energy เราใส่ใจในการดำเนินธุรกิจที่ได้มาตรฐานระดับสากลเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคนไทยว่าเมดโคจะดำเนินการธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีธรรมาภิบาลซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนเมดโคเอเนอร์จีผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย
6: เอาละครับตอนนี้ก่อนขอไปเพราะการสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่นายวัวอย่างแน่นอน
7: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
8: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากย์เรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รอบชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 นาทีเป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
7: มาพากให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่และคว้าแชมป์ไปให้ได้นักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองไป4
9: ขึ้นโขนชิงทองโอ้แม่ชมน้องช่วยเชียร์พี่ที
10: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4ชิงโล่พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นาทีณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยสสส.เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาหลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนิวัฒน์ปรินติ้ง5แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED ศูนย์ถ่ายเอกสารโทร077581
8: สนับสนุนโดยนายกโต้งนายนพรอุสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรปตท.จิงโจ้กรุ๊ปน้ำมันคุณภาพเติมเองได้ส่วนลดลิตรละ1บาทปตท.จิงโจ้หลังสวน MG ชุมพรเติมน้ำมันเลือกจิงโจ้รถไฟฟ้าเลือก MG ชุมพรร้านเสือการเกษตรรู้จริงทุกขั้นตอนปลูกทุเรียนอย่างมืออาชีพเสือการเกษตร3แยกวงตะกอหลังสวนเสือการเกษตรละแมข้างธกส.เสือการเกษตรพะโต๊ะพนเลิศอะไหล่ยนต์อำเภอหลังสวนจำหน่ายแบตเตอรี่อะไหล่รถยนต์ทุกชนิดทุกยี่ห้อโทร077-544-366หลังสวนกระเพราถาดใบหญ้าสีสูตรพริกแห้งไร้น้ำมันอำเภอหลังสวนปั๊มเชลสวนพึ่งปั๊มเชลสามไม้ปั๊มปตท.เกื้อสกุลจินดาเกษตรรวมทุนสินค้าเกษตรครบวงจรพร้อมบริการให้คำปรึกษาและแนะนำเรื่องการเกษตรโทร077-545-341ชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพโดยคุณธรงอุทินประธานชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพดร.สมยศแสงสุวรรณเลขาชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพและคุณประสงค์นุรักษ
10: ์มูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนสามัคคีคือพลังโดยพลตำรวจโทวรรณรัตน์คดชรักประธานมูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนแผงทุเรียนผู้ใหญ่ตู่ตำบลวังตะกอรับซื้อทุเรียนคุณภาพระดับส่งออกซื้อขายทุเรียนสอบถามผู้ใหญ่ตู่โทร081-895-5850
4: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
11: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

กลับมาสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกลับเข้าสู่ช่วงของ MCOT Radio Network ช่วงจิโกยามบ่ายสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งนะครับเจอกันที่ FM 90.75 MHz และ FM 104.75 MHz ผมโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดยังรับหน้าที่กันเหมือนเดิมนะครับยังมีเพลงเพราะๆในสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งมาฝากกันเหมือนเดิมด้วยนะครับดูแลกันต่อยาวๆจนถึง 18:00 นโดยประมาณกันเลยทีเดียวนะครับช่วงนี้ต้องขอพูดถึงเรื่องราวของกิจกรรมที่อสมทชุมพรจัดขึ้นนะครับนั่นก็คือกิจกรรมเฟ้นหานักภาคเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4เพื่อชิงโล่พร้อมเงินรางวัลกว่า 20,000 บาทนะครับรอบชิงชนะเลิศเราเจอกันวันที่23ตุลาคมนี้ 9:30 นนะตลาดมรกตสแควร์นั่นเองนะครับงานนี้ขอบคุณสสส.เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีขอบคุณนิวัฒน์ปรินติ้ง5แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายโลหะอักษรกล่องไฟ LED งานพิมพ์อิงค์เจ็ตติ๊กเกอร์ทุกชนิดและเป็นศูนย์ถ่ายเอกสารด้วยนะครับโทรศัพท์ติดต่อที่0775812644ครบเครื่องเรื่องงานพิมพ์นั่นเองนะครับนี่คือผู้ใหญ่ใจดีที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรมของเราในครั้งนี้นั่นเองครับ

0: ภัยรายวันแจ้งเตือนทุกเหตุการณ์ฟังพร้อมกันอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 โดยนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
1: อะไรครับช่วงของเตือนภัยรายวันวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องราวของภัยใกล้ตัวมากๆเลยทีเดียวนะครับนั่นก็คือภัยจากโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยนะครับเคยได้ยินข่าวนี้อยู่บ่อยๆนะครับเกี่ยวกับคนที่เป็นโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันที่เกิดขึ้นนะครับวันนี้มีคำแนะนำนะครับสัญญาณเตือนของการเป็นโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเนี่ยนะครับอาการก็คือมีอาการเจ็บหน้าอกเหมือนถูกบีบรัดหรือกดทับอย่างรุนแรงนะครับอาการเจ็บร้าวในไปกรามสะบักหลังแขนซ้ายและหัวไหล่ใจสั่นเหงื่อออกหน้าซีดเป็นลมหมดสติจุกบริเวณคอหอยซึ่งบางรายนะครับมีอาการจุกบริเวณใต้ลิ้นปี่อีกด้วยนะครับซึ่งอาการเหล่านี้เนี่ยนะครับก็บอกว่าผู้ชายจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น 2-3 เท่าเมื่อเทียบกับผู้หญิงในวัยเดียวกันส่วนสาเหตุนะครับสาเหตุของการเกิดโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเนี่ยนะครับก็มาจากการมีไขมันเกาะผนังหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดตีบแคบปริมาณเลือดแดงไหลผ่านได้น้อยหลอดเลือดแดงไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจแข็งตัวนะครับทำให้เกิดปัญหาเหล่านี้ได้ส่วนวิธีการป้องกันหรือว่าการรักษาเนี่ยนะครับก็จะมีหลายอาการนะครับการป้องกันเนี่ยเขาบอกว่าต้องรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เน้นผักผลไม้ธัญพืชไม่ขัดสีไขมันดีและโปรตีนจากพืชหรือสัตว์ที่ไม่ติดมันนะครับออกกำลังกายสม่ำเสมออย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห์นะครับงดสุราควบคุมน้ำหนักให้เป็นไปปกตินะครับควบคุมระดับไขมันในเลือดน้ำตาลในเลือดและความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติและที่สำคัญก็คือต้องงดสูบบุหรี่ด้วยนะครับคุณจะห่างไกลจากโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันได้นั่นเองนะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆนะครับที่นำมาฝากนำมาเตือนคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้ด้วยครับ
0: ภัยรายวันแจ้งเตือนทุกเหตุการณ์ฟังพร้อมกันอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 โดยนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

0: MCOT Radio Network ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักภาคเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทงปี4ชิงโล่พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยสสส.เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาหลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนิวัตรปรินติ้ง5แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED ศูนย์ถ่ายเอกสารโทร077-581-264
2: อยากเติมน้ำมันน้อยแต่ไปได้ไกลไหมเริ่มจากขับช้าๆปรับเกียร์ให้เหมาะสมแล้วตรวจสภาพรถให้พร้อมแค่นี้น้ำมันก็ใช้คุ้มรถก็ไปได้ไกลเงินก็เหลือโลกก็สดใสทุกครั้งที่เราประหยัดเชื้อเพลิงเราไม่ได้ประหยัดแค่เงินแต่ยังช่วยลดมลพิษแล้วรอยยิ้มของโลกจะอยู่กับเราทุกๆวันเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
3: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

คุณผู้ฟังครับช่วงนี้เวลาคุณผู้ฟังออกไปข้างนอกหรือว่าอยู่ในบ้านนะครับบางคนรู้สึกว่าอากาศมันแปลกๆนะครับรู้สึกว่ามันหนักๆหน่วงๆมีฝุ่นควันเยอะๆหายใจก็ไม่ค่อยจะโล่งนะครับโดยเฉพาะเรื่องของฝุ่น PM2.5 ที่อยู่รอบตัวเรานะครับโดยเฉพาะจังหวัดชุมพรบ้านเราเนี่ยนะครับก็ติดอันดับต้นๆเรื่องของฝุ่น PM2.5 กันเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปนะครับเพราะว่าวันนี้ผมขอเสนอคาจิวาเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001นะครับเป็นอีกทางเลือกที่ช่วยให้การหายใจสะดวกขึ้นหายใจคล่องหายใจสบายขึ้นนะครับเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้มาพร้อมกับระบบกรองแบบผสมผสานนะครับช่วยทั้งกรองฝุ่น PM 2.5 กรองควันนะครับแล้วก็กลิ่นที่ไม่พึงประสงค์นะครับก็สามารถกรองได้เช่นกันใช้งานง่ายนะครับปรับแรงลมได้3ระดับแบบเบาแบบกลางหรือแบบแรงก็ได้นะครับตัวเครื่องมีหน้าจอสัมผัส LED แสดงสถานะอากาศและอุณหภูมิที่มาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลและโหมดนอนหลับนะครับทำงานเงียบแบบไม่รบกวนเวลานอนนะครับจะกลางวันหรือกลางคืนก็ใช้เครื่องคาจิวาได้หมดเลยนะครับและที่สำคัญก็คือใช้ไส้กรองแบบเฮปานะครับช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพสนใจสั่งซื้อตอนนี้เลยนะครับกับโปรโมชั่นต้อนรับปีใหม่ยังใช้ก็ได้อยู่นะครับในราคาเพียง 1,290 บาทแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกให้อีก1แผ่นนะครับโทรเลยที่021143990นะครับย้ำอีกครั้ง021143990ค่าจัดส่งและรับประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนั่นเองครับ

คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมครับไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดอยากติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนนะครับแต่ว่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์นะครับใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เนี่ยนะครับเป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่มีความจุโคตรเยอะเลยนะครับ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยนะครับใช้นานต่อเนื่องได้ถึง12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบนะครับปรับมุมได้กันน้ำได้ระดับ IP67 นะครับไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่หวั่นเครื่องใช้งานง่ายนะครับสั่งงานด้วยรีโมทคอนโทรลนะครับวันนี้สนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้เลยนะครับรับเลยเมกาสปอตไลท์1ชุดนะครับยังไม่พอเราแถมฟรีให้อีก1ชุดพร้อมโคมไฟ LED อีก2อันนะครับแล้วก็ยังแถมแว่นกันแดดแบบคล้าแบบให้อีก1อันนะครับทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลยนะครับ02-114-3990 ย้ำอีกครั้ง02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ ShopMania นั่นเองครับ

ลับมาในช่วงท้ายรายการกับจิโกยามบ่ายสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งนะครับช่วงนี้ก็ต้องพูดถึงกิจกรรมนะครับนั่นก็คือกิจกรรมเฟ้นหานักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4ชิงโล่พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทนะครับรอบชิงชนะเลิศวันที่23ตุลาคมนี้ที่ตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนนะครับพร้อมการอบรมฟรีด้วยนะครับกิจกรรมจัดขึ้นช่วง9โมงเช้า9โมงครึ่งเป็นต้นไปนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนกิจกรรมนะครับศาลจังหวัดหลังสวนพร้อมบริการประชาชนให้ความเป็นธรรมและเสมอภาคโดยยึดหลักนิติธรรมปรึกษาทางกฎหมายโทร0775410068ขอบคุณธกส.สาขาหลังสวนและธกส.สำนักงานจังหวัดชุมพรเคียงคู่รู้ค่าประชาชนเป็นมากกว่าธนาคารผูกพันดูแลเกษตรกรโทรศัพท์077-541-371และ077-501-051นะครับขอบคุณสหกรณ์การเกษตรหลังสวนจำหน่ายสินค้าการเกษตรอุปโภคบริโภครับสมัครสมาชิกปีละ2ครั้งรับเงินปันผลดอกเบี้ยสูงสนใจโทร077-541-139ขอบคุณร้านเจ๊เอียดตลาดอวยชัย2อำเภอหลังสวนจำหน่ายผลไม้รับซื้อหมากแห้งน้ำแกงส้มสำเร็จรูปรสเด็ดจัดจ้านโทรศัพท์สั่งเลยนะครับที่0649294232ขอบคุณพลังรวมช่างหลังสวนเต็มที่ช่วยเหลือสังคมส่วนรวมอย่างจริงใจนะครับขอบคุณครัวคุณเอ๋ตลาดปากตะโกโฮมสเตย์นะครับที่พักสบายบริการหมูกระทะหลักร้อยวิวหลักล้านอร่อยริมคลองธรรมชาติเปิดบริการทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์จองโต๊ะที่0909703895ขอบคุณลุงต้อจัดเต็มหลังสวนลิสซิ่งจำหน่ายรถยนต์มือ2คุณภาพสูงขาล่องใต้ตำบลวังตะกออำเภอหลังสวนโทรศัพท์0836926540ขอบคุณห้องอาหารคุณสาหร่ายจุดพักรถของคนเดินทางอาหารเครื่องดื่มจบที่นี่เปิดบริการจุดชาร์จรถ EVที่คุณสาหร่ายตลอด24ชั่วโมงนะครับขอบคุณแผงทุเรียนน้องปลื้มโดยคุณจักรินทร์ว่องไววานิชตำบลวังตะกออำเภอหลังสวนรับซื้อทุเรียนคุณภาพให้ราคาสูงที่0815361153และขอบคุณเฟรชชี่ทีบาร์จากสาหร่ายทะเลลึกชาเขียวเร่งผมยาวหยุดผมร่วงสร้างผมใหม่เพื่อสุขภาพผมที่ดีโดยคุณทัพพลธรรมภักดีสั่งซื้อออนไลน์ที่ www.tbar.com หรือ ID Line 0875944194นะครับนี่คือผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนกิจกรรมเฟ้นหานักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4สำหรับปีนี้ด้วยนะครับเอาละเวลาหมดในช่วงของจิ๊กโกยามบายสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะครับผมโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดลาไปก่อนเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะครับวันนี้สวัสดีครับ

0: ินช็อปไรส์ชินช็อปไรส์ไม่สไปซ่าเข้ากับทีสไปทับทีลองเลย
1: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น M-Quad Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ M-Quad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
2: ให้รางวัลทุกวันของคุณชูเวฟคราฟต์โซดารสมะนาวใหม่รสลิ้นจี่ซากุระและรสมะนาวอัญชันชูเวฟคราฟต์โซดาคราฟความเฟรชให้คนมีเทส
3: คุณกำลังฟัง M-Cot Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว1,440 นาทีต่อวันที่โลกได้ดำเนินไปมีข่าวสำคัญนับร้อยที่รอคุณเปิดรับอย่าพลาดทุกข่าวสำคัญที่กำหนดทิศทางสังคมการเมืองและเศรษฐกิจปากท้องฟังข่าวหน้าหนึ่งคุยข่าวเช้าเข้มข้นพร้อมอัปเดตสภาพอากาศกับสายฟ้าพยากรณ์ทันข่าวเช้าวันใหม่ฟังข่าวหน้าหนึ่งทุกวันตี5ถึง6โมงเช้า MCOT News FM 100.5วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6โมงเย็นถึง2ทุ่ม MCOT News FM 100.5 กว่า 1,000 เรื่องลับที่ถูกซ่อนไว้ใต้พรมอำนาจคุณคิดว่าคุณรู้ดีพอเกี่ยวกับคนที่กุมชะตาประเทศหรือไม่ถึงเวลาเจาะลึกเบื้องหลังทุกขั้วอำนาจมาร่วมเปิดโปงความจริงไปพร้อมกันฟังลับลวงพรางทุกเช้าวันเสาร์โดยวาสนานานุ่มและบุญระดมจิตดอนฟังความจริงที่ไม่เคยหลับไหลฟังลับลวงพรางทุกวันเสาร์8โมงถึง10โมงทาง MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลใน2มุมข่าวนะครับคุณอัญครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะไพศาลค่ะ
1: ครับก็พบกันช่วงเย็นวันพุธนะ14ตุลานะปีนี้ครบรอบกี่ปี53ปีนะ
2: อยากจะพูดอะไรไปคะ
1: 14ตุลาก็เค้าก็มีกิจกรรมอะไรกันอยู่ยังดูยังไม่เห็นข่าวเลยแสดงปีนี้ทำไมเงียบเหงาก็ไม่ทราบได้ใส่หลายท่านน้ำท่วม
2: ถ้าเราแบบว่าเวลาที่เราพูดถึงอดีตเนี่ยเรามักจะพูดในเชิงว่ามันเป็นประโยชน์กับปัจจุบันและอนาคตถ้าจะใช้ศัพท์ทันสมัยก็คือถอดบทเรียนค่ะเราถอดมา
1: 50กว่าปีแล้วมั้งถอดกันมาทุกปี
2: แล้วก็แค่ที่มานั่งจัดรายการกับพี่ไพศาล5ปีนี่ก็เข้าใจว่าถอดทุกปีอะค่ะ
1: ใช่
2: เราถอดไปสักปีดีไหมคะว่าม
1: ีปีนี้ใครเป็นผู้นำการปาฐกถาพิเศษเขาจะมีปาฐกถา14ตุลาเราจะเชิญคนนักวิชาการหรือว่าคนที่โดดเด่นนะแต่ละหมุนเวียนกันไปปีหนึ่งก็จะมีที่เป็นผู้ปาฐกถาหลักแต่เวทีที่มูลนิธิ14ตุลา
2: เราพูดเองก็ได้พี่เพชรนะ
1: ปีนี้ใครผมเลยไม่ได้ติดตามเลยมัวแต่ติดตาม
2: เห็นไหมนี่แหละ เข้าล็อกและเดียนก็พยายามจะแบบตบซ้ายตบขวาให้พี่ไพศาลเข้ามาในล็อกที่เรียนต้องการก็คือแล้วมันยังไงเนี่ยแล้วมันจะยังไงอะไรก็ทำอะไรกันเลยมันหมายความว่ามันเลือนลางไปจนเราก็ไม่รู้จะพูดถึงเขาในแง่มุมไหนสำหรับพี่ไพศาลแล้วมันเป็นยังไงคะแลกเปลี่ยนกันตรงเนี้ยหมดคำซีเว้าหรือว่าเว้าไปหมดแล้ว
1: มันก็มันก็เป็นพิธีกรรมอะไรซะมากกว่ามันก็รูปแบบมันก็เป็นเรื่องพิธีกรรมแล้วก
2: ็ผู้จามเดิม
1: มันก็มีอะไรต่างๆที่เราก็คือโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าไม่ติดตามจะมีความรู้สึกว่าขาดอะไรไปใช่ไหม
2: ครา
1: วนี้ตอนหลังๆนี่ก็ไม่ติดตามนี่ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันขาดอะไร
2: อัน
1: นี้มันก็อาจจะบ่งบอกว่ามันก็มีลักษณะเป็นรูทีนมากขึ้นเป็นการรำลึกครบรอบทีก็ คนรุ่นเก่าๆหมุนเวียนกันมาพรรคการเมืองอะไรต่างๆก็มา
2: ค่ะ
1: ก็ไม่ค่อยเห็นว่ามีอะไรที่มันดูแล้วมันเออปีนี้มีอะไรที่น่าคิดอย่างเงี้ยนะ
2: เรียนเดียวรู้สึกว่าเหตุการณ์มันจำเนียนการผ่านไปจำเนียนการผ่านไปในส่วนตัวเองก็ได้เรียนรู้ข้อเท็จจริงเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในวันนั้นมากขึ้นนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้คนที่มีบทบาทในเวลานั้นในวันนั้นเราก็อาจจะมองคนนั้นเป็นฮีโร่คนนี้เป็นอะไรที่แบบคนนี้ผิดคนนั้นถูกตัวเล่นตัวมีคนนั้นคนนี้คนนู้นอะไรเงี้ยในเวลาที่เราอายุแบบ18อย่างเงี้ยแล้วก็นั่งฟังคนที่เราคิดว่าเป็นมาสเตอร์มายด์อธิบายว่ามันเกิดอย่างนั้นมันมีพระเอกมันมีผู้ร้ายแล้วมันมีคนที่แบบเราคาดหวังเป็นคนดีอะไรเงี้ยพอเวลามันผ่านไป40ปีอะพี่ไพศาลคะเรียนรู้เรื่องนี้มา40ปีมันไม่ได้เป็นจริงอย่างที่เรียนได้ยินนะคะในวัย18ที่ได้ยินเรื่องนี้กับการเรียนรู้ตลอดเวลา40ปีที่ผ่านมาเอ๊ะ40ปีตั้งแต่ปี28อ่ะ38 48 58 68 40ปีอ่ะใช่41ปีอ่ะ
1: ครับ
2: มันมีหลายอย่างที่มันไม่เป็นจริงอะค่ะพระเอกก็ไม่ใช่พระเอกจะบอกผู้ร้ายเป็นผู้ร้ายเลยมันก็ไม่ใช
1: ่ครับ
2: เรียนรู้ด้วยเวลาแล้วก็การคาดหวังว่าคนที่เคยเป็นพระเอกเป็นความหวังของสังคมเนี่ยถ้าเขามีโอกาสแล้วก็ทำให้สังคมมันดีนะหลายๆคนก็เข้ามาเล่นการเมืองมันก็ไม่เป็นจริงด้วยค่ะพี่ไพศาล
1: ครับ
2: เรียนตอบได้ด้วยตัวเองไม่ต้องอภิปรายเสวนาฟังใครเลยค่ะมันก็ไม่ได้เป็นจริงไม่ได้เป็นความหวังมันก็เลยไม่มีแง่มุมอะไรนอกจากว่าก็เรียนรู้ตามความจริงโดยประสบการณ์ตัวเองก็แค่นั้นเองอะค่ะ
1: ครับ
2: จะเห็นต่างก็ได้นะคะ
1: ไม่มีอะไรไม่มีอะไรที่จะประกอบความเห็น
2: พระเอกก็ไม่ใช่พระเอกผู้ร้ายก็ไม่ใช่ผู้ร้าย
1: ไปเซิร์ชดูก็ปีนี้เขาก็มีพิธีช่วงเท้าทำบุญตักบาตรอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์14ตุลาพร้อมด้วยพิธีกรรมทางศาสนา3ศาสนานะจากนั้นก็เป็นการวางพวงมาลาและดอกไม้ตัวแทนจากหลากหลายภาคส่วนเข้าร่วมอาลัยได้แก่ตัวแทนจากฝั่งรัฐบาลตัวแทนจากพรรคการเมืองฝ่ายค้านตัวแทนจากญาติวีรชน14ตุลาตัวแทนจากองค์กรประชาธิปไตยต่างๆแล้วก็มีการกล่าวสุนทรพจน์และแสดงทัศนะอันนี้ที่ผมว่าปีนี้ใครที่จะมากล่าวสุนทรพจน์ยังไม่ทราบนะก็รูปแบบก็จะไม่
2: เราไม่ได้สนใจด้วยซ้ำไปว่าใครจะพูดเพราะว่ามันก็เป็นความคิดเห็นของท่านนะฮะแต่เพียงแต่ว่าไอเราเนี่ยได้เรียนรู้ได้เรียนรู้วีรชนออกนักศึกษา14ตุลาออกมาแล้วมาร่วมตั้งพรรคการเมืองมีโอกาสได้เป็นรัฐมนตรีนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
2: เออแล้วยังไงล่ะ
1: เ
2: ราก็เรียนรู้ด้วยตัวเราเอง
1: ตัวแทนฝ่ายค้านที่ไปร่วมก็จะเป็นคุณเทงนะหัวหน้าพรรคผู้นำฝ่ายค้านส่วนรัฐบาลก็นายกมอบหมายให้คุณพราดรปริศนานันทกุลเป็นตัวแทนกล่าวรำลึกและวางพวงดอกไม้พร้อมด้วยตัวแทนพรรคฝ่ายรัฐบาลอธินายธงธรรมเวชยชัยจากพรรคเพื่อไทยอันนี้ลูกคุณ
2: ภูมิธรรม
1: อ้วนภูมิธรรมนะฮะแล้วก็มีคุณสาธิตวงศ์หนองเตยอะไรเงี้ยตัวแทนพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยบรรยากาศก็เป็นอย่างนี้ครับ
2: ในส่วน
1: ภาพก็ดูคนก็น้อยนะอาจจะเป็นเพราะวันนี้มันเป็นนั้นด้วยนะคุณนัน
2: เป็นไปตามการ
1: เวลาเขาขอให้ work from home ด้วยใช่ไหม
2: ไม่อะค่ะมันเป็นไปตามการเวลา มันเป็นไปตามการเวลามันไม่มีแง่มุมอะไรที่มันน่าจะพูดถึงที่เป็นความหวังสำหรับดิฉันนะเรียนถอดบทเรียนเองอ่ะ
1: โอเคแล้วเรามีข่าวที่จะเรียนให้ทราบใช่ไหมเป็นข่าวสำคัญใช่ไหมคุณนัน
2: ค่ะก็คือ EGAT Ash Nova พลิกของเหลือทิ้งสู่คอนกรีตปรับโลกที่แข็งแรงทนทานเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะ EGAT Ash Nova เป็นคอนกรีตชนิดพิเศษที่พัฒนามาจากเท่าลอยหรือ Fly Ash ผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแม่เมาะจังหวัดลำปางที่ในแต่ละปีจะใช้ถ่านลิกไนต์เป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้ากว่า 12.7 ล้านตันเพื่อเพิ่มความมั่นคงให้กับระบบไฟฟ้าของประเทศไทยก่อให้เกิดเท่าลอยราว 1.7 ล้านตันต่อปีซึ่งเท่าลอยนี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมซีเมนต์นะคะปูนซีเมนต์และคอนกรีตผสมได้ค่ะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.จึงได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาวิจัยและพัฒนาจนเกิดเป็น EGAT Ash Nova คอนกรีตทางเลือกสามารถใช้ทดแทนปูนซีเมนต์ได้สูงสุดถึง 100% เลยค่ะใช้แทนปูนไปเลย 100% ด้วยคุณสมบัติพิเศษที่มีกำลังรับแรงอัดสูงทนทานต่อกรดและด่างทำให้เพิ่มประสิทธิภาพของคอนกรีตและวัตถุวัสดุในงานก่อสร้างได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการนำไปผสมทำคอนกรีตบล็อกสำหรับก่อผนังคอนกรีตตัวนอนปูผิวทางเดินเท้านอกจากนี้ยังช่วยลดต้นทุนในการก่อสร้างได้เพราะว่ามีราคาถูกกว่าปูนซีเมนต์ที่สำคัญยังช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการผลิตซีเมนต์ได้ถึง 58% จึงนับเป็นนวัตกรรมวัสดุที่ตอบโจทย์ทั้งด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจหมุนเวียนปัจจุบันมีการต่อยอดนำไปใช้ปูพื้นที่สถานีชาร์จ LX by EGAT ศูนย์การเรียนรู้กฟผ.ทับสแกซึ่งถือเป็นต้นแบบของการใช้ EGAT Ash Nova วัสดุของเหลือทิ้งที่พลิกเป็นคอนกรีตปรับโลกสร้างคุณค่าใหม่ให้กับสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจหมุนเวียนพร้อมส่งต่อพลังงานสะอาดอย่างยั่งยืนให้กับประชาชนได้มีส่วนร่วมในสังคมคาร์บอนต่ำอย่างแท้จริงค่ะ
1: ครับนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: ค่ะ
3: สนับสนุนโดย Car for Cash สินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง
4: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจุงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
5: เก่งที่ขับรถดึก
4: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำเก่งจนเหนื่อย Car for Cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทผู้ทำที่จะเป็นและชำระคืนไว Car for Cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car for Cash พร้อมใช้โทร 02-740-7400
6: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
1: เอาละครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะครับคุณอันครับ
2: ค่ะ
1: วันนี้มีประชุมครม.คุณอัน
2: ค่ะ
1: มีประชุมครม.ที่ทำเนียบรัฐบาลนายกก่อนที่จะเข้าสู่วาระได้ กล่าวเน้นย้ำในที่ประชุมครม.ให้รัฐมนตรีดูแลและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยรวมทั้งการบริหารจัดการน้ำแล้วก็ยังได้ให้รัฐมนตรีทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมในการชี้แจงเรื่องของยัตติอภิปรายไม่วางใจของฝ่ายค้านตามมาตรา151ซึ่งรัฐบาลมีการวางกรอบไว้ให้27ถึง30ตุลาคมนายกบอกที่ประชุมนะบอกว่าทางประธานโสภณเขาส่งมาละก็รัฐบาลก
2: ็
1: แจ้งในที่ประชุมว่าจะเป็น27ถึง30ถ้าเป็นอย่างนี้ก็หมายถึงว่า4วันนะ
2: 4วันเลย
1: 4วัน4วันถ้า4วันเนี่ยก็หมายถึงอภิปราย3วัน27 28 29แล้วก็ให้จบก่อนเที่ยงคืนของวันที่29แล้ว30เช้ามาก็มาโหวตถ้าเป็นอย่างนี้นะก็หมายถึงอภิปรายได้แค่3วันจากที่เดิมก็ขอ5 5ก็คือก็เชื่อว่าคงจะใช้อภิปราย4แล้วก็ก่อนเที่ยงคืนของวันที่4เนี่ยต้องให้จบแล้ววันที่5ตอนเช้าก็มาโหวตกันแต่นี้ถ้ารัฐบาลก็ตัดไป1วันนะ
2: ก็วันละ6คนก็โอเคนะคะวันละ6คนก็ตาม
1: แต่ว่าอย่างไรก็ตามก็จะต้องหารือกันระหว่างวิปฝ่ายค้านและวิปรัฐบาลก่อนเนื่องจากหลังจากกรอบเวลานี้นายกก็จะมีภารกิจเดินทางไปยังต่างประเทศขณะที่นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกและรัฐมนตรีการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแกนนำพรรคเพื่อไทยก็กล่าวในที่ประชุมเลยว่าในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเตรียมพร้อมไว้แล้วในการสนับสนุนรัฐมนตรีของภูมิใจไทยคุณยศชนันท์ประกาศในที่ประชุมเลย
2: หมายถึงสลับสมคือจะขึ้นอภิปรายช่วยอย่างเงี้ยหรอคะ
1: ไม่ได้บอกครับหมายถึงว่าเราจะรอฟังเงียบๆแล้วรอยกมืออย่างเดียวหรือว่าจะช่วยอภิปรายด้วยช่วยชี้แจงด้วยได้ยังไงไม่ทราบ
2: เพราะว่าเฉยๆอ่ะพี่พิจารณ์คือก็ต้องยกมือให้อยู่แล้วไหมคะ
1: ต้องยกมือ
2: ให้มันเป็นภาพบังคับอยู่แล้วอ่ะ
1: ดูมันไม่มีเหตุอะไรที่ดูแล้วมันไม่น่าจะมีสัญญาอะไรถึงขั้นว่าจะไม่ยกมือให้
2: ยกมือให้ถ้าถึงขนาดบอกจะช่วยเนี่ยมันต้องช่วยลุกขึ้นมาตอบโต้อะไรอย่างนี้ด้วยไหมคะ
1: ก็นายกก็เมื่อวานที่ว่าไปกินข้าวก็รู้สึกนายกให้สัมภาษณ์ก็บอกว่าได้คุยกับทางสมาชิกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยว่าการอภิปรายเนี่ยแม้ว่าเขาจะก
2: ำ
1: หนดมา18ชื่อแต่เนื่องจากว่ายื่นตัวนายกด้วยเพราะฉะนั้นให้ถือว่าเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจทั้งคณะประเด็นใดที่อภิปรายแล้วมันไปพาดพิงงานของกระทรวงใดแม้ตัวของเจ้ากระทรวงจะไม่ถูกอยู่ในรายชื่อที่เขาอภิปรายไม่วางใจก็ตามก็ขอให้ช่วยชี้แจงด้วยตามประเด็นที่ท่านรับผิดชอบอยู
2: ่อย่างเรื่องน้ำท่วมอย่างเงี้ย
1: ครับ
2: อย่างเรื่องน้ำท่วมเนี่ยพรรคเพื่อไทยโดนบ้างไหมคะ
1: ก็จะมีกรมชลประทานอย่างเงี้ยกรมชลประทาน
2: ที่คุณสุริยะไม่มีใครว่าไม่มีใครไม่โดนเลยค่ะเพราะว่ากรมชลบริหารจัดการน้ำ
1: ไม่โดนเลยไม่โดนเลยแต่ถ้าหมายถึงว่าถ้าเขาอภิปรายเรื่องของไอ้เกี่ยวกับเรื่องอุทกภัยการจัดการบริหารจัดการอะไรเงี้ยนะก็หมายถึงคุณสุริยะก็ช่วยชี้แจงในนามที่กำกับดูแลกรมชลประทานด้วยอะไรต่างๆเป็นต้น
2: ยากคุณสุริยะเป็นคนพูดไม่เก่งปะโถจะให้ช่วย
1: ก็ให้ลูกสาว
2: โท
1: ให้ลูกสาวคุณยงยุทธติยภัยรัตน์ช่วย
2: ลูกสาวคุณยงยุทธ
1: คุณเป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตรอยู่
2: อ่ะไม่รู้เลยนะ
1: ยังจำไม่ได้เลย
2: ชื่ออะไรอ่ะคะ
1: ชื่อคุณอะไรไม่รู้ ติยภัยรัตน์ใช่ก็ได้เป็นรัฐมนตรีก็ได้รัฐมนตรีช่วยเกษตรเนี่ยมีสองคนขาวขำอุดรคนนึงไงแล้วก็ติยภัยรัตน์เชียงรายคนนึงลูกคุณวิเชียรขาวขำเนี่ยลูกคุณวิเชียรขาวขำเนี่ยเป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตรแล้วก็ลูกสาวคุณยงยุทธยาไพรัตน์ก็เป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตร
2: ดูท่าคุณสุริยะเขาช่วยดีกว่าเพราะ ราะดูพูดไม่เก่งไม่เคยได้ยินกันทั้งคู่เลยคุณสุริยะก็พูดโถเอ้ยแกอยู่อย่างนั้นนะฮะน่าจะยากอยู่นะคุณสุริยะวันนี้ก็เจอพวกเกษตรกรบอกแล้วว่าไม่ต้องซื้อหรอกไอ้รถเกี่ยวข้าว16ล้านเนี่ยผิดทิศผิดทาง
1: ก็ยังเห็นว่าจะเดินหน้า
2: จะเอาให้ได้ฮะโอ
1: ้ครับไม่รู้เป็นเพราะว่าไปจองไว้แล้วหรือยังไงก็ไม่ทราบได
2: ้เป็นนวัตกรรม
1: เอาก็สรุปว่าเขาเตรียมกันเท่าไหร่นะ28 27ถึง30 27 28 29 30วันอังคารนะตั้งแต่วันอังคาร
2: ค่ะไปถึงวันศุกร
1: ์ครับ
2: แล้วก็วันนี้ครม.ได้หารือและอนุมัติให้จัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ก็คือครม.สัญจรไปอุดรค่ะงวดนี
1: ้วันที่2ใช่มั้ย
2: 2ถึง3 2 3พฤศจิกายนที่อุดร
1: จันทร์อังคารก็แสดงว่า
2: จะแก้ปัญหาด
1: ้
2: านเกษตรกรรมอาหารยาเสพติดและประเด็นอื่นๆที่เหมาะสมประเทศไทยมันไม่ดีอยู่แล้วค่ะว่าประชุมอะไรอ่ะอภิปรายไว้วางใจแล้วความรัฐบาลได้ไม่มีค่ะ
1: ครับ
2: ประชุม
1: คิดว่าอย่างน
2: ั้
1: น
2: อภิปรายเสร็จก็ไปทำงานต่อได้ไม่มีอะไร
1: ครับ
2: เว้นว่าไปว่าเขาทุจริตคุณต้องยื่นปปช.นะคะ
1: เที่ยวนี้รู้สึก
2: นะคะ
1: ที่ดูจากไอ้ที่เขาเขียนในยัตติเนี่ยเขาจะซัดเรื่องเกี่ยวกับทุจริตคอร์รัปชันเยอะทีเดียวเพราะฉะนั้นก็
2: ต้องยื่นต
1: ้
2: องย
1: ื่
2: นปปช.
1: นะครับ
2: ค่ะแล้วก็ทั้งนี้มีการให้สภาพัฒน์พิจารณาจัดทำโครงการซึ่งคาดว่าจะเป็นงานเสนองบประมาณคล้ายกับการประชุมครม.สัญจรที่สงขลาแล้วก็ไม่ได้จำกัดวงเงินไว้ที่จังหวัดละร้อยล้านแต่จะเปิดให้เสนอแผนงานและโครงการเข้ามาก่อนนำมากลั่นกรองร่วมกับจังหวัดและกระทรวงมหาดไทยอีกครั้งค่ะแล้วเขาก็จะถือโอกาสไปงานมหกรรมเพื่อสวนโลกที่อุดรซึ่งจะเปิดไปที่1พฤศจิกายาวไปถึง14มีนาคมเลย
1: ไปนะคะก็แสดงว่าเขาไปประชุมครม.สัญจรเนี่ยเขาคงจะไปเยี่ยมชมด้วย
2: ก็น่าจะเป็นการโปรโมทนะคะ
1: เป็
2: นการโปรโมท
1: มันสามเดือนใช่ไหมเห็นว่ามันเป็น
2: ไปถึงมีนา
1: เป็นไทป์บี
2: เป็น
1: ฉบับที่ย่อลงมาจากงานพืชสวนโลกที่โคราชหน่อยโคราช
2: สี่เดือนครึ่งค่ะ
1: ไทป์บีนี่ยังสี่เดือนครึ่งนะโอ้นาน
2: สี่เดือนครึ่งค่ะสี่เดือนครึ่ง
1: ครับ
2: พื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดตำบลกุดสะอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีน่าไปค่ะอีสานในช่วงหน้าหนาวเนี่ยน่าไปเที่ยว
1: อุ
2: ดรก็น่าไป
1: ด้วยนะ
2: ใช่ค่ะเดี๋ยวชอบงั้นก็ไปอุดรแทบทุกปีนะคะ
1: ครับแถวนี้ฝุ่นควันน้อยหน่อยหรือว่าเรียกไง
2: อ๋อถ้าช่วงเผาข้าวโพดก็อันดับหนึ่ง
1: อ้อยเอ้ยกัน ใช่ไหม
2: เรื่องอ้อย
1: พวกอ้อยพวกอะไรก็หนักตรงนั้น
2: ค่ะไม่ธรรมดาเหมือนกันช่วงหน้าเผาอ้อย
1: ค่ะก็คราวนี้เรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่วันนี้ดูจะต้องถ่ายทอดสดกันอยู่หลายสำนักข่าวเลยนะก็คือการแถลงของสตง.แล้วก็ช่วงก่อนเที่ยงนะหลังจากนั้นบ่าย2ก็เป็นผู้บริหารไทย PBS ก็แถลงชี้แจงนะจากที่สตง.เขาแถลงครับ
2: ขอนิดนึงเถอะงานพืชสวนโลกที่อุดรเนี่ยจะเริ่มพฤศจิกาไปถึงมีนากลางเดือนแต่ช่วงเริ่มเผาและเก็บเกี่ยวอ้อยเนี่ยนะคะธันวาถึงมีนาเลยค่ะช
1: ่
2: วงที่เผาและตัดอ้อยแน่นที่สุดเนี่ยมกราคมถึงมีนาค่ะเป็นช่วงกลางฤดูหีบอ้อย
1: ไม่รู้จะไว้หน้ากันหรือเปล่า
2: โรงงานน้ำตาลก็นั่นแหละอยู่แถวนั้นหมดอ่ะ
1: ใช่ไม่ไว้หน้าแขกเหลือที่จะมาชมงานเลยก็น่าจะเสียหายนะ
2: ค่ะจะเผากันยับเหมือนคราวที่แล้วหรือเปล่า
1: ครับ
2: โอเคกลับมาเรื่องไทย PBS กับสอง
1: เรื่องไทย PBS ก็วันนี้ที่สตง.แถลงก็จะเป็นผมดูที่เขามีใครมันก็มีโฆษกคนหนึ่งใช่ไหม
2: สตง.แถลงเนี่ยนั่งเรียงกันทั้งหมด4ท่านผู้ชาย2ผู้หญิง2
1: มีรองผู้มีรองรอง
2: ค
1: ุ
2: ณส
1: ุ
2: ทธ
1: ิ
2: พงษ์บุญนิธิรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
1: แล้ว
2: ก็ ที่เสื้อเนี่ยจะเขียนว่าโฆษกสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเลยนะคะเป็นคนที่นั่งอยู่ตรงกลางน่าจะเป็นคนพูดมากที่สุดได้มั้งคะพี่ไพศาล
1: คนนี้เป็นรองใช่ไหม
2: ใช่ค่ะเป็นรองแล้วก็มีผู้หญิงอีก2คนผู้ชายอีก1คนผู้หญิงก็คือนางสาวสินีนาถโพชัยเป็นผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบผลสำฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานที่3สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินว่ากันว่านี่คือระดับ10ระดับ10 40ค่ะแล้วก็ว่ากันว่าท่านนี้แหละเป็นคนทำคดีนี
1: ้คุณสุภาพสตรีนี่ใช่ไหม
2: และว่ากันว่าเป็นคนในไทย PBS นั่นแหละส่งข้อมูลให้และว่ากันว่ามีคนที่เกี่ยวข้อง20คนและว่ากันว่าถ้าระดับนี้ทำน่ากลัวหมายถึงคนทำคดีนี้นะฮะ
1: ครับ
2: ก็บอกทำง่ายมากเพราะว่าคนข้างในส่งข้อมูลให
1: ้
2: ค่ะ
1: สตง.แถลงบอกว่ามีการตรวจสอบการใช้เงินไทย PBS เพราะได้รับเรื่องร้องเรียนจากเจ้าหน้าที่ภายในองค์กรช่วงปลายปี2568ถึงต้นปี2569จึงตั้งคณะทำงานบูรณาการ3ชุดตรวจทั้งการจัดซื้อจัดจ้างผลสำลิดประสิทธิภาพและความผิดเฉพาะบุคคลมีรายงานออกมาแล้ว2ฉบับส่วนประเด็นเจ้าหน้าที่รายบุคคลอยู่ระหว่างจัดทำรายงานหากพบพฤติการน่าเชื่อว่าเป็นการทุจริตก็เตรียมส่งต่อปปช.
2: เขาร้องมาที่สตง.นี่เดือนอะไรนะคะพี่ไพศาล
1: ปลายปี2568เขาแจ้งไว้
2: ก็หลังจากที่ตึกถล่มแล้วสิเพราะตึกถล่มมา28มีนา68
1: ต้นปี
2: ตึกถล่มตึกถล่มตอนต้นปีแล้วก็ไทย PBS ที่เขาก็ขึ้นชื่อเรื่องเกาะติดเรื่องจิกสตง.แหลกอยู่เหมือนกันจนมีคำถามว่าเป็นการชำระแค้นกันหรือเปล่าค่ะ
1: ครับ
2: เขาบอกว่าเขาได้รับเรื่องร้องเรียนแล้วก็เริ่มตรวจสอบเอาตอนปลายปี68จนถึงต้นปี69ทำงานบูรณาการ3ชุดตรวจทั้งการจัดซื้อจัดจ้างผลสำลิดประสิทธิภาพและความผิดเฉพาะบุคคลเผยแพร่รายงานไปแล้ว2ฉบับส่วนประเด็นเจ้าหน้าที่รายบุคคลอยู่ระหว่างจัดทำรายงานหากพบพฤติกรรมน่าเชื่อว่าเป็นการทุจริตก็เตรียมส่งต่อปปช.มันน่ากลัวตรงนี้แหละพี่เวสานเงิน 2,000 ล้านนะเป็นเงินแผ่นดินนะฮะ
1: แต่ว่าวันนี้เข้าใจว่าแถลงว่ายังไม่ถึงขั้นที่พบว่ามีการทุจริตแต่มีการใช้จ่ายเงินผิดระเบียบเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำได้ก็คือในฐานะผู้ตรวจเงินแผ่นดินก็จะต้องส่งผลการตรวจสอบไปให้คณะกรรมการของไทย PBS แล้วก็ให้คณะกรรมการไทย PBS เนี่ยไปเรียกเงินที่จ่ายผิดระเบียบนั้นคืนจากผู้บริหารให้เพราะว่าถือว่าเป็นเงินของเป็นเงินของกองสีเป็นของส่วนกลางอ่ะใช้จ่ายไปผิดระเบียบก็คุณต้องไปเอาเงินส่วนนั้นมาคืนแต่ว่าไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่ตรวจสอบแล้วพบว่ามันมีเรื่องการทุจริตเพราะว่าถ้าทุจริตจะต้องส่งไปปปช.อันนี้มันก็จะเป็นเรื่องคดีแล้วอันนี้ยังไม่เป็นคดีเป็นเรื่องภายในตรวจสอบแทนผู้สอบบัญชีของไทย PBS ในฐานะที่เป็นผู้สอบบัญชีกลางของแผ่นดินตรวจเจอแล้วมันพบว่ามันผิดมันมีความผิดพลาดส่งข้อมูลก็อยู่ที่ว่าคณะกรรมการไทย PBS เขาจะดำเนินการอย่างไรอำนาจก็ยังอยู่ที่เขาอยู่ผมดูนะ
2: การดำเนินการตรวจสอบเป็นไปตามระเบียบมาตรฐานตามมาตรา10แห่งพรบการตรวจเงินแผ่นดินเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องชี้แจงแสดงเหตุผลแล้วก็ทักท้วงตามขั้นตอนนะคะแล้วก็วันนี้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินก็มอบหมายให้โฆษกนี่แหละแถลงอย่างเป็นทางการต่อสื่อมวลชนแล้วก็จะนำเสนอรายละเอียดตามลำดับตั้งแต่ผลการตรวจสอบด้านผลสำลิดและประสิทธิภาพการตรวจสอบตามปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบต่างๆค่ะคุณสินีนาถโพชัยที่เป็นผอ.สำนักตรวจผลสำลิดเนี่ยบอกว่าเขาพบ2ประเด็นสำคัญ ประเด็นแรกก็คือตัวชี้วัดด้านผลสัมฤทธิ์บางส่วนไม่สามารถสะท้อนผลการดำเนินงานด้านการผลิตการจัดหาและเผยแพร่รายการได้อย่างแท้จริงแม้ผลการดำเนินงานส่วนใหญ่จะบรรลุ KPI ขององค์กรแต่สตง.พบว่าตัวชี้วัดบางส่วนขาดความต่อเนื่องและมีการเปลี่ยนแปลงไปมาแม้อยู่ภายใต้การบริหารของผู้บริหารชุดเดียวกันตัวอย่างเช่นตัวชี้วัดด้านอันดับความนิยมหรือ PSI ranking กลับไปกลับมาระหว่าง market share PSI market share ส่งผลให้ไม่สะท้อนความมีประสิทธิภาพความก้าวหน้าหรือขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรได้อย่างแท้จริงนอกจากนี้หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและจัดหารายการเช่นสำนักข่าวและสำนักสร้างสรรค์เนื้อหายังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดได้ตามที่กำหนดโดยสตง.วิเคราะห์ว่าสาเหตุหนึ่งมาจากการขาดการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเนื่องจากโครงการส่วนใหญ่เป็นการดำเนินงานแบบปีต่อปีหากปีใดไม่มีการดำเนินงานต่อก็ไม่ต้องวิเคราะห์ถึงสาเหตุอย่างเป็นระบบเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงค่ะแล้วก็ยังพบว่าแม้จะมีการนำข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคมาใช้แต่ข้อมูลดังกล่าวยังไม่ถูกนำไปใช้ในการวางแผนผลิตและจัดหารายการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ชมอย่างเพียงพอ
1: ค่ะเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมานะครับ
2: ค่ะ
8: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกาสามสิบสามนาทีนะครับมาติดตามสองมุมข่าวต่อนะครับ
2: ค่ะ
1: ผมเห็นในเว็บข่าวของคุณประสงค์คุณเกเขาเนี่ยนะเขารายงานในข่าวที่เขาบอกเป็น exclusive แล้วก็พาดหัวว่าฉบับเต็มผลสอบสตง.สั่งชดใช้ไทย PBS 230ล้านคำชี้แจงผู้บริหารฟังไม่ขึ้นนะแล้วก็โปรยชั้นที่2ลงมาว่าเปิดผลสอบสตง.สั่งชดใช้ไทย PBS 230ล้านคำชี้แจงผู้บริหารฟังไม่ขึ้นสตง.ตรวจพบว่าไทย PBS จ่ายค่าตอบแทนพิธีกรและแขกรับเชิญระหว่างปี2566ถึง2568รวม 214.36 ล้านบาทแต่ยังไม่มีการประกาศใช้ระเบียบกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขและอัตราค่าตอบแทนเป็นการเฉพาะสำหรับทั้งองค์กรมีการใช้คำสั่งมอบอำนาจแทนระเบียบการเบิกจ่ายผู้บริหารอาศัยคำสั่งมอบอำนาจทางการเงินที่110/2564และที่94/2568เป็นกลไกอนุมัติจ่ายเงินแต่สตง.เห็นว่าคำสั่งมอบอำนาจอนุมัติเงินไม่สามารถใช้แทนระเบียบที่กำหนดสิทธิหลักเกณฑ์และค่าอัตราค่าตอบแทนได้โดยสำนักข่าว Next News ได้รายงานความคืบหน้ากรณีสตง.ตรวจสอบการใช้เงินของ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยสสท.หรือไทย PBS ในช่วงปีงบประมาณ2565ถึง2568รวมวงเงิน 5,094.56 ล้านบาทนะเขาปีละ2,000 2,000ใช่ไหม เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินด้านการผลิตจัดหาและเผยแพร่รายการโดยก่อนหน้านี้เนี่ย Next News รายงานรายละเอียดวงเงินที่เกี่ยวข้องกับข้อบกพร่องจากการตรวจสอบรวม230ล้าน 24,470 บาท 41 สตางค์แบ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างผลิตรายการข่าวโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนี่ย15ล้าน 840,000 บาทและค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนพิธีกรผู้ดำเนินรายการและแขกรับเชิญตามรายงานการเงินประจำปี2566ถึง2568อีกจำนวน214ล้าน 364,470 บาท 41 สตางค์นะโดยไส้ใน230ล้านสตง.สั่งชดใช้ไทย PBS เป็นค่าเฉพาะค่าพิธีกรและแขกรับเชิญ214ล้านต่อไปนี้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวผลการตรวจสอบสตง.กรณีนี้สตง.ตั้ง2ประเด็นหลักสอบการตรวจสอบกรณีนี้มีการแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบการใช้จ่ายเงินสทท.เมื่อวันที่26มกราคม2569เพื่อให้ทราบว่าสสท.ดำเนินการหรือปฏิบัติงานราชการชอบด้วยระเบียบข้อกฎหมายหรือหนังสือสั่งการและแบบแผนการปฏิบัติราชการหรือไม่มีการตั้งประเด็นตรวจสอบไว้2ประเด็นหลักคือ 1. การใช้จ่ายเงินจ้างผลิตรายการเป็นไปตามพ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560มาตรา56วรรค1วงเล็บ2วงเล็บคตลอดจนการใช้จ่ายหรือใช้ประโยชน์นั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ประหยัดเกิดผลสัมฤทธิ์และมีประสิทธิภาพหรือไม่กับ2การใช้จ่ายเงินค่าตอบแทนพิธีกรและแขกรับเชิญและหรือบุคคลภายนอกเป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยพุทธศักราช2551มาตรา28วงเล็บ9ประกอบระเบียบองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยว่าด้วยการเงินการบัญชีและงบประมาณพุทธศักราช2567ข้อ5ตลอดจนการใช้จ่ายเพื่อใช้ประโยชน์นั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ประหยัดเกิดผลสัมฤทธิ์และมีประสิทธิภาพหรือไม่ผลการตรวจสอบแบ่งออกเป็น2ประเด็น 1. การจัดซื้อจัดจ้างผลิตรายการพบข้อเท็จจริงว่าตั้งแต่ปี 61 ถึง 68 สสท.ได้ดำเนินการจ้างบริษัท PNY Production จำกัดผลิตรายการข่าวเจาะผลิตรายการ
2: ข่าว
1: เจาะย่อโลกโดยวิธีเฉพาะเจาะจงรวม10รายการวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น15ล้าน8แสน40,000บาทอัตราตอนละ1แสน10,000บาทนะ2การจ่ายเงินค่าตอบแทนพิธีกรและแขกรับเชิญจากการตรวจสอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวย้อนหลัง3ปีงบประมาณตามรายงานปี2566ถึง2568พบข้อมูลการเบิกจ่ายเงิน 214,364,470.41 41บาทโดยผลการตรวจสอบเบื้องต้นชี้ว่าการดำเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายข้อบังคับมติคณะรัฐมนตรีและแบบแผนการปฏิบัติราชการกรณีการเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ร่วมรายการและผู้ดำเนินรายการโดยไม่มีกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือหลักเกณฑ์ที่ใช้ที่ให้อำนาจให้เบิกจ่ายได้และกรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่อาจไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560มาตรา56วรรค1วงเล็บ2วงเล็บคอาจทำให้สสท.เสียหายรวมเป็นมูลค่า230ล้าน 204,000470บาท41สตางค์ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายพิธีกรและค่าใช้จ่ายแขกรับเชิญตามรายงานการเงินปี2566ถึง2568จำนวน214ล้าน 364,470 บาท41สตางค์และการจ้างการผลิตรายการข่าวจำนวน15ล้าน 840,000 บาทคราวนี้คำชี้แจงจากผู้บริหารสสท.สตง.ได้ทำหนังสือแจ้งถึงผู้บริหารสสท.สท.ทั้งอดีตและปัจจุบันให้ชี้แจงข้อเท็จจริงโดยสามารถสรุปคำชี้แจงเป็นประเด็นต่อไปนี้ หนึ่งปมการจัดซื้อจัดจ้างการผลิตรายการคำชี้แจงโดยสรุประบุว่าเริ่มจ้างบริษัท TNY Production จำกัดตั้งแต่วันที่30พฤษภาคม2560ผลิตรายการ2รายการได้แก่ห้องข่าวไทย PBS Newsroom และข่าวเจาะย่อโลกส่วนการคัดเลือกครั้งแรกใช้ระเบียบการคัดสรรผู้ผลิตรายการของสสท.ก่อนกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐพุทธศักราช2560มีผลบังคับใช้ส่วนเหตุผลที่ใช้วิธีเฉพาะเจาะจงผู้บริหารชี้แจงว่าบริษัท TNY Production จำกัดมีคุณสมบัติเหมาะสมเนื่องจากเป็นผู้ผลิตรายการเดิมมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้าใจรูปแบบและอัตลักษณ์ของรายการมีความพร้อมด้านบุคลากรอุปกรณ์และเทคโนโลยีไม่สามารถหาผู้ประกอบการรายอื่นมาทำงานทดแทนได้ทันทีในขณะนั้นจำเป็นต้องรักษาความต่อเนื่องในการผลิตและออกอากาศรายการผู้บริหารยังชี้แจงว่าเป็นการจ้างเหมาผลิตรายการแบบครบวงจรโดยบริษัทรับผิดชอบทั้งการวิเคราะห์ข่าวการผลิตคดีเชิงสารคดีเชิงข่าวจัดหาลิขสิทธิ์ภาพและเสียงจ้างทีมงานถ่ายทำตัดต่อออกแบบกราฟิกรวมถึงจัดหาอุปกรณ์และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการผลิตทั้งหมดขณะที่มีคำชี้แจงเพิ่มเติมของอดีตผู้บริหารสสท.ระบุว่าการจ้างผลิตรายการข่าวเจาะย่อโลกกำหนดราคาต่อหน่วยเป็นรายตอนและอ้างว่าการจ้างต่อเนื่องไม่ได้มีราคาสูงกว่าสัญญาเดิมส่วนการอนุมัติจ้างผลิตรายการผ่านการพิจารณากันกรองตามลำดับขั้นก่อนเสนอให้ผู้อำนวยการอนุมัติขั้นสุดท้ายพร้อมยืนยันว่าดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีเจตนาจงใจทำให้สสท.ได้รับความเสียหายและขอให้สตง.พิจารณาพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อความเป็นธรรมคราวนี้สำหรับการจ่ายค่าตอบแทนพิธีกรและแขกรับเชิญนั้นผู้บริหารสสท.ยืนยันว่าการจ่ายค่าตอบแทน

พิธีกรและแขกรับเชิญดำเนินการภายใต้คำสั่งมอบอำนาจทางการเงินของสสท.และผ่านขั้นตอนการอนุมัติตามลำดับชั้นแต่ยอมรับว่าในช่วง2566ถึง2568สสท.ยังไม่มีระเบียบเฉพาะเกี่ยว

0: 2568ลงวันที่19กันยายน2568โดยอ้างอิงระเบียบการเงินการบัญชีและงบประมาณของสสท.พร้อมยืนยันว่าการเบิกจ่ายแต่ละครั้งมีเอกสารระบุรายละเอียดงานเหตุผลความจำเป็นและผู้มีอำนาจอนุมัติและขณะที่อดีตผู้บริหารสสท.ก็ยืนยันว่าการจ่ายค่าตอบแทนเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องไม่ได้ดำเนินการโดยปราศจากอำนาจและไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สสท.ส่วนค่าตอบแทนพิธีกรและแขกรับเชิญไม่สามารถกำหนดเป็นอัตราตายตัวเหมือนวิทยากรอบรมหรือสัมมนาได้เพราะต้องพิจารณาความเชี่ยวชาญชื่อเสียงประเภทรายการความยากง่ายในการผลิตและสิทธิในการเผยแพร่ผลงานขณะที่คณะกรรมการนโยบายสสท.อนุมัติแผนบริหารกิจการแผนจัดทำรายการและแผนงบประมาณประจำปี25662567และ2568แล้วจึงเห็นว่าค่าตอบแทนพิธีกรและแขกรับเชิญเป็นค่าใช้จ่ายภายใต้แผนงานและโครงการที่ได้รับอนุมัติอันนี้ฝ่ายบริหารสสท.ระบุว่าสามารถตรวจสอบเอกสารได้เช่นตารางออกอากาศหลักฐานการเข้าร่วมรายการหลักฐานการจ่ายเงินใบรับเงินที่ผู้รับลงนามและเทปบันทึกรายการโดยยืนยันว่ามีการผลิตและเผยแพร่รายการจริงขณะที่อดีตผู้บริหารก็เห็นว่าการนำยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดในช่วงเวลาที่ตรวจสอบมานับเป็นมูลค่าความเสียหายไม่เหมาะสมเพราะต้องพิจารณาความถูกต้องของการเบิกจ่ายควบคู่กับผลสัมฤทธิ์และประโยชน์สาธารณะจากรายการที่ผลิตด้วยสรุปผลการพิจารณาสตง.นะประเด็นการใช้จ่ายเงินจ้างผลิตรายการสตง.พิจารณาจากคำชี้แจงแล้วเห็นว่ายังไม่มีเหตุผลรองรับเพียงพอและขัดต่อหลักการความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณขณะที่การจ้างงานก็ไม่ได้มีลักษณะเฉพาะเจาะจงเฉพาะจนไม่มีผู้ผลิตรายอื่นขอบเขตงานส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์และการสนับสนุนการผลิตเช่นกล้องเลนส์และไมโครโฟนไร้สายซึ่งไม่ได้เป็นเทคโนโลยีที่มีผู้ประกอบการรายเดียวครอบครองที่สำคัญมีหลักฐานว่าสามารถจ้างผู้ประกอบการรายอื่นได้เพราะไทย PBS เคยจ้างผู้ประกอบการรายอื่นผลิตรายการที่มีลักษณะใกล้เคียงกันเช่นรายการคุยให้คิดจึงเป็นข้อโต้แย้งสำคัญต่อเหตุผลว่าบริษัท PNY Production จำกัดเป็นผู้ผลิตเพียงรายเดียวในประเทศไทยส่วนการจ้างต่อเนื่องไม่ใช่เหตุผลเพียงพอในการใช้วิธีเฉพาะเจาะจงเพราะแม้บริษัทจะเป็นผู้ผลิตเดิมและมีความเชี่ยวชาญแต่ไม่อาจใช้เหตุผลดังกล่าวยืนยันได้โดยลำพังว่าไม่มีผู้ประกอบการรายอื่นสามารถผลิตรายการทดแทนได้ส่วนประเด็นการใช้จ่ายเงินจ้างผลิตรายการสตง.เห็นว่าการจ่ายค่าตอบแทนพิธีกรแขกรับเชิญและบุคคลภายนอกของไทย PBS เนี่ยระหว่างปี66ถึง68รวม214ล้านตัวเลขกลมๆนะไม่มีระเบียบหรือหลักเกณฑ์รองรับการเบิกจ่ายที่ชัดเจนจึงเห็นว่าไม่สามารถเบิกจ่ายได้และก่อให้เกิดความเสียหายตามจำนวนเงินดังกล่าวโดยสตง.ตรวจพบว่าไทย PBS จ่ายค่าตอบแทนพิธีกรและแขกรับเชิญระหว่างปี66ถึง68รวม214ล้าน 214.36 ล้านบาทและก็ยังแต่ยังไม่มีการประกาศใช้ระเบียบกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขและตราตอบแทนเป็นการเฉพาะสำหรับทั้งองค์กรอันนี้บทสรุปการตรวจสอบเดี๋ยวเราพักไปก่อนสักครู่ไหมฮะ
1: ค่ะ
0: ก็ขออนุญาตพักสักครู่ก่อนนะเดี๋ยวมาดูบทสรุปที่สตง.เขาสรุปนะครับ
1: ค่ะ

0: ใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว

0: นะครับมาติดตามกันต่อนะฮะคุณนันท์ฮะ
1: ค่ะใช่เลยค่ะ
0: ฟังอย่างที่คุณประสงค์เขาเอาเอกเอาข้อมูลมารายงานเนี่ยนะก็คือตรวจสอบเสร็จแล้วก็พบประเด็นอะไรต่างๆแล้วก็ทางให้ทางฝ่ายบริหารได้ชี้แจง
1: ชี้
0: แจงแล้วเขาก็วินิจฉัยว่าคำชี้แจงฟังขึ้นไม่ฟังไม่ขึ้นยังไงนะเอาว่าเต้ามันเป็นประเด็นประเด็นแล้วก็บทสรุปการตรวจสอบสุดท้ายเลยเนี่ยเขาสรุปรวบยอดว่าจะต้องให้ไทย PBS โดยคณะกรรมการขององค์กรเขาเนี่ยไปดำเนินการอย่างไรนะเขาบอกสตง.จึงเห็นควรให้อาศัยอำนาจตามมาตรา54วงเล็บ4แจ้งผลการตรวจสอบต่อประธานกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามมาตรา28วงเล็บ5แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยพุทธศักราช2551โดยดำเนินการทางวินัยกับผู้อำนวยการสสท.ทั้งอดีตและปัจจุบันพร้อมดำเนินการให้มีการชดใช้ค่าเสียหายแก่องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยรวมเงิน230,024,470ล้าน41สตางค์และให้ดำเนินการทางวินัยกับพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารกำหนดกรณีดำเนินการอนุมัติจ่ายเงินค่าใช้จ่ายพิธีกรและแขกรับเชิญโดยไม่มีกฎหมายระเบียบข้อบังคับที่ให้อำนาจรองรับกับการเบิกจ่ายไว้อย่างแน่ชัดและไม่ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560มาตรา56วรรค1วงเล็บ2วงเล็บครวมจำนวน10คนรวมจำนวน10คนพร้อมดำเนินการให้มีการชดใช้ค่าเสียหายแก่องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยรวมจำนวน230,204,470.41 บาทด้วย
1: mm-hmm.
0: อันนี้รวมเบ็ดเสร็จแล้วที่เขาวินิจฉัยแล้วเขาสั่งที่เขาอาจจะเรียกว่าเป็นที่เขาแจ้งไปให้กับทาง
1: บทสรุป
0: คณะกรรมการโดยผ่านทางประธานบอร์ดของไทย PBS ไปนะ
1: มีข้อโต้แย้งที่จะไม่จ่ายไหมคะพี่ไพศาล
0: ก็เป็นอำนาจของคณะกรรมการครับถ้าฟังอย่างนี้นะพร้อมเป็นเรื่องทางวินัยแล้วก็เป็นเรื่องทางแพ่งนะถ้าทางคณะกรรมการเขาก็ต้องไปดูเพราะว่าทางผู้ตรวจสตง.เขาก็มีอำนาจเขาก็มีอะไรของเขาอยู่นะคราวนี้จะไปต้องดำเนินการยังไงก็แต่เท่าที่ผมคิดว่าโดยระเบียบทั่วไปเนี่ยถ้ามันมีรายงานอย่างนี้มาแล้วก็มอบให้หน่วยงานซึ่งเป็นนิติบุคคลเนี่ยมีคณะกรรมการซึ่งก็มีอำนาจ
1: ด
0: ูแลอยู่เขาก็จะต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาจะเป็นคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงหรือว่าคณะกรรมการที่จะพิจารณาในเรื่องความผิดทางวินัยอะไรก็ว่าไปแต่ยังไงก็ต้องมีรูปแบบของการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบตามที่สตง.เขาแจ้งมาแล้ว
1: เรียนฟังจากกลุ่มเพื่อนผู้สื่อข่าวรุ่นใหญ่ๆนะฮะในกลุ่มไลน์ที่คุยกันเนี่ยคือไอ้ที่เราได้ยินที่เราอ่านเนี่ยมันก็โอเคแหละมันก็เป็นรูปแบบวิชาการที่สตง.ก็ต้องพูดอย่างมีมารยาทอย่างนู้นอย่างนี้แล้วก็ทางไทย PBS ก็ต้องแถลงตามรูปแบบอย่างนี้แต่ตามที่กลุ่มผู้สื่อข่าวคุยกันก็คือว่าสตง.เนี่ยสอบสวนจริงจังแล้วก็ข้อมูลที่ได้ก็ตามที่สตง.พูดก็คือได้จากคนข้างในที่ส่งไปให้แล้วก็น่าจะไม่พลาดเลยพี่ไพศาลไม่พลาดด้วย
0: ครับ
1: ฟังดูจากกลุ่มผู้สื่อข่าวบอกว่า ถ้าลงไปสอบระดับนี้แล้วก่อนจะแถลงได้โอเคคุณจะมองว่าเขาเป็นเรื่องการเมืองโอเคว่าจะมองว่าเขาแค้นตั้งแต่คุณเล่นเรื่องตึกสกงเขาเสลเทะอะไรเงี้ยก็อันนั้นก็ส่วนหนึ่งไอ้ที่ผิดก็ว่ากันส่วนที่ผิดแต่มันก็ไม่หลายถึงเราค่าช่วยเองก็เลวอะไรแบบนี้มันก็คนละเรื่องกัน
0: พูดใน
1: สิ่งที่ไม่ได้เป็นข่าวก็แล้วกันพูดกันในสิ่งที่ไม่ได้เป็นข่าวว่าเขามั่นใจว่าสิ่งที่เขาแถลงกับไทย PBS วันนี้มันมีหลักฐานชัดเจนการพิจารณา
0: ครับ
1: ค่ะ
0: คือดูแล้วไอ้การตรวจสอบสตง.เนี่ยมันเป็นเรื่องของการบริหารภายในของ
1: การทำหน้าที่ใช่ค่ะ
0: การบริหารภายในของก่อนเขาคราวนี้เขาจะต้องมีการดำเนินการในการตรวจสอบลงโทษอะไรไงก็ผมก็คิดว่ามันก็เป็นกระบวนการภายในของกองเท่านั้นแหละ
1: ใช่ค่ะ
0: จะย้อนไปถึงผู้อำนวยการคนเก่าๆกี่คนเพราะปีที่ย้อนกลับไปตรวจตั้งแต่ปีนู้นเลยตั้งแต่เข้าใจว่าปี66เป็นต้นมา66ถึง68
1: คุณวิราสินีพิพิธกุลแล้วก็หลังจากนั้นมาก็เป็นคุณเทพคุณบรรชัย
0: อุบลชัยก็เพิ่งมารับตำแหน่งได้น่าจะสักปีแล้วมั้งเพิ่งปี
1: ปีนึงนี่แหละเผือกร้อนมาเลยร้อนมาเลยคุณวิราชินีเหมือนจะสองสมัยใช่ไหมฮะ
0: ผมจำไม่ได้เหมือนว่าตอนไหน
1: ที่อยู่สตง.เนี่ยเวลาไปจับที่หน่วยงานไหนเขาจะลงรายละเอียดแบบนี้ค่ะพี่ไพศาลและแทบจะหือเอือเขาไม่ได้เลยน่ากลัวมาก
0: ครับ
1: เพราะว่าเขามีกฎมีระเบียบแล้วก็เอาตรงนี้ไปจับปึ๊บคุณเถียงเขาไม่ได้เลยคุณทำตามที่เขาบอกอย่างเดียวเลยเพราะเขาดูตามกรอบมันไม่ได้เหมือนศาลนะที่จะไปหาพยานหลักฐานอะไรสู้กับกฎระเบียบอย่างเดียวเท่านั้นไม่ได้ไปหาพยานที่ไหนมาแก้ต่างนะสู้กับตัวหนังสือค่ะ
0: อันนี้มันก็จะมีเรื่องที่มันเรื่องมันใหญ่กว่านั้นก็คือเรื่องที่พรรคภูมิใจไทยเขาจะไปขอแก้กฎหมายอันนี้กระบวนการก็ยังอยู่ในขั้นตอนรับฟังเข้าใจว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของการรับฟังความเห็นจากประชาชนนะว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วย
1: คนที่เป็น active citizen ที่เข้าไปแสดงความคิดเห็นเนี่ย23% นะคะตอนนี้คือเห็นด้วยให้แก้กฎหมายไปรับงบประมาณ
0: เพิ่มขึ้นมา
1: ผ่านความเห็นชอบจากสภาในขณะที่อีก70%กว่าบอกว่าเหมือนเดิมเป็นอัตโนมัติก็เอาภาษีบาปไปแล้วคุณก็เอาไป 2,000 ล้านคุณก็ไปใช้ของคุณไปพนักงาน 1,200 คนก็ใช้ของคุณไปก่อนหน้านี้ตัวเลขมันไม่ได้ขึ้นมาถึง 23% คนไม่ได้มาแสดงความคิดเห็นกัน 7-8 หมื่นคนมันเพิ่งพุ่งขึ้นมาในวันนี้ค่ะหลังจากที่สตง.แถลงข่าวค่ะ อยู่ในความสนใจขึ้นมาทันทีแล้วก็คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นตัวเลขเนี่ยก็แนวโน้มก็คือว่าทางไทย PBS ก็ยังคงจะมีเงิน 2,000 ล้านใช้อยู่อะค่ะยังไม่ต้องเอาไปผ่านงบประมาณแต่เพียงแต่ว่าตัวเลขของคนที่ไม่เห็นด้วยมันเพิ่มขึ้นเท่านั้นเอง
0: แต่อันนี้ก็ไม่ได้เป็นข้อบังคับนะว่าถ้าสมมุติว่าผลการรับฟังแล้วมันมีความเห็นไปซีกใดซีกหนึ่งแล้วมันจะมีผลทำให้ฝ่ายการเมืองเขาจะต้องทำตามเสียงอะไรก็ไม่จำเป็นไม่ได้ผูกมัดถึงขั้นนั้นแต่ว่าถ้ามันเสียงมันมีทิ้ง
1: ขาด
0: อย
1: ่
0: าง
1: นี
0: ้มันก็น่าเกลียดใครที่จะไปเดินหน้าต่อไปด้านใดด้านหนึ่งใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: มันก็ต้องเหมือนเปิดรับฟังแล้วมันก็ควรจะต้องฟังอ่ะแต่ว่าผมดูแล้วเสียงมันเริ่มแบบเสียงมันเริ่มสูงขึ้นมาแล้วสำหรับคนที่อยากจะให้เปลี่ยนจากเดิมเนี่ยมัน90กว่าเปอร์เซ็นต์ต่อไม่ถึง 10% นะแล้วตอนนี้มันกลายเป็น20กว่าต่อ70กว่า
1: 23
0: แล้วผมว่าเผลอๆเนี่ยเดี๋ยวสักพักนึงมันจะอาจจะมาเริ่มสูงขึ้นก็ได้สำหรับคนที่จะเป็นหนุน
1: แล้วในเวลาที่ข้าวยากหมากแพงในเวลาที่วงการธุรกิจสื่ออุตสาหกรรมสื่อเนี่ยมันตกต่ำมากเพราะเราตกงานการรายได้ก็ลำบากลำบนกันอย่างเงี้ยวันหนึ่งก็ต้องมานั่งขายน้ำพริกขายชุดนอน5ชุดพันหนึ่งกันทุกสถานีอะไรอย่างเงี้ยนะพี่ไพศาลพอ พอได้เห็นว่ามันก็มีบางองค์กรอย่างไทย PBS เนี่ยเขาค่อนข้างจะอู้ฟู่มากแล้วก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการใช้เงินแบบนี้มันก็สร้างความสะเทือนใจเหมือนกันนะคะพี่ไพศาลสร้างความสะเทือนใจให้คนในแวดวงสื่ออยู่เหมือนกัน
0: คร
1: ับ ไม่ได้อิจฉาหรอกค่ะเรียนดูที่คุณธีรัตน์คุณนรากรหรือใครต่อใครที่ออกมาเขาก็ไม่ได้ดูว่าอิจฉานะคะเรียนดูเหตุผลเขาเป็นก
0: ็
1: มันก็ฟังได้อยู่เหมือนกันนะ
0: ครับ
1: บางอย่างมันไม่ควรจะต้องไปจ้างเลยทำไมต้องจ้างมีคนต้องพันกว่าคนคุณผลิตเองได้แล้วถูกไหมคะ
0: วันนี้เห็นว่าเขาพยายามชี้แจงว่าเขามีงานไม่ใช่ว่ามีเฉพาะโทรทัศน์ช่องเดียวแต่เขาทำทางแพลตฟอร์มในรูปของออนไลน์อะไรต่างๆอีกหลายด้านด้วย
1: มันแต่ว่าการค่าใช้จ่ายบางทีนี่ก็มองว่าอุตสาหกรรมนี้มันไม่ได้มีผลตอบแทนสูงขนาดนั้นหรอกค่ะอย่างที่จ่ายกันในแง่อุตสาหกรรมนะพี่ไพศาลเรารู้รายได้เฉลี่ยอะไรกันอยู่ว่ามันไม่ใช่ซุปเปอร์สตาร์ที่จะต้องจ่ายอะไรกันขนาดนั้นนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ไอ้นี่จู่ๆมีข่าวโดดขึ้นมาหลายฉบับก็รายงานตรงกันนะว่าคุณเทพชัยหย่องจะลาออกจากตำแหน่งที่ปรึกษาไทย PBS นะฮะโดยล่าสุดวันนี้มีข่าวสะพัดว่าเทพชัยได้แจ้งวันชัยตันติวิทยาพิทักษ์ผู้อำนวยการไทย PBS คนปัจจุบันว่าต้องการยุติสัญญาจ้างก่อนกำหนดโดยจะมีผลตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ถ้าเป็นไปตามข่าวก็เท่ากับว่าสัญญาที่เดิมจะสิ้นสุด31ธันวาคมถูกยุติก่อนกำหนด2เดือนก็มาเป็นที่ปรึกษาถ้าตามสัญญาถ้าครบกำหนดก็เท่ากับ8ปีนะคุณเทพชัยหย่องมานั่ง
1: เกษียณตั้งแต่ปี60แล้วก็พักไปอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็กลับมาเมื่อปี66ค่ะ66 67 68 69 70จะครบสัญญาปีหน้าก็คือ5ปีค
0: ือ
1: ไม่ใช่ไม่ใช่ครบเขาต่อทุกปีอ่ะเขาต่อทุกปีแล้วก็สำหรับปีนี้เนี่ยก็จะสิ้นสุดลงปลายปี
0: คุณเทพชัยเขาก็เป็น
1: เคยเป็นผู้อำนวยการไทย PBS ค่ะ
0: เขาเป็นผู้อำนวยการคนแรก
1: ช่วงที่จัดงานแข่งเรือแล้วก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เสด็จไปทอดพระเนตรที่เขาเต่านั่นแหละค่ะนั่นแหละจัดแข่งเรือยาวของไทย PBS ซึ่งก็ดีนะคะคืออะไรดีก็ดีอะค่ะแต่บางอย่างมัน
0: คือตอนนั้นมันเป็นช่วงรัฐประหารบิ๊กบังแล้วก็ยึดไอทีวีมานี่ใช่ไหมยึดช่องไอทีวีมาแล้วก็รีบทำไอ้กฎหมายเรื่องของ
1: สื่อสาธารณะ
0: สื่อสาธารณะเนี่ยเขาว่าไอทีวีพยายามจะหลังไอ้เหตุการณ์พฤษภา35แล้วต้องการเป็นสื่อสาธารณะแต่ว่าเอาเข้าจริงแล้วก็ถูกมองว่าทุนก็เข้าไปซื้อเข้าไปแทรกเนี่ยก็ต้องการที่จะยกร่างกฎหมายระเบียบอะไรต่างๆไม่ให้มีการเบือเข้าไปแทรกแซงได้เลยก็จนกำเนิดเป็นไทย PBS เนี่ยตอนนั้นน่ะผมก็ทำงานสื่อกับคุณทะเกิงสมทรัพย์แล้วก็คุณเทพชัยด้วยนะแล้วก็หนูนากรุณาบัวคำศรีเนี่ยก็ทำอยู่เดียวด้วยกันน่ะเสร็จแล้วพวกเขา3คนเนี่ย3คนเนี่ยนะก็คือเทพชัย
1: คุณตะเก
0: ิงสมทรัพย์แล้วก็กรุณา3คนเนี่ยเขาเข้าไปเลยเขาคือรุ่นบุกเบิกเลย
1: เข้าไปที่ไทย PBS
0: ใช่เข้าไปก่อร่างสร้างตัวเข้าไปก่อร่างสร้างขึ้นมาเลยยุคแรกเลยผมยังไปเยี่ยมเขาอยู่บ้างตอนนั้นไปเยี่ยมเขาไปอะไรไปเยี่ยมทั้ง3คนนี้เข้าไปก็กำลังคือเครื่องไม้เครื่องมือก็รับโอนมาจากไอทีวีก็ยังอีลุกขุกขักอะไรกันอยู่อะ
1: เราต้องเบรกไหมคะพี่เพช
0: รต้องเบรกก่อนสักครู่ฮะ
1: ค่ะค่ะ
0: เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: ค
2: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าตอนนี้คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอที่แข็งมันแบบฟรีๆอีกด้วย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cot News โทร02-201-637

0: 105.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: 19:04 ครับคุณอันครับ
2: ค่ะกลับมาคุยกันต่อได้ยังไงนะครับเมื่อกี้พี่ไปสารพูด
1: ก็เนี่ยก็เลยยังจำได้ไงว่าคุณเทพชัยหย่องเข้าไปตั้งแต่บุกเบิกตั้งแต่รุ่นแรกๆเลยแล้วก็ไปดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการก็เป็นอยู่สักระยะหนึ่งนะกี่ปีผมจำไม่ได้แล้วแล้วก็มากลับไปอยู่เนชั่นต่อหรือไงเนี่ยแล้วก็ถึงเล็กท้ายที่สุดก็มาเป็นที่ปรึกษายาวเลยนี
2: ่
1: นะก็อีกหลายคนก็ออกไปกลับเข้ามาแล้วก็เห็นอยู่คุณ
2: ไอ้ตรงนี้แหละที่เขาว่ากันว่ามีแต่พวกกันเองเข้าออกได้หลายรอบ
1: ตรงนี้แหละ
2: ที่เขาว่ากันว่าเป็นแต่พวกกันเอง
1: ครับ
2: จริงก็พวกกันเองกับนี่ก็เกรงใจนะพี่ไพศาลคือความดีเขาก็มีแต่ไอ้เรื่องที่มันไม่ถูกต้องก็ไม่ถูกต้องสองอย่างก็แล้วกันเรื่องไม่ถูกต้องก็คงรู้อยู่แก่ใจก็เอาพูดแค่นี้แหละ
1: คือบอร์ดเขาก็ยังไม่ได้แสดงท่าทีอะไรมาเลยผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาประชุมหรือว่าเขาอะไรยังไงไหมแต่ว่าดูจากเรื่องราวที่สตง.เขาแถลงวันนี้แล้วก็ที่สื่ออย่าง Next News เขามารายงานอย่างละเอียดเนี่ยอันนี้ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นผลการตรวจสอบชุดที่สองนะเพราะว่าเขาบอกเขามี2ชุดใช่ไหมชุดแรก
2: ใน
1: เอกสาร
2: สตง.ใช่ไหมฮะ
1: ชุดแรกมันมีรุ่นจะ80 กว่าล้านชุดนี้มัน
2: แล้วก็เพิ่มมาเป็น200แล้วเพิ่มมาเป็น
1: 230
2: ไม่รู้พี่ไพศาลเข้าใจเหมือนดิฉันไหมว่าเวลาที่สตง.เขาไปตรวจอะไรเนี่ยเราหืออือไม่ได้เลยนะพี่ไพศาลเขาเรียกอะไรนี่ต้องเอามาให้เขาแล้วมันเป็นไปตามเขาถือหนังสือเขาถือกฎไปดูอ่ะเขาไม่ได้เรียกคนมาเป็นพยานนะฮะ
1: ก็
2: ไม่ใช่ไม่ได้ใช้ในศาลนะ
1: อยู่ที่บอร์ดอยู่ที่บอร์ดชะตากรรมของบรรดาผู้บริหารทั้งหลายก็อยู่ที่บอร์ดอยู่ที่บอร์ดของไทยพีบีเอส
2: บอร์ดจะทำยังไงได้
1: เขาจะว่ายังไง
2: บอร์ดจะอุ้มอะไรได้เขาไม่ให้บอร์ดช่วยจ่ายบุญขนาดไหน
1: ไม่เราไม่ทราบว่าจะอุ้มไม่อุ้มอะไรยังไงแต่ว่าเนี่ยอยู่ที่บอร์ดเขาไงเขาก็ต้องพลิกดูข้อนู้นข้อนี้ระเบียบแรงเขาดูว่าเขาจะไง
2: อยู่ที่ฝ่ายกฎหมายเขาเก่งหรือเปล่าหรือเขาจะมีงบไปจ้างทนายเก่งๆมันไม่ใช่
1: แต่ว่าถ้าสัญญา
2: เท่าที่ดูการทำงานของสตง.ไม่ใช่อย่างนั้นนะ
1: คือบทสรุปมันก็ดูแล้วมันก็คงจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นค่อนข้างแน่นอนภายในไทย BBS นะลองถ้าเปิดประเด็น
2: เปลี่ยนเองหรือถูกบีบให้เปลี่ยนนะฮะ
1: มันโดยปริยายเจอการตรวจสอบใหญ่ขนาดนี้ไปคนที่เขาไม่อยากยุ่งไม่อยากเกี่ยวเนี่ยเขาก็คงจะถอยกันออกไปแล้วก็อย่างผมทราบบางรายการนี้เขาก็ประกาศแล้วนะว่าเขายุติไปถึงช่วงไหนที่ครบสัญญาอะไรแล้วเขาขอวางมือคือเขาไม่อยากมาแล้วก็มาคือ
2: หมายถึงมาเปลี่ยนเอาช่วงนี้หรือว่ายังไงคะ

0: หรือว่าก่อนหน้านี้
1: คือมันตกลงกันมันอะไรกันไปเขาก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเขาไม่ได้เป็นคนไปทำสัญญงสัญญาถูกไหมเขาไม่ได้เป็นคนทำสัญญาแล้วเขาต้องมากลายเป็นว่ามีผลกระทบมาถึงเขาเนี่ยเขาก็ไม่อยากยุ่งซึ่งมันก็โดยปริยายถึงว่าจะไม่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงเพราะการตรวจสอบของสตง.เนี่ยแต่ผลสะเทือนที่มันออกมาแล้วมันมีกระแสที่กดดันเหล่านี้มันก็ต้องนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วจะไม่ออกกฎระเบียบจะไม่ออกอะไรต่างๆมาตรวจมากำกับให้มันเข้มขึ้นมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วล่ะใช่ไหมฮะถูกวิจารณ์ถูกตั้งประเด็นซะใหญ่ขนาดนี
0: ้เรียนมีความเชื่อเรียนค่อนข้างเชื่อนะว่าร่างนี้จะผ่าน
1: ถ้ามันเป็นความตั้งใจของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยผมก็เชื่อว่าเขา
0: ผ่านนะ
1: เขาคุมเสียงได้ค่อนข้างเบ็ดเสร็จ
0: ใช่ค่ะดิฉันเชื่อว่าผ่านแล้วไปถึงสว.ด้วย
1: ก็เสียงแค่จะค้านก็
0: จะม
1: ีฝ่ายค้าน
0: ซึ่ง
1: เราก็ยังไม่ได้ยินคมของพรรคส้มหรือว่าประชาธิปัตย์ที่มาแสดงมุมมองเลยว่าโอ๊ยไม่ได้นะอย่างนี้มันเสียหลักการของ
0: รู้สึกคุณอภิสิทธิ์จะเป็นอย่าง
1: นั้นสื่อเสรีเรื่องอะไรก็อยู่มี
0: ใช่ค่ะ
1: แต่เสียงก็ไม่พอนะ
0: แต่นี่ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้คิดว่าการที่ได้เงินรัฐบาลแล้วมันจะขาดความเสรีนะพี่ไพศาล
1: ถ้าเขาจากรับตรงมาแล้วก็จะต้องมาเป็นงบประมาณเนี่ยมันก็อยู่ภายใต้การกำกับของรัฐบาลก็จบข่าวเพราะเป็นสื่อเหมือนกับรัฐเขาก็ต้องเข้ามาควบคุมเข้ามามอนิเตอร์อยู
0: ่ได้เหรอคะ
1: ทำไมยังไม่ได้ก็คุมของงบประมาณผ่านเขาจะไม่ได้ไอ้เงินไอ้ภาษีบาปก็เข้ามาอยู่ในส่วนของงบประมาณรายได้ก็มาใช่ไหมคราวนี้ต้องไปดูในรายละเอียดเขาไปดูในรายละเอียดเขาอาจจะไม่จำกัดว่าเขาจะต้องให้คุณแค่ทั้ง 2,000 นะคุณต้องเสนองบประมาณมาคุณจะทำอะไร
0: คือนี้มันจะเห็น
1: ค่าใช้จ่ายประจำของคุณก็คงมีอยู
0: ่1,200 ล้าน1,200 คนเนี่ยเราจะได้เห็นเงินเดือนแล้วว่า1,200 คนเนี่ยเป็นเงินเดือนเท่าไหร่ถูกไหมฮะ
1: ใช
0: ่ค่าน้ำค่าไฟค่าเช่ารถเท่าไหร่ค่าน้ำมันเท่าไหร่มันจะได้เห็นแล้วแล้วมันก็จะได้เห็นว่าเงินที่จะเอาไปใช้ในการผลิตรายการจริงๆอ่ะเท่าไหร่มันก็ดีนะพี่ไพศาลดูไปดูมาเรียนว่าก็ดีเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวเบรกอีกรอบนึงอ่ะเดี๋ยวกลับมาครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: เก้านาฬิกา12นาทีคุยกันต่อนะครับ
0: อ๋อมีข้อมูลมีแหล่งข่าวที่ฉันใส่เข้ามาบอกว่าตอนแรกประมาณ20คนทีนี้สตง.ก็ไปตรวจสอบพบว่าใครไม่เกี่ยวก็คัดออกตอนนี้เหลือ10คนแล้วก็ที่10คนนะคนในไทย PBS เป็นคนชี้เป้าไว้
1: ไม่ผมก็คิดว่าคนที่เซ็นน่ะคนที่มีอำนาจเซ็นเงินเซ็นอนุมัติเซ็นจ่ายเงินอะไรต่างๆพวกนี้แหละ
0: ก็ไม่ใช่แหล่งข่าวที่เราเดินอยู่ในกลุ่มไลน์พวกผู้สื่อข่าวผู้ใหญ่อ่ะแล้วเขาก็แหล่งข่าวเขาเยอะไงฮะเขาก็ส่งเข้ามาก็ส่งขอบพระคุณได้นะยังก็เอามาอ่านได้ประโยชน
1: ์สรุปรวม10คนที่จะชี้ว่าต้อง
0: เอา
1: ต้องสอบวินัยแล้วก็ให้ชดใช้ใช่ไหม
0: 20คนเหรอมีคนถามในกลุ่มไลน์เขาบอกตอนแรกก็ประมาณนั้นสตง.ตรวจสอบก็พบใครไม่เกี่ยวก็คัดออกเหลือ10คนคนในไทย PBS ชี้เป้าให้ไม่บอกนะว่าลงท้ายว่าครับหรือใครเดี๋ยวรู้หมดแล้วก็บอกว่า

0: มีคนที่เขาเห็นเรื่องการใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายก็เลยเก็บหลักฐานต่างๆส่งไปให้สตง.ตั้งแต่ปลายปี68แล้วก็แสดงว่าก็หลังจากที่ตึกสตง.ถล่มด้วยซ้ำไปอันนี้แหล่งข่าวบอกนะคะส่งมาตั้งแต่ปลายปี68พร้อมชี้เป้าบุคคลที่เกี่ยวข้อง20คนสตง.จึงเข้าสอบข้อมูลอย่างง่ายดายหัวหน้าทีมตรวจสอบเป็นระดับ40ไม่มีพลาด หากพลาดเขาก็โดนเล่นนะ
1: อืม
0: ค่ะตามนั้น
1: ครับ
0: ค่ะ
1: อืมเอ้ยนี่คุณ
0: ข่าวกล่าวว่า
1: เอานี้เรื่องไทย PBS นะ
0: ค่ะ
1: ก็ประมาณนี้นะไทย PBS นะครับคราวนี้มันมีเรื่องที่คุณอัธวิทย์เข้าไปคุณอัธวิทย์นี่ก็จะเล่นเรื่องเกี่ยวกับไอ้แก้มลิงกันหนักมากนะนี่ไปลงพื้นที่ดูระบบของแก้มลิงบึงหนองบอนอัธวิทย์สุวรรณภักดีโพสต์คลิปลงพื้นที่ตรวจบึงหนองบอนและคลองส่งน้ำก่อนลงบึงหนองบอนโดยให้สาระสำคัญว่าบึงหนองบอนแก้มลิงสำคัญในย่านสวนหลวงร.9เป็นโครงการตามแนวพระราชดำริในหลวงร.9พื้นที่644ไร่รับน้ำได้5ล้านลูกบาศก์เมตรเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี2536เพื่อรับน้ำหรือพักน้ำจากคลองประเวศผ่านคลองหนองบอนโดยน้ำจะออกจากบึงนี้ได้2ทางทางแรกคือทางคลองหนองบอนตอนล่างของบึงช่วยรับน้ำจากแถวถนนศรีนครินทร์มุ่งสู่คลองบางนามุดลอดใต้ถนนบางนาตราดช่วงอาคารเนชั่นแล้วเชื่อมแม่น้ำเจ้าพยาไหลไปลงทะเลนะส่วนทางที่2คือทางอุโมงค์ที่อดีตผู้ว่าสุขุมพันธ์บริพัตรเริ่มทำอุโมงค์ยักษ์ช่วยระบายน้ำออกจากบึงนี้เพิ่มเติมมุดผ่านซอยอุดมสุขสู่ปลายทางที่บางอ้อไปที่แม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อออกสู่ทะเลโดยอุโมงค์นี้เพิ่งเสร็จเมื่อปี2568คุณอัธวิทย์บอกว่าเมื่อเพิ่มทางน้ำแล้วควรจะทำให้น้ำระบายจากเขตประเวศและเขตสะพานสูงได้มากขึ้นเร็วขึ้นแต่ยุคผู้ว่าชัดชาติไม่ปรับปรุงทางน้ำเข้าบึงตลิ่งริมคลองหนองบอนตอนนี้ตลิ่งริมคลองหนองบอนตอนบนที่รับน้ำจากคลองประเวศบุรีรมย์มาลงในบึงซึ่งตลิ่งยังมีสภาพเป็นดินทั้งที่รัฐบาลให้งบประมาณตั้งแต่ปี67จนตอนนี้ตุลา69ยังไม่ได้เริ่มสร้างโครงการริมตลิ่งแม้แต่น้อยคือมันจะต้องทำเป็นเขื่อนทำอะไรนะเพื่อไม่ให้ดินมันถมจนตื้นเขินดังนั้นกทม.จึงดึงน้ำจากเขตประเวศและเขตสะพานสูงได้น้อยมากน้ำเลยท่วมหนักแถวหมู่บ้านกรุงเทพกรีฑาหมู่บ้านนักกีฬาหมู่บ้านเมืองทองสองพัฒนาการหมู่บ้านผาสุกสรุปว่าเสียดายเสียของเสียเวลานี่แกลงไปดูพื้นที่เลยแล้วก็ไปถ่าย
0: ไปเดินอยู
1: ่นะไปดูอีกฝั่งนึงอะยังไม่มีคันปูนยังไม่มีอะไรเลยมันเป็นตะลิ่งดินอยู่เลย
0: แล้วจะทำยังไงได้คะให้คุณชาชาติมาตอบ
1: ก็คุณชาชาติต้องมาตอบว่าทำไมกำลังก่อสร้างอยู่หรือว่ายังไงนะแต่ทางน้ำก็ดูเก็บขยงขยะได้ดีอ่ะดูโปร่งดีนะแต่ว่าคลองมันมีประสิทธิภาพแค่ไหนอันนี้น่าจะช่วยชี้แจงหน่อยหรือว่าที่ฝั่งนึงมันเป็นของเอกชนอยู่หรือยังไงก็ไม่ทราบจ
0: ึ
1: งย
0: ังสร้างแจงก็แล้วกัน
1: สร้างเป็นเขื่อนสร้างเป็นอะไรไม่ได้
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ก็ขออัปเดตนะคะพี่สารไอ้รถไฟฟ้าสายสีส้มฝั่งตะวันออกเนี่ยเราสร้างเสร็จมากี่ปีแล้วนะคะที่ผ่านราชมังคลากีฬาสถานมุดดินไปโผล่จนถึงสัมมากรเนี่ย
1: งานโยธาเนี่ยเสร็จมาคิดว่าน่าจะเกิน2ปีละงานโยธานะไอ้ตัวสถานีตัวอะไรต่างๆที่ตอนนี้เขาเสร็จเรียบร้อยแล้วเอารถมาซ้อมวิ่งได้เลยเข้าใจว่าเริ่มสั่งรถมาซ้อมวิ่งแล้ว
0: มีข่าวดีจะเรียนให้ทราบที่ท่านก็ดูจากทางFacebook ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนะคะเขาบอกว่ารฟม.นำคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมไปตรวจไซต์งานสายสีส้มคุมเข้มสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยแล้วก็ นอกจากไปดูเรื่องของการก่อสร้างสายสีส้มฝั่งตะวันตกแล้วเนี่ยก็คือได้ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบปฏิบัติการตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมบริเวณสถานีวัดพระรามเก้าค่ะวัดพระรามเก้าก็คือฝั่งตะวันออกนะคะโดยเน้นย้ำให้ผู้ร่วมลงทุนดำเนินการตามมาตรการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยเบ็ดเสร็จก็คือว่าเขาก็ไปดูไอ้ที่สร้างเสร็จแล้วและประกาศว่าปลายปีนี้เดือนพฤศจิกาเนี่ยรถไฟที่สั่งต่อจะส่งมอบค่ะที่เรียนสาร
1: ปลายปีนี้
0: ปลายปีนี้สั่งมอบแล้วส่งมอบปลายปีนี้เดือนพฤศจิกาเดือนนี้ธันวาตุลาใช่ไหมคะเดือนหน้าเนี่ยจะรับมอบรถไฟฟ้าที่สั่งต่อเข้ามาในประเทศไทยแล้วปีหน้าคือปี70ก็คงจะทดสอบกระสุนกระฉากอะไรกันไปเรื่อยจนเปิดให้วิ่งจริงปลายปีหน้าค่ะ
1: ก็ปลายปีหน้า2570นะ
0: ค่ะ
1: อาจจะได้ใช้กันโอเค
0: ค่ะก็รักษาสุขภาพไว้ให้ดีนะฮะรักษาธาตุขันไว้ให้ดีขาเสืออะไรก็
1: ผมอยู่ถือว่าอยู่ในโซนที่สามารถไปจอดรถแล้วใช้แล้วมาลงที่อสมท
0: โอ้ยใช่อ
1: ยู่ข้างอสมทเลยครับ
0: พี่ไพศาลต้องนั่งมอเตอร์ไซค์ออกมาก่อนนะมอเตอร์ไซค์จากที่บ้านพี่ผ่านซาฟารีอะไรเนี่ยแล้วก็จะมาถึงปากซอยแถวบางชันเนี่ยค่ามอเตอร์ไซค์ของพี่น่าจะประมาณ60นะฮะ
1: ครับ
0: ค่ะ60แล้วพี่ก็ต้องนั่งรถไฟฟ้าสายชมพูก่อนนะคะแล้วไปไหนต่อไปตลาดมีนบุรี
1: ไปมีนบุรีฮะไปเชื่อมกันไม่รู้จะเชื่อมเขาเชื่อมใช่เขาไปเชื่อมกันตรงมีนบุรี
0: เชื่อมนะคะ
1: แล้วตรงแถววัดแสนสุขอะไรตรงนั้น
0: อ่ะไปเชื่อมที่มีนบุรีแล้วพี่ค่อยนั่งจากมีนบุรีย้อนกลับมานะคะ
1: ย้อนไปนู่นเลยใช่
0: ตกลงจะนั่งมอเตอร์ไซค์หรือจะนั่งรถแท็กซี่คะเพราะถ้านั่งแท็กซี่จะอีกราคาหนึ่งค่ะประมาณร้อยหนึ่ง
1: คิดว่าจะเรียกแกร็บอ่ะฮะ
0: อ๋อจะแกร็บเหรอคะถ้าอย่างนั้นแนะนำให้ขับรถมาเลยดีกว่านะคะ
1: เรียกแกร็บนี่เรียกแกร็บมอเตอร์ไซค์
0: เพราะว่าถ้าแกร็บเนี่ยถึงปากซอยนี่มันขึ้นรถไฟฟ้าพี่จะเจอรถติดอีก
1: โอเค
0: ขับรถมาเองเลยค่ะนะคะแนะนำ
1: ครับ
0: ชีวิตลำบาก
1: วันนี้ที่ทำเรียบรัฐบาลคุณฉัตรชัยบางชวดซึ่งตอนนี้เป็นปลัดสำนักนายกนะจากเลขาสมช.มานั่งเป็นปลัดสำนักนายก
0: ค่ะ
1: เหลืออีกหนึ่งปีจะเกษียณอยู่ในตำแหน่งนี้หนึ่งปี
0: ค่ะ
1: คุณฉัตรชัยในฐานะ
0: ไม่ใช่พี่66เขาสร้างเสร็จแต่66 66ต้นปี
1: หกเจ็ดหกแปด
0: นั่นแหละ4-5 ปีกว่าจะได
1: ้ครับ
0: ได้นั่น
1: เนี่ยคุณฉัตรชัยซึ่งอีกตำแหน่งหนึ่งคือเป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขให้สัมภาษณ์กรณีที่มีข่าวว่าคุณทักษิณอดีตนายกได้มอบทีมทนายความยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขที่คุณฉัตรชัยก็เป็นเลขาของคณะกรรมการเนี่ยนะเพื่อขอนิรโทษกรรมและล้างมลทินในข้อกล่าวหาหรือคดีทางการเมืองโดยบอกว่าขณะนี้เนี่ยเรื่องเข้ามาแล้วอยู่ในขั้นตอนของอนุกรรมการกลั่นกรองที่มีปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานก็ขอไปดูรายละเอียดอีกนิดนึงผู้สื่อข่าวถามว่าจะต้องรอพิจารณาพร้อมกันทีเดียวกับคำร้องของรายอื่นๆด้วยหรือไม่คุณจตชัยบอกว่ารวบรวมพร้อมกันกับรายอื่นด้วยก็อยู่ในกระบวนการรวบรวมและต้องหารือกับปลัดกระทรวงยุติธรรมด้วยว่ากรอบเวลาควรเป็นอย่างไรเมื่อถามว่าอนุกรรมการมีกรอบเวลาในการพิจารณาหรือไม่หรือใช้กรอบเดียวกับคณะกรรมการชุดใหญ่คือ180วันคุณชัดชัยบอกว่าตามกฎหมายกำหนดกรอบเวลาคือ180วันซึ่งในกระบวนการนี้สามารถขยายเวลาได้2ครั้งแต่เบื้องต้นคือต้องยุดกรอบ180วันก่อนเมื่อถามว่าเท่าที่ดูคำร้องมองว่าเข้าเกณฑ์นิรโทษกรรมหรือไม่คุณชัดชัยบอกว่าก็ต้องให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาเพราะเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายหลายประเด็น
0: หมายความว่าถ้าหากแบบ ช่วยคุณทักษิณเนี่ยเขาจะช่วยเรื่องอภิปรายไม่ไว้วางใจอย่างเงี้ยหรอคะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนคุณชัดชัยไม่ได้พูดใช่ไหมคะ
1: ไม่ได้พูด
0: ไม่ได้พูดไม่ได้พูดเองก็แล้วกัน
1: คงสื่อคงไม่กล้าไปถามเพราะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง
0: งั้นที่ฉันพูดเองก็แล้วกัน
1: ครับ
0: การพิจารณาคดีทักษิณคุณทักษิณมีส่วนเกี่ยวข้องกับการที่พรรคเพื่อไทยจะช่วยเหลือเรื่องอภิปรายไม่ไว้วางใจไหมคะ
1: กว่าจะอีก180วันนี่มันก็อภิปรายจบกันไปเยอะแล
0: ้วไม่เกี่ยวใช่ไหมคะ
1: ไม่น่าไม่คือพอมองได้ว่าจังหวะเวลามันจังหวะเวลานี้พอดีผมว่าถ้าจะเกี่ยวนะเอาว่าเพื่อไทยเอาว่าความสัมพันธ์ระหว่างแดงน้ำเงินเขียวเนี่ยจะว่ายังไงมันมีโจทย์เรื่องคุณทักษิณมาคาไว้อยู่หน่อยมันจะเกี่ยวกับเรื่องว่าหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งหรือสองบวกหนึ่งบวกหนึ่งลบหนึ่งอะไรอย่างต้องว่ากันไปครับ
0: ถ้าคุณทักษิณแกจ่ายภาษีหมื่นกว่าล้านแกจะเหลือเงินเท่าไหร่จ๊ะพี่
1: คุณทักษิณนี่เข้าใจว่าฟอร์บจัดลำดับทรัพย์สินก็ยังอยู่ในอันดับติดร้อยนะสำหรับฟอร์บ
0: ก็น่าจะยังเหลืออีกเป็นหมื่นล้านไหมคร
1: ับถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยน่าจะอยู่ระดับประมาณ 30,000 กว่าล้านเหรียญ339ก็ยังน่าจะยังเป็นแสนล้านบาทอยู่ละ
0: เพราะฉะนั้น
1: น่าจะยังมีทรัพย์สินอยู่เป็นหลักเป็นยังเป็นหลักแสน
0: ก็คิดเล่นๆว่าถ้าเราจะต้องในวัย75ถ้าเราจะต้องเหนื่อยสารพัดเพื่อไม่ต้องจ่ายภาษีมันจะคุ้มไหมแล้วถ้าจ่ายแล้วมันจบแล้วมันจะเสียหายอะไรไหมครับ
1: มันยังมีช่องก็ยังมีช่องทางที่เขายังต่อสู้อยู่ผมว่าเขาสู้จนไปถึงที่สุด
0: โอเค
1: ท้ายที่สุดแล้วท้ายที่สุดแล้วมันจะต้องจ่ายต้องทำยังไงใช่ไหมถ้ามันไม่สามารถที่จะหลบเลี่ยงได้ต่อไปแล้วหมดทุกบุกหมดทุกกระบวนการก็ต้องจ่าย
0: ถ้าไม่จ่ายเนี่ยถ้าไม่จ่ายถ้าสู้คดีชนะวงเงินเป็นหมื่นล้านเนี่ยทนายอ่ะเขาจะได้ค่าจ้างตามเปอร์เซ็นต์ของวงเงินหมื่นล้านอะไรอย่างนี้ไหมคะ
1: ถ้าคุณทักษิณแพ้เข้าใจว่าทนายคงจะโดนมาช่วยจ่าย
0: ช่วยจ่าย
1: ถ้าชนะขอ 10%ถ้ารอดแต่ว่าถ้าแพ้ไม่ร่วมจ่ายมาก
0: เพราะว่าได้ยินอย่างนั้นเวลา
1: เข้าใจว่าคงไม่กล้าเอากติกาเรื่องหักเปอร์เซ็นต์มาคิดนะคร
0: ับ ผลประโยชน์ที่มันอยู่ที่ว่าทนายจะได้เปอร์เซ็นต์ของนู่นนี่นั่นอันนี้มันเกี่ยวเปล่าบรูนถ้าต้องจ่ายทนายต้องช่วยจ่ายนะถ้าแพ้
1: ไม่น่าจะถ้าตกลงกันอย่างนั้นโอ้ยากเลยโจทย์ยากเลยทนายมารับงานนี้โอ้โหบอกงานนี้งานหินเลยสงสัยจะทำฟรี
0: แพ้มาก็เยอะนะ
1: ถ้าผมชนะนี่แบ่งได้เลยผมไม่ต้องจ่ายต้องหมื่นกว่าล้านที่แบ่งไปได้เลย
0: ไอ้นั่นมันเรื่องมรดกเรื่องฟ้องหย่าไอ้นี่มันเรื่องภาษีแบบนี
1: ้
0: ไม่ได้นะมันต้องเป็นเงื่อนไขอื่นก็มีคนชอบเราก็มีนะคุณธัญญาเนี่ยอุ้ยชอบขอชื่นชมผู้จัดรายการทั้งสองคนพูดเรื่องไทย PBS ได้ตรงเป๊ะเลยถ้าเป็นแม่เหล็กถ้าเป็นเหล็กก็เป็นเหล็กข้ออ้อยอ่ะมันตรงเหรอเหล็กข้ออ้อยอ่ะพี
1: ่เหล็กข้ออ้อยจากโรงงานไหนอ่ะ
0: มันไม่ตรงเหรอเหล็กข้ออ้อย
1: อ๋อเหล็กข้ออ้อยบิดกวนอ๋อนี่จะแซวเหรอเข้าใจแซวนะ
0: แหมดิฉันน่ะจะให้ดิฉันเป็นนายกสมาคมทำลายนิสสร้างศัตรูตลอดเลยนะพอแล้วไม่เหลือมิตรทำลายแล้วนะก็เสียงหัวเราะมันเป็นอย่างนี้นะใครไม่ชอบก็อาจจะต้องไปหาฟังที่ชอบที่ชอบนะเสียงหัวเราะเป็นอย่างนี้ค่ะแก้ไม่ได้นะคะเป็นเอกลักษณ์วันนี้แอปสงสัยจะมีปัญหาก็ไม่เป็นไรแอปมีปัญหาก็มาทนดูหน้าตาเราหน่อยก็แล้วกันทาง Facebook นะพี่พิสารนะ
1: ส่วนอื่น
0: เปิดแต่เสียงไม่ดูหน้าก็ได
1: ้โอเค
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เอ๊ะคุณสุชาดาที่เดิมมีข่าวว่าจะเกี่ยวก้อยก
0: ับ
1: สามีอ่ะใช่คุณสุชาดาแทนทรัพย์คุณฝ้ายเนี่ยนะ
0: ฮะไอเดียค่ะ
1: ชื่อเล่นเดิมเขาชื่อคุณฝ้าย
0: อ่ะแล้วมาเป็นไอเดียตอนไหนอ่ะ
1: แล้วเขาพอเขาโตเขาเป็นไอเดียคือตอนเกิดน่ะชื่อล่า แล้วก็
0: เดี๋ยว
1: พ
0: อันนี้พูด
1: เล
0: ถ
1: ิ
0: ึ
1: ก
0: งนักการเมืองว่ะฮะ
1: นี่แหละสาวชัยภูมิแล้วนี่แหละ
0: สุชาดาแทนทรัพย์เนี่ยนะฮะตอนเกิดมาชื่ออะไรนะฮะ
1: ก็ผู้ใหญ่ถ้าคนแถบนั้นก็เรียกล่าหมดแหละ
0: ล
1: แต
0: ู
1: ่
0: ก
1: ว่า
0: ล่าม ลู
1: ี
0: กคนเล็ก
1: มีนั่นนะมีสรรพนามหน่อยนะ
0: ลูกล่า
1: เรีย
0: ล
1: ก
0: ูก
1: เรี
0: ล
1: ยก
0: ่า
1: อะไรเรียก
0: ลูกล่า
1: แล้วก็
0: คน
1: พ
0: เ
1: อ
0: ล็ก
1: เรียนเริ่มเรียนเนี่ยก็เรียกฝ้ายน้องฝ้าย
0: น้องฝ้ายค่ะ
1: น้องฝ้ายแต่ว่าเข้าใจว่าพอโต
0: คอตต
1: หน่
0: ออ
1: ย
0: น
1: เมื่อเป็นวั
0: ช
1: ย
0: ื่อ
1: รุ่นเนี
0: ช
1: ่ยก
0: ภ
1: ็
0: าษาอังกฤษคือคอตตอน
1: พอโตหน่อยเนี่ยเขาเรียนมัธยมเนี่ยก็จะเป็นน้อ
0: ไ
1: ง
0: อ
1: ไอ
0: เด
1: เด
0: ี
1: ีย
0: ยอ๋อ
1: น้องไอเดียครับ
0: บอกแล้วว่าให้มาดู Facebook คุณจะได้เห็นอะไรไม่น่าเชื่อ
1: ก็เนี่ยก็เลยเลื่อนเห็นว่าเลื่อนนะไม่ยังไม่แถลง
0: ถ้าหาก
1: น
0: ว่
1: ะ
0: าพี่ไพศาลเป็นคนที่ปรารถนาดีกับน้องน้องฝ้ายเนี่ยค่ะพี่ไพศาลจะแนะนำว่ายังไงคะ
1: คือตอนนี้มันมีปัญหาคือถ้าแถลงแล้วเรื่องมันดีขึ้นเนี่ยสถานการณ์มันดีขึ้นเนี่ยมันไม่ไปกระทบกับเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจในภาพรวมก็นะ ก็แถลงเลยแต่ถ้าไม่มั่นใจเนี่ยผมก็คิดว่าจังหวะเนี้ยคงเด้งเชือกไปรอ
0: ไม่สิคะ
1: สึกกับอภิปรายก็จบไป
0: พี่ต้องแนะนำแบบไม่ต้องให้เขาคิดพี่ต้องฟันธงเลยค่ะ
1: หลบไปก่อนนะแถลงเหล็กยังร้อนอยู่แถลงตอนนี้
0: อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณทำถูกแล้ว
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

สนับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

0: ยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
1: ์สนับสนุนโดยฝากถอนเงินง่ายใกล้ที่สุดที่ 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
2: 19:31 นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับมหานครรอบทิศมาแล้วต้อนรับคุณผู้ฟังนะครับจากทั่วไทยที่อาจจะเพิ่งรับสัญญาณมาแล้วก็ทักทายนะครับพี่ๆวันนี้115คนแน่ใน Facebookเอาอีกเอาอีกแชร์ให้สนั่นไปเลยพี่ๆ
3: ให้ถึง 1,000 ไหมขอหัวใจ 1,000 ไม่เวลาเขาติ๊กตอกไงพี่ต่อๆแบบขอ
2: 1,000
3: นะคะ
2: พี่สมชายมาแล้วมาแล้วพี่โจรำยองเรียบด่วนลาดพร้าวฝนตกครับพี่นิวัฒน์จากสี่คิ้วครับผมพี่วันชัยผมผ่านคลองหลวงแพ่งช่วงสุวินทวงศ์น้ำยังปกติอยู่ครับพี่เอิร์ธพี่จิตราสวัสดีนะครับพี่จุ๊บแจงพี่นาสวัสดีจ้าคุณหย่อนสวรรค์วิโยนะครับคุณพี่เขาแชร์ให้เราแล้วนะเช่นเดียวกับพี่เอิร์ธด้วยนะครับมาค่อยๆเดี๋ยวค่อยๆทักทายกันต่อวันนี้อยู่กันอบอุ่นมาก100กว่าท่านโอ้โหนะครับ
3: โอ้โห
2: สงสัยวันนี้อยู่บ้านกันนะก็เลยได้ฟังกันนะ
3: จนเมื่อกี้พี่ตอนเปิดรายการพี่บอกว่า12-16อาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่เราบ้านเราอ่ะในกรุงเทพจัดงานประชุม IMF แล้วก็ World Bank ใช่ไหม
2: คร
3: ับแล้วก็รัฐบาลก็ให้เป็นวันหยุดวันศุกร์นี้16แล้ววันที่13ก็เป็นวันหยุดอีกดังนั้นลาแค่3วันโดงได้กี่วันเก้าวัน
2: อยากจะมีโมเมนต์แบบนั้นนะ
3: อย่าหาตังไปก่อน
2: เ
3: ราต้องหาตังไปก่อน
2: นะอยู่กับคุณผู้ฟังนี่แหละสนุกดี
3: ค่ะ
2: อันนี้จะดีใจหรือเสียใจป้ากวย
3: ฮะ
2: เสียงดีมากๆ
3: ขอเปลี่ยนป้านำขอเอางี้ก็ป้าหน้าเด็กสเปกเลยนะนี
2: ่
3: ไม่เอาไม่เรียกป้าสิคะคุณวีรยุทธไม่นะคะ
2: พี่กล้วยเสียงดีมากๆ
3: พี่กล้วยเสียงดีดูน้องกล้วยก็ได้ไม่เป็นไร
2: ยายกล้วยได้ไหมยายกล้วย
3: ไม่ได้เขาอย่างลูกเขายังไม่มีแฟนลูกเขามีแฟนแต่ว่ายังไม่แต่งงาน
2: ก็เลยจะเรียกยายไม่ได้
3: เรียกยายยังไม่ได
2: ้ยังไม่ได้เป็นคุณยาย
3: ต้องเรียกพี
2: ่พี่อนุภาพจากทุ่งสงพี่ณรงค์วุฒิทุ่งครุนะครับพี่วัฒนศักดิ์ก็มาแล้วพี่ปุญญวัฒน์พี่กัลยาก็มาเช่นกันมาเลยนะครับมาลุยๆกันต่อครับผมพี่มาลีบอกมาแวบๆอ่ะทำไมล่ะพี
3: ่แวบไปแวบมา
2: อย่าแวบสิครับอยู่กันนานๆนะฮะ
4: มหานครรอบทิศอันดับ10
3: เดี๋ยวโด่งพูดเรื่องสตง.ก่อนอีกนิดหนึ่งได้ไหมแล้วพี่จะพูดถึงไทย PBS
2: ได้เลยพี่นะครับวันนี้อย่างที่บอกไปนะว่าที่เขาตรวจสอบไทย PBS เนี่ยนะครับเนื่องจากพบความผิดปกติจริงๆนะฮะรายละเอียดเนี่ยเขาบอกว่านะไทย PBS เนี่ยนะครับได้รับงบปีละ 2,000 กว่าล้าน 50% เป็นงบเกี่ยวกับการจัดหาและผลิตสื่อสตง.จึงมีการตรวจสอบเพื่อเกิดความคุ้มค่ากับเจตนารมณ์ของสื่อสาธารณะมี2ประเด็นนะครับการบรรลุตัวชี้วัดบางส่วนเนี่ยไม่สะท้อนผลสัมฤทธิ์การผลิตและการจัดหานะแม้จะบรรลุ KPI ขององค์กรแต่พบว่ามีการปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดบ่อยครั้งนะครับรวมไปถึงการระบุในสัญญาว่าเป็นการจ้างแบบเฉพาะเจาะจง
3: ค
2: ่
3: ะ
2: อันนี้เนี่ยนะฮะที่เขาต้องการตรวจสอบสตง.ก็เลยเสนอแนะให้ Thai PBS นะครับวิเคราะห์ทิศทางและเป้าหมายขององค์กรกำหนดตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับภารกิจใช้ตัวชี้วัดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถเปรียบเทียบผลย้อนหลังได้สตง.ยังพบความบกพร่องนะครับของระบบสนับสนุนการผลิตจัดหาและเผยแพร่รายการอันนี้มันเป็นศัพท์แบบวิชาการนะก็คือพบข้อบกพร่องในเรื่องของนี่แหละนะครับการจ้างการใช้งบต่างๆนะครับตรงนี้ทั้งหมดทั้งมวลจึงเป็นที่มานะให้มีการตรวจสอบรวมไปถึงการจ่ายค่าตอบแทนพิธีกรในห่วง 2-3 ปีปี 66 ถึง 68นะครับว่าเป็นไปตามระเบียบคุ้มค่าหรือไม
3: ่
2: นะฮะมีการจ่ายค่าพิธีกรหรือแขกรับเชิญโดยไม่ได้ระเบียบและหลักเกณฑ์การเบิก
3: อ
2: ันนี้เป็นสิ่งที่สตง.เขาแถลงแล้วอย่างที่บอกเขายืนยันว่าเ าตรวจสอบเนี่ยไม่ได้ต้องการปิดปากแล้วไม่ได้แค้น
3: แล้วเขาบอกว่าเรื่องนี้เขาไม่ได้ไปหยิบมาเองนะเป็นพนักงานของไทย PBS เป็นคนเสนอเรื่องไปที่สตง.แล้วก็เป็นหน้าที่ของสตง.อยู่แล้วที่เป็นจะต้องเมื่อมีหน่วยงานร้องมาเนี่ยเขาก็ต้องมาตรวจสอบนะคะส่วนประเด็นอื่นนั้นก็ไปว่ากันไปคุณเป็นนักข่าวอยู่แล้วคุณเป็นสื่ออยู่แล้วคุณหาข่าวได้อยู่แล้วเรื่องนี้เดี๋ยวมาฟังทางไทย PBS บ้าง
2: ครับผม
4: มหานครรอบทิศอันดับ9
3: อ้าววันนี้นะคะทางไทย PBS โดยคุณพิเศษจิยศักดิ์จำได้ไหมเขาเคยเป็นผอ.สมทนะ
2: ใช่ใช่ไหมใช
3: ่
2: ไหม
3: ใช่คุณพิเศษจิยศักดิ์เนี่ยแล้วก็คุณอดิศักดิ์ลิมปะรุ่งพัฒนกิจนะคะสองรองผู้อำนวยการนะคะก็มาตั้งโต๊ะแถลงข่าวเลยนะคะออกมาบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องของการเบิกจ่ายงบประมาณแล้วก็การจัดซื้อจัดจ้างมูลค่ากว่า85ล้านบาทเนี่ยนะคะโดยการตั้งข้อสงสัยนะคะถึงกระบวนการตรวจสอบของสตง.ว่าเอกสารที่มีสถานะเป็นความลับหลุดออกไปเผยแพร่ได้ยังไงทั้งที่เพิ่งได้เอกสารไปเมื่อวันที่10ตุลาคมนี้เองนะคะแล้วก็ได้ส่งหนังสือโต้แย้งไปทันทีด้วยเหมือนกันเพื่อรักษาสิทธิ์ค่ะแล้วก็ชี้ว่าชุดตรวจสอบชุดที่1ดำเนินการถูกต้องตามขั้นตอนเปิดโอกาสให้ชี้แจงตามชุดตรวจสอบชุดที่2แล้วก็3กลับไม่มีการประชุมสรุปปิดตรวจหรือให้เวลาชี้แจงอย่างเพียงพอก่อนสรุปนะคะแล้วเขาก็ย้ำว่าไทย PBS นั้นเป็นองค์กรที่มีความอิสระต้องปราศจากการแทรกแซงทุกรูปแบบทั้งด้านการดำเนินงานแล้วก็การใช้ทุนเสนอให้มีการปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดหรือว่า KPI อ่ะให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่ที่เน้นช่องทางออนไลน์มากกว่าการยึดติดกับเรตติ้งทีวีแบบเดิมๆแล้วก็บอกว่าภารกิจของไทย PBS ปัจจุบันเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง10เท่าแต่งบที่ได้รับเนี่ยยังเท่าเดิมเลยนะคะจากปี51เนี่ยเริ่มต้นด้วยทีวีช่องเดียวปัจจุบันภารกิจเพิ่มขึ้นกว่า10เท่าแต่งบประมาณยัง 2,000 ล้านบาทซึ่งถ้าคิดจากมูลค่าจริงเนี่ยในปัจจุบันก็เหลือเพียงแค่ 1,500 ล้านบาทแล้วก็ไม่เคยขอเงินเพิ่มด้วยพนักงานก็มีถึง 1,200 ถึง 1,300 ว่ะ 1,300 คนนะคะเกือบครึ่งหนึ่งไม่ได้ทำข่าวนะแต่ทำคอนเทนต์สาธารณะในสื่อเชิงพาณิชย์ที่สื่อเชิงพาณิชย์ไม่ทำกันอะเช่นคอนเทนต์สำหรับเด็กคนพิการคนสูงอายุศูนย์ตรวจสอบข่าวปลอมแล้วก็การจัดอบรมให้ความรู้ยืนยันว่าการจ้างผู้ผลิตอิสระเนี่ยภายนอกเป็นไปตามกฎหมายเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตอะไรใหม่ๆไม่เห็นพูดถึงเรื่องการจัดรายการค่าจัดรายการเลยเน
2: า
3: ะแล้วก็พูดถึงว่านอกจากนี้นะก็ยังไปทำอะไรนะทำเรื่องโหวตเรื่องอะไรตามพระราชบัญญัติด้วยนะมีข้อสังเกตจากผลการไปรับฟังความคิดเห็นร่างแก้ไขกฎหมายเดิมมีผู้ไม่เห็นด้วยสูงถึง 95-96 นะคะแต่หลังจากสตง.แถลงข่าวแล้วเนี่ยตัวเลขผู้เห็นด้วยกลับพุ่งสูงขึ้นผิดปกตินะคะเป็นเห็นด้วย 19.5% ไม่เห็นด้วย 80.1 จากผู้โหวต 87,278 คน ก็เลยเรียกร้องให้มีการตรวจสอบในเชิงลึกค่ะเอ๊ะไม่เห็นพูดถึงเรื่องของการจ้างอันนั้นเลยอ่ะดง
2: จ้างพิธีกร
3: จ้างพิธีกรไม่เห็นพูดถึงเลยมันอะไรกันเนี่ย
2: แต่มีนะผมเห็นพี่อดิศักดิ์ไหมที่อยู่ในชั้นเก่านะ
3: ใช่
2: นะครับพี่อดิศักดิ์บอกว่าที่จ้างแพงเนี่ยเพราะว่าเขาเปรียบเทียบเหมือนดารามีค่าตัวถูกค่าตัวแพง มีแม่เราจำเป็นต้องจ้างแพงเพื่อเป็นแม่เหล็กในการดึงดูดเหมือนวงการบันเทิงอ่ะก็ต้องมีตัวแพงตัวไม่แพงอะไรแบบนี้ผมเห็นคร่าวๆนะในข่าวอ่ะไม่ได้ฟังรายละเอียดมากนะครับ
3: พี่เกือบอยู่ ITV แล้วนะ
2: สมัยนั้
3: นพี่เป็นพนักงานไทยพีบีเอสไปแล้วก็พี่อ่ะตอนปี39แต่อยู่มัธยชนอ่ะรู้สึกอยากเปลี่ยนงานก็พี่จอมเพชรประดับตอนนั้นอยู่ ITV รุ่นแรกเป็นอาจารย์พี่อาจารย์พิเศษที่สุนันทาแล้วก็เอ้ยเราอยู่มหาไทยสนใจไหมมาทำทีวีเรียนไปสัมภาษณ์จำได้เลยห้องเล็กๆพี่จอมก็ไปสัมภาษณ์เราสองคนนั่งสัมภาษณ์กันเนี่ยก็คงจะได้แหละนะคะแต่เวลาเดียวกันเนี่ยพี่ก็มาสอบที่สำนักข่าวไทยช่อง9ด้วยแล้วก็ประกาศก่อนได
2: ้
3: ซึ่งที่พี่จอบเนี่ยก็คงได้แหละพี่จอบกำลังจะบอกแล้วว่าได้อย่างเงี้ยแต่เราก็เลิกที่นี่ไงไม่งั้นพี่เนี่ยเป็นไทย PBS นะทง
2: มันโชคชะตาโชคชะตา
3: ฟ้าลิขิต
2: ถ้าอยู่ที่ตรงนี้
3: จ้า
2: ครับผม
4: มห านครรอบทิศอันดับ8
3: ไม่มีอะไรพูดนอกจากโชคชะตาฟ้าลิขิต
2: เอาจริงทุกอย่างนะมันถูกกำหนดมาอยู่แล้ว
3: ใช่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเรามีเรื่องอะไรมากๆแล้วก็ทุกอย่างอะไรที่มันเกิดมาแล้วดีที่สุดละจบมันปัญหาที่มันผ่านมาช่างมันเถอะโลกแก่ขนาดนี้แล้วดงใช่ไหมใครจะทำอะไรก็ทำไปเถอะฉันไม่สนใจหรอกฉันรู้หมดแหละ
2: เออ
3: แต่ฉันไม่ทำฉันรู้หมดแหละแต่ฉันไม่ทำอะไรฉันปล่อยให้เวรกรรมมันตามทัน
2: ปล่อยว่าง
3: ใช่เฮ้ยคุณยงวิทย์บอกว่าฟังทุกวัน
2: กราบขอบพระคุณเลยครับพี
3: ่เฮ้ยคุณลองวิทย์บอกหมู่บ้านน้ำท่วมเลยหนีจากสวนสยามมาเจอที่ทุ่งครุอีกจิตตกเลยอุน่าสงสารจังเลยคุณลองวิทย
2: ์ครับผมพี่สายหมอกมาใหม่ขอฝากเนื้อฝากตัวยินดีมากๆครับพี
3: ่มาก อดกอด
2: พี่สมยศชื่นคล้ายบอกว่าติดตามนะครับ
3: ขอบคุณนะคะ
2: ขอบพระคุณทุกท่านนี่พูดถึงงานวัดงานนี้เป็นงานที่ผมอยากไปแต่ยังไม่ได้ไปปีนี
3: ้เพลิดเพลินไปเดินด้วยกันไปทั้งรถไปทั้งพอง
2: านวัดไร่ขิงคุณผู้ฟังใครไปมาแล้วบ้างเห็นแต่ในไวรัลเห็นคลิปนะครับเห็นคลิปเขาลงร้านอาหารไปรีวิวล่าสุดนี่คุณจ๊ะนะคุณจ๊ะก็เพิ่งไปรีวิวตามร้านต่างๆผมดูอยู่ก็อยากไปเขาเหมือนกันวันนี้เกิดเหตุสลดขึ้นที่งานวัดไร่ขิง
3: ค่ะ
2: เด็กอายุ13ไปรับจ็อบช่วยขายเกาลัดเพราะว่าบางทีงานคนเยอะ
3: เกาลัดมันก็ต้องหมุนๆๆๆอะไรพวกนี้
2: มันจะมีเครื่องหมุนนะแต่เด็กก็ต้องไปคอยช่วยจับไฟช็อตครับสงสัยไฟรั่วไฟช็อตใส่เด็กอายุ13ที่ไปช่วยงานเสียชีวิต
3: สงสารจังเลยอ่ะ
2: โอ้มาตอน4โมงที่ผ่านมานะครับท่านรองผู้กำกับปฏิบัติราชการแทนผู้กำกับสพ3พรานนะได้รับแจ้งก็ไปที่เกิดเหตุนะครับมีคนถูกไฟฟ้าช็อตนำส่งโรงพยาบาลแล้วปรากฏว่าเสียชีวิตน้องเป็นอาสาสมัครลูกข่ายมูลนิธินะครับนะก็เขาบอกว่ามีบาดแผลคือหน้าท้องมีรอยไหม้เลยอ่ะโดนไฟช็อตเป็นแนวยาวเลยจากการสอบถามนะครับเจ้าของร้านขายเกาลัดบอกว่าได้ยินเสียงคนแอบวายตอนนั้นเจ้าตัวไม่เห็นหรอกนะครับก็เห็นอีกทีเนี่ยน้องเนี่ยโดนไฟดูดนะครับโดนไฟดูดนะน้องเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเป็นญาติกันนะจริงๆแล้วเป็นญาติกับทางร้านนี่แหละช่วงปิดเทอมก็เลยมาช่วยกำลังจะเดินข้ามรั้วเหล็กสูงประมาณ40เซนจังหวะนั้นได้ยินเสียงร้อง

0: ับคัตเอาท์ลงเพื่อตัดกระแสไฟนะฮะโอ้โหช่วงนั้นทุลักทุเลมากนะครับเพราะว่าจุดเกิดเหตุเนี่ยติดกับถังเกาลัดด้วยทำให้การงัดร่างของน้องออกมาเนี่ยเป็นไปอย่างยากลำบากโอ้โหทุกคนช่วยกันปั๊มหัวใจแต่ว่าไม่ทันนะครับเสียชีวิตโอ้อย่างนี้ครอบครัวจะไปเรียกร้องอะไรกับใครได้ไหมอะทางผู้จัดได้ไหมพี่ไฟรั่วอยู่ไฟมันช็อตอะไฟมันช็อตจากในงานอะ
1: พี่ว่าผู้จัดต้องรับผิดชอบนะ
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: ถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ไปต่อสายพ่วงอะไรมาเอง
1: แต่ว่าเขาก็ต้องดูอีกว่าสายที่ไปเสียบกับทางปลั๊กของเขาอะ
0: มันเป็นสายของทางผู้จัดงานหรือเปล่าหรือเขาไปพ่วงต่อเดินสายอะไรกันมาเองอย่างเงี้ยเดี๋ยวคงได้ตรวจสอบกันนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
0: คืองานนี้เขาผมเท่าที่ผมรู้เขาจะมีคณะกรรมการของวัดเนี่ยเป็นเจ้าภาพนะฮะเพราะฉะนั้นเงินประมูลท่านเยอะมากนะคือถ้ามันเกิดความบกพร่องจากทางวัดจริงอันนี้ไม่ใช่ว่าหมายถึงว่าเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบกันนะแต่ว่าถ้ามันเกิดจากวัดจริงอ่ะ
1: ไม่ใช่
0: ก็อยากให้เยียวยาช่วยเหลือครอบครัวเขาหน่อยแล้วกันนะเพราะน้องอีกอนาคตอีกไกลนะครับโอ้เห็นประมูลที่กันเนี่ยบางแผงหลายล็อกเป็นล้านเลยนะรวมๆกันออกมานะครับนี่เราอ่านจนนี่เราเหยียบสายไฟใต้โต๊ะอยู่แล้วผมยกขานะผมกลัวละช้างระวัง
1: เธอองค์กรเรามันใหญ่โตขนาดเนี้ยมันก็จะต้องม
0: ีวัดไร่ขิงก็เป็นล้านเลยพี
1: ่มันก็ต้องมีเครื่องตัดไฟหรือเปล่า
0: ปีนึงเขาประมูลเนี่ยเขาได้เป็นพันล้านเลยมั้งเนี่ยเขายังช็อตเลย
1: เฮ้ยวัดไร่ขิง
0: ก็ไม่หมายถึงว่ามันใหญ่มากไง
1: ใช่ที่เคยมีปัญหาเรื่องเจ้าวาดแล้วนะ
0: ใช่ใช่ใช
1: ่โอ้เน
0: า
1: ะ
0: สีกาเนี่ย
1: สีกองสีกาตอนนี้ก็เงียบไปเลยระบบการวัดเนาะ
0: เชิญต่อครับพี่ลุย
1: เอาเชิญพี่เหรอยิงสิคะยิงยัง
0: ยิงนะครับพี่เขายิง
1: ยิงแล้วยิงแล้วเหรออ๋ออ๋อยิงนะเอาเรื่องนี้เรื่องดีพี่ว่าพี่นั่งดูเลยเอ๊คุณยายไหมเรียกว่าคุณยายแล้วไหมอายุ69 ปีเนี่ยเป็นคุณยายที่เพิ่งจะได้การมีการจัดทำบัตรประชาชนให้กับคุณยายอายุ69 ปี
0: คือคุณ
1: เออ69 ปีเนี่ยเขาบอกเขารอคอยการทำบัตรประชาชนมาถึง52 ปีเพราะว่าไม่สามารถเดินทางไปทำบัตรไงวันนี้เขาก็เลยไปทำให้ที่บ้านเออวันนี้เจ้าหน้าที่ของทางเทศมนตรีเมืองอ่างศิลาโดยคุณวินัยพ้นภัยพานนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลานะคะจังหวัดชลบุรีเนี่ยก็นำปลัดอำเภอเมืองนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ของคุณยายคนนี้แหละ69 ปีเนี่ยนะคะ เพื่อทำบัตรประชาชนให้เลยนะคะบอกว่ารอคอยมา52 ปีแล้วเป็นซีดงอายุ17 ปีก็ไม่ทำอีกเลยเพราะเป็นโรคไต
0: เอ้าทำไมเป็นโรคไตแล้วทำไมพี่
1: เดินทางไปไม่ได้ไงไม่ได้ไปทำบัตรประชาชนที่อำเภอเพราะว่าเลยไปทำให้ที่บ้านวันนี
0: ้ครับผม
1: เขาบอกว่าทางเจ้าที่ก็มีการตรวจสอบยืนยันตัวบุคคลเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วก็บันทึกลายมือเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็ทำบัตรประจำตัวประชาชนให้เสร็จเลยใช้เวลาแค่1 ชั่วโมงเท่านั้นเองนะคะแล้ววันนี้ก็ปรากฏว่าคุณยายคนนี้ก็ดีใจมากเลยเพราะคุณยายเนี่ยเกิดเมื่อปี2500เคยทำบัตรประชาชนครั้งแรกปี2517แต่หลังจากนั้นเนี่ยบัตรก็หายแล้วก็ไม่ได้ทำบัตรใหม่เลยแต่ครอบแล้วก็ครอบครัวเลยพยายามติดต่อขอทำบัตรประชาชนหลายครั้งนะแต่ก็ไม่สำเร็จเพราะว่าคุณยายวัฒนาเนี่ยมีอาการป่วยแล้วก็ต้องฟอกไตมีค่าใช้จ่ายครั้งละ1,400 บาทฟอกสัปดาห์ละ2 ครั้งอ่ะ2,800น่ะดงที่ผ่านมาเนี่ยคุณยายบอกว่าก็ได้ความช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่ายมาโดยตลอดนะคะส่วนในเรื่องของการจัดทำบัตรเนี่ยนะคะก็ได้ประสานกับทางปลัดอำเภอเมืองชลบุรีนะคะเมื่อมีการค้นหาข้อมูลเก่าแล้วก็มีการตรวจสอบแล้วก็มีการยืนยันตัวบุคคลแน่นอนแล้วเนี่ยนะวันนี้ก็เลยประสานให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ให้มาทำให้ถึงบ้านเลยดีใจมากๆเลยคุณยายบอกดีใจมากๆร้องไห้หรือว่ารอคอยการมีบัตรประจำตัวประชาชนถึง52 ปีที่ผ่านมาเคยไปขอทำบัตรนะที่กรุงเทพแล้วก็พยายามติดต่อขอทำบัตรพร้อมครอบครัวหลายครั้งแต่ก็ทำไม่ได้เวลาป่วยขึ้นมาต้องไปฟอกไตก็เดินทางไม่สะดวกทำให้ชีวิตลำบากมากขึ้นเพราะว่าไม่มีบัตรประชาชนก็เลยเข้าไม่ถึงสิทธิการรักษาพยาบาลแล้วก็สวัสดิการต่างๆด้วย
0: ครับผม
1: ทั้ง30 บาทก็ไม่ได้เงินเบี้ยยังชีพก็ไม่ได้เพราะตัวเองไม่มีบัตรไงดงวันนี้ก็เลยโอ้โหดีใจมากๆได้บัตรประจำตัวประชาชนแล้วดีใจด้วยนะคะ
0: ต้องรอคอยถึง
1: 69
0: เลยเหรอ
1: 52 ปีอ่ะน้องทำครั้งสุดทำ

0: ครั้งนั้นปี2017คุณยายเขาเกิดปี2500ตอนปี2017กำลังเป็นวัยรุ่นเลยแล้วก็ทำแล้วก็ไม่ทำเลยอ่ะเพราะว่าป่วยอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับครับ
0: เฮ้ยทำไมไม่น่าเชื่อทำไมจบแค่นี้เหรอพี่ยังรู้สึกว่ามันยังไม่เคลียร์ว่ะ
1: ทำไมก็เขาจะทำตอน15ใช่ไหมแบบสมัยก่อน
0: 17แล้วทำไมถึงไม่ทำอีกต่อป่วยแบบไปทำไม่ได้อะไรเงี้ย
1: เลยก็ไม่ได้สนใจอะไร
0: ติดต่อโอ้แล้วทางการอ่ะผู้ใหญ่บ้านกำนันไม่มีเลยเหร
1: อ
0: เออเนี่ย
1: ต้องมาทำให้อย่างเงี้ย
0: ผู้นำท้องถิ่นอยู่ไปไหน
1: เออ
0: ปล่อยให้เขาไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนได้ยังไงต้อง52ปี
1: ครับผม
0: ขึ้น
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: อ่ะนะฮะโหพอเรียกป้ากวยแล้วพี่กวยขึ้นนี่เรียกน้องกวยกันมาใหญ่เลยฮะคุณผู้ฟังของเรา
0: ขอบคุณค่ะ
1: นะนี่เขาบอกว่ามีคุณผู้ฟังบอกนะว่าโอ้ยยังสวยอยู่เลยนี่โกหกแล้วนี่โกหกละ
0: เห็นไหมคุณยศบอกคุณจันแลมยังไม่แก่นะครับยังสวยอยู่ขอบคุณค่ะ
1: สวยอยู่นี่โกหกละ
0: ฟัง
1: ทีมงานบล็อกเลยฮะบล็อกเลยบอกพี่กวยสวยโกหกละ
0: ก็ป้าหน้าเด็กหัวเราไอ้คนที่มันจะโดนคนแรกไอ้คนนักฆ่าในชั้นนี่แหละค่ะไม่ต้องไปไหนไกลแล้วค่ะไอ้คนนักฆ่าเนี่ยค่ะ
1: อันดับ6นะชื่นชมหน่อยนะครับแพปลาที่คลอง4ปทุมธานีใกล้บ้านพี่เปล่าไปซื้อหน่อย
0: คลอง
1: 4
0: ปทุมธานีมันอยู่มันมี2ฝั่งนะรังสิตกับลำลูกกาไง
1: อ
0: ัน
1: นี้มันอยู่ไหนล่ะอยู่ฝั่งน่าจะรังสิตเพราะอำเภอคลองหลวง
0: ถ้ารังสิตมันอยู่คนละฝั่งกับทางบ้านพี่กับบ้านบอย
1: ตลาด333ไหลเจริญตลาด333ไหลเจริญรวย
0: มัน
1: พ
0: ี่
1: เขาทำแพปลาเอาปลานิลมาขายในช่วงน้ำท่วมเพื่อช่วยเหลือพี่น้องคนแถวนั้นตัวละ10บาทและ20บาทแล้วแต่น้ำหนักส่วนปลากระพง101หอยแมงผู้40หมูถุงละ100เอาสิอย่างน้อยปลานิลเอากลับไปทอดกินกัน20บาทเองนะพี่นี่แหละนะคนไทยในยามนี้ถ้ามีแบบนี้เยอะๆก็ขอชื่นชมหน่อยนะครับจุดเริ่มต้นเขาบอกที่มาขายในราคาถูกเนี่ยเพราะว่าอยากจะช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาด้วยรับมาต่ออีกทีนึงนะแบ่งเบาภาระแล้วก็มาช่วยเหลือคนที่ถูกน้ำท่วมด้วยเป็นคนไปติดต่อแพปลานะขอรับซื้อเพื่อที่จะมาระบายปลาออกให้โอ้โหนับถือหัวจิตหัวใจนะได้บุญนะครับพี่อนุโมทนาบุญนะครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒ
4: น์เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวว้าวว้าวว้าวไหวไหวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
8: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสาร

0: วาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: มหานครรอบทิศ
2: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
3: ์มหานครรอบทิศอันดับ5
4: อ่อนนี่อาจารย์เ
5: ดี๋ยวนี่โอ้ทำไมหลังไมค์เราถึงได้เมาส์กันดูตัวเองมันจะย้อนหลังนิดนึงเราจะเห็นตัวเองคุณผู้ฟังเราจะเห็นตัวเองในหน้าจอนะฮะว่าทำไมเราสองคนนี่นี่นี่สองคนเราถึงได้เมาส์กันแบบว่
4: าเรารักกันทุกคนเราจูบกันเราจูบกันไอ้บ้าไอ้ด้ง
5: มาช้าแต่มานะ
4: เวลาเหลือน้อยแล้วเร็วเวลาเหลือน้อยแล้วเร็ว
5: เวลาเหลือน้อยแล้วเหลือน้อยแล้วนะ
4: เอาเลยเอานี่ข่าวดีก่อนข่าวดีข่าวดีข่าวดีข่าวดีด้งโอ้ถือว่าเป็นความสำเร็จเลยนะคะของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะสำเร็จเลยในการทำคลอดแฝด4คน
5: ธรรมชาติเลยหรอ
4: แฝด4คนอ่ะดูดิ
5: โอ้โหคนอยากมีแฝดนี่ต้องไปทำแทบแย
4: ่โอ้วันนี้นะคะรองศาสตราจารย์นายแพทย์นเรนโชติรดนิรมิตรนะคะคณบดีคณะแพทยศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะแถลงข่าวว่า1คันคือ1ท้องอ่ะมี4หัวใจ
5: ตายละโอ้แกไม่ดีใจแทนเพราะว่าคนเรากว่าจะบางคนจะเอาแฝดเนี่ยฉีดทํานู่นทํานี่แทบแย่
4: อ
5: ัน
4: นี้เค้าน
5: ี่เค้ามาแบบธรรมชาติ4คน
4: ธรรมชาติ4คนเลย
5: แฝด4
4: แท้คนเลยจากการตั้งครรภ์ตามธรรมชาติเลยพบได้น้อยมากเค้าบอกพบได้น้อยมากเลย
5: เลี้ยงยังไงอ่ะต้องช่วยเอาปู่ย่าตายายมาช่วยเลี้ยงนะ4คน
4: โดนเป็นพ่อบุญธรรมเลย1คนฉันก็เป็นแม่บุญธรรมทั้ง1คน
5: โอ้ตายน่ารักมาก4คน
4: เออดูเป็นชาวเขาด้วย
5: ครับผม
4: เออเขาบอกเป็นความสำเร็จของคณะแพทยศาสตร์มากเลยในการดูแลการท้องอ่ะมีคุณแม่ท่านหนึ่งนะคะก
5: ็
4: ท้องแฝด4เลยจากไข่ใบเดียวใช้ลกเดียวกันด้วยแล้วก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติถือว่าเป็นภาวะการตั้งครรภ์ที่พบได้น้อยมากแล้วก็มีความเสี่ยงสูงประมาณ1ใน7แสนรายค่ะดง1ใน7แสนเลยนะ
5: ครับผม
4: อันนี้ก็คือทีมแพทย์สาขาวิชาชีพของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ค่ะก็ร่วมกันวางแผนดูแลอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตอนตั้งท้องใหม่ๆเลยนะแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมก่อนคลอดการผ่าตัดคลอดตลอดจนการดูแลทารกแรกเกิดในหอผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิดนะคะจากแม่แล้วก็ทารกทั้ง4คนตอนนี้ผ่านพ้นระยะวิกฤตได้อย่างปลอดภัยแล้วดีใจยังถ้าเกิดรายละเอียดเนี่ยดูได้ในสกู๊ปของช่อง9
5: มี
4: ไปทำอยู่นะ
5: มี
4: ผู้สื่อข่าวของเราไปทำไม่รู้ว่าวันนี้หรือวันไหนนะคะก็ถือว่าเป็นความสำเร็จของแพทย์ของไทยเราด้วยเก่งมาก
5: แฟร์4แฟร์4นะครับ
3: มหานครรอบทิศอันดับ4
5: คิดถึงนะจ๊ะตอนกลางคืนเด็กตาใสพร้อมกัน4คนโอ้ยนึกถึงตอนเบบี้แล้วขนลุก
4: พ่อลูกอ่อน
5: ขนลุกเลย
4: พ่อลูกอ่อน
5: ขนลุกเลย2เดือนแรกชีวิตไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อน
4: เออเอาอีกสักคนไหม
5: พอแล้ว
4: พอแล้วน้องลินคนเดียวก็พอแล้วน้องลินฟังอยู่ไหมคะคุณพ่อเขาอยากมีน้องลินอยากมีน้องหรือเปล่า
5: เออไม่อยากนะไปดูพื้นที่ศรีราชานี่ก็เหลืออดเหลือเกินเหลือทนจริงๆเขาบอกคนพิการก็ไม่เว้นวัยรุ่นที่นู่นนะครับไปขโมยรถจักรยานสามล้อคนพิการลุงแกตอนนี้ไม่มีรถแกใช้ต้องเดินเอาไม้เท้า
4: เด
5: ี๋
4: ยวพี่จะบอกผู้ว่าชลบุรีพี่นเรศ
5: เออช่วยตาม
4: ช่วยตามให้หน่อย
5: ผู้การจังหวัดจังหวัดเอาให้หมด
4: พี่นเรศ
5: ว่าปล่อยอย่างนี้นะครับคนร้ายมันเกินไปแม้แต่สามล้อพิการน่ะพี่ต้องรู้อยู่แล้วว่าสามล้อคันนี้ใช่ไหมที่นั่งคันโยกที่อะไรเนี่ยดูก็รู้ว่ามันต้องเป็นดัดแปลง
4: ย
5: ัง
4: หายไปหรอ
5: ใช่
4: เจอยัง
5: ยังเพิ่งเกิดเหตุนะครับเมื่อคืนนี
4: ้
5: นะวันนี้ผู้สื่อข่าวไปเจ
4: อ
5: ตอนบ่ายสองนะครับนะคุณลุงประยงศักดิ์นะครับอายุ58ปีบอกว่ามีวัยรุ่น3คนมาขโมยรถสำล้อแกไป
4: ทำได้ทำได
5: ้เอออยากให้ตำรวจอยากให้เจ้าหน้าที่เนี่ยตามให้หน่อยเป็นสำล้อแบบใช้มือหมุนดัดแปลงสำหรับคนพิการนะมีหลังคาไว้กันแดดกันฝนเวลาแกไปไหนมาไหนขาขาดข้างหนึ่งนะเนี่ยตอนนี้ก็เลยต้องใช้ไม้เท้าพยุง
4: โอ้ไม่แต่ว่าตอนนี้ชาวศรีราชากำลังวิกฤตอยู่กำลังน้ำท่วม
5: น้ำท่วมอยู่ด้วยเหรอ
4: ฝนตกอ่ะ เมื่อกี้แฟนรายการเราก็บอกว่าตอนนี้กรุงเทพก็ฝนตกอยู่นะ

0: หลายที่ดูไอ้ด้งพูดเนี่ยเมื่อกี้เนี่ย
1: ไม่ก็ผมขึ้นมามันตกแล้วไม่ใช่ว่าผมพูดผมพูดมันตกจริงพรุ่งนี้เจอกันต่ออีกหนึ่งวัน
0: พรุ่งนี้มาตีกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
5: ท้องเสียปวดท้อง
6: แน่นท้อง
5: มองหาย
7: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ขณะที่เวลา 20:00 น
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569คณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นชกภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดูสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นเทศบาลตำบลบางลึกอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นชกภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์10รูปจากวัดสุนทรธรรมทานวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการรวมทั้งวัดศรีมหาโพธิ์วัดอรัญวาสิการามวัดหัวควนวัดนิคมควนเปรวัดโคกสมานประชารามและวัดป่าสวยจังหวัดปัตตานีสวดพระพุทธมนต์ถวายพรพระและรับพระราชทานเปียโนภัตตาหารเวลา 14:30 นครอบครัวสวัสดิกุลและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นชกภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาและสดับปกรณ์มาจากวัดดอนบุพารามจังหวัดสุพรรณบุรีวัดสะพานสีจังหวัดสกลนครวัดพุทธสายญาติจังหวัดเพชรบุรีวัดพรสวรรค์กรุงเทพมหานครและวัดราชพฤกษ์วัดลัดทรายมูลวัดราชธานีวัดราชพฤกษ์วัดบึงจังหวัดสุโขทัยเวลา 17:00 นมูลนิธิหลวงพ่อคุณองค์ใหญ่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นชกภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดน้อยหนังหงกรุงเทพมหานครวัดท่าเรือจังหวัดราชบุรีวัดตะโนดรายวัดบางน้อยจังหวัดสมุทรสงครามและวัดชนประทานรังสิตจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 นนายภูไมจงรัตนวาทินครอบครัวจงรัตนวาทินครอบครัวเลิศสุธารสและคณะเป็นชกภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีจำนวน4รูปนอกจากนี้ยังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงปฏิบัติพระราชกิริยกิจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของราษฎรโดยเฉพาะราษฎรในพื้นที่ห่างไกลอาทิสหกรณ์การเกษตรสันป่าตองจำกัดอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่และชมรมจิตอาสาเพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาสอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรี
1: จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: ระวังนะลูก
5: ค่อยๆวิ่งนะลูก
4: อย่าปีนสูงนะ
5: เดี๋ยวล้มนะลูก
6: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินปากออมสินออมรักออมมั่น

0: คงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วยอแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
3: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
2: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
3: สนใจโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

สวัสดีครับยินดีต้อนรับครับเข้าสู่ LTM FM 95นะฮะลูกทุ่งมหานครนะครับวันนี้อยู่กับผมหนุ่มน้ำมนต์คนหน้ากอดบอสธีรพงศ์

ครับอันนี้ก็วันพุธที่14ตุลาคมนะฮะก็สวัสดีพี่ๆทุกท่านด้วยนะที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนกันด้วยนะครับอีกสักหนึ่งวันนะครับวันนี้ก็ฟังเพลงยาวๆกันเลยครับวันนี้จนถึง4ทุ่มนะครับพี่ๆคนไหนที่อาบน้ำกินข้าวเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวมาฟังเพลงด้วยกันเนาะเพราะๆกับบรรยากาศดีๆแบบนี้นะครับตอนนี้ก็2ทุ่ม19แล้วนะฮะก็ฟังเพลงก็แล้วกันเนาะทักทายพี่ๆทาง FM ด้วยนะแล้วก็พี่ๆที่รับชมนะครับทางไลฟ์สดของเรานะครับยังไงก็กดแชร์เป็นกำลังใจเนาะให้หนุ่มน้ำมนต์กันด้วยนะครับสวัสดีพี่ดาวด้วยนะครับผมสวัสดีพี่ดาวนะแล้วก็พี่บุญเรือนนี่พี่บุญเรือนมาแล้วน้องฟ้าสวัสดีน้องฟ้าด้วยนะจ๊ะแล้วก็สวัสดีน้องอนัสการด้วยนะวัยรุ่นแก๊งเฝ้าดีเจนะฮะสวัสดีพี่สำลีด้วยนะครับสวัสดีครับน้องฟ้าใสบอกว่าพ่อบอสสวัสดีครับสวัสดีพ่อบุญธรรมด้วยนะให้เป็นพ่อคนตั้งแต่เมื่อไหร่วะเนี่ยอายุนี่ก็ไม่ได้ห่างกันเยอะนะหน้าพี่แก่เลยไงถึงต้องเรียกพ่อเนี่ยเอาละทักทายทุกท่านครับพี่ขาวดอนสวัสดีพี่ขาวดอนด้วยนะครับสวัสดีพี่ขาวดอนนะครับแล้วก็พี่อินแทนพี่กะลามาแล้วนะฮะแล้วก็รวมไปถึงยายออส ด้วยนะครับสวัสดียายออส ด้วยนะยายออสบอกว่าสวัสดีน้องบอสสวัสดีครับสวัสดียายออดนะครับสวัสดีพี่แทนครับผมพี่แทนมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับเดี๋ยวช่วงนี้อ่านคอมเมนต์กันสักนิดนึงเนาะแล้วก็พี่สนองมาแล้วครับผมสวัสดีพี่สนองด้วยนะครับขอบพระคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะครับขอบพระคุณมากๆเลยยายออดกดแชร์แล้วฮะพี่สนองบอกว่าสวัสดีจ้าดีเจจากนครศรีธรรมราชนะจากใต้เลยนะแล้วก็สวัสดีพี่ทศพลด้วยนะครับสวัสดีครับดีเจสวัสดีครับรวมไปถึงพี่จันเพ็ญด้วยนะครับพี่จันเพ็ญบอกว่าสวัสดีครับหนุ่มหน้ามนต์คนหน้ากอดขอเพลงใครคือคนที่ใช่ของเธอนะครับฝนปลอยช่วงนี้ก็มาแล้วนะฝนโอ้โหสมุทรปราการนี่ไม่รู้ว่าจะฝนจะตกหรือเปล่าเนาะแต่ดูในแอปพยากรณ์อากาศก็ตอนนี้ก็ฝนเริ่มมาหนักนะตอนนี้เห็นที่ชลบุรีเห็นฝนตกไปแล้วโอ้โห2ชั่วโมงก็ยังแบบสถานการณ์ตอนนี้ฝนไม่แน่ใจว่าจะหายไปตอนไหนนะครับต้องรอดูสถานการณ์อีกทีนึงนะฮะก็เฝ้าระวังเหมือนเดิมนะฮะเพราะว่าจริงๆก็ระมัดระวังเฝ้าระวังไว้ดีกว่านะครับพยายามตื่นตัวไว้ก่อนนะนะครับทักทายพี่ๆทุกคนครับอยู่กันยาวๆวันนี้กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับอยากฟังเพลงไหนก็ส่ง SMS นะฮะมาขอเพลงกับหนุ่มน้ำมนต์ได้เลยนะครับที่4689400นะครับนะแล้วก็ช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนต์รอรับสายทุกท่านอยู่นะฮะสามารถโทรมาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะครับเพราะว่าช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนต์รอรับสายจากทุกท่านอยู่นะครับช่วงนี้นะฮะเดี๋ยวฟังเพลงเพราะๆจากหนุ่มน้ำมนต์กันหน่อยนะฮะสักผลงานเพลงเดี๋ยวล่อสายกันหน่อยนะอย่าลืมโทรเข้ามาขอเพลงนะครับที่เบอร์02-248-1366นะครับ

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: อ่ะแล้วครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับตอนนี้สายน้ำใหม่นะอยู่ในสายกับหนุ่มน้ำมนต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขออนุญาตสวัสดีสายน้ำใหม่กันหน่อยช่วงนี้ครับครับสวัสดีครับสายหลุดไปแล้วครับไม่เป็นไรนะฮะก็ทักทายพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะฮะโอ้โหยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์กันด้วยนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนอยากจะฟังเพลงไหนก็สามารถขอเพลงกันเข้ามาได้นะฮะสามารถโทรมาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะครับผมหรือว่าจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะครับที่เบอร์4689400นะครับตอนนี้น้าไม้พร้อมแล้วขออนุญาตสักแป๊บหนึ่งนะจ๊ะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่อ้อใช่ไหมครับผม
2: ใช่ค่ะ
1: พี่อ้อจากไหนครับผม
2: สุพรรณบุรีจ้ะ
1: สุพรรณบุรีอยู่อำเภอไหนครับพี่อ้อครับ
2: ตีประจันจ้ะ
1: อ๋อฝนตกไหมจ๊ะตอนนี
2: ้ตอนนี้ไม่ตกตกเมื่อคืนยันเช้าเลย
1: โอ้โหเช้าเลยพี่อ้อครับวันนี้โทรเข้ามาน้าไม้ขอเพลงอะไรเข้ามาครับ
2: ทำไมต้องเป็นเรา
1: ทำไมต้องเป็นเราของแอลกอฮอล์ใช่ไหมจ๊ะพิเศษให้ใครบ้างครับพี
2: ่ก็ให้พี่นกสุพรรณแล้วก็พี่นุ่มน้องแต้แล้วก็แฟนเพลงเจ้าห้าทุกคนเลยแล้วก็ให้ดีเจด้วยจ้า
1: โอ้โหขอบคุณมากๆครับเดี๋ยวหนุ่มหน้ามนต์จัดให้นะครับ
2: ค่ะ
1: ครับขอบคุณมากๆครับพี่อ้อสวัสดีจ้า
2: จ้าสวัสดีจ้า
1: แล้วครับสายน้ำใหม่นะจากพี่อ้อสุพรรณนะครับขอเพลงเข้ามาทำไมต้องเป็นเรานะของวงแอลกอฮอล์นะครับฟีเจอริ่งกับ

น้าแอดคาราบาวนะครับก็ให้พี่นกสุพันธ์ครับพี่วันวิสานะครับแล้วก็แฟนเพลงของ FM 95ลูกทุ่งมหานครทุกคนเลยนะครับแล้วก็รวมถึงดีเจด้วยนะเอาช่วงนี้เดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงจากสายหน้าใหม่กันเลยนะครับทำไมต้องเป็นเราจ้ะ

0: สนับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ครับผมช่วงนี้ในช่วงของสายชิลฮิวใจครับขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: ให้คุณแม่ฟ้อนหวานๆน้ำกันเด้อค่ะสาวมาปลายยังอายหักค่ะอารมณ์ขึ้นฟ้อนงาม

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: อ่ะแล้วครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์นะครับขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากรากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับผมที่เข้ามารับชมรับฟังนะช่วงนี้ก็ทักทายพี่ๆกันหน่อยเนาะฮะที่เข้ามาแล้วนะฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำ

มนกันด้วยนะครับสวัสดีพี่อัมพรด้วยนะพี่ดาวเข้ามาแล้วนะครับคุณอินแทนบอกว่าดีเจลืมเปิดกล้องอ้าวเปิดอยู่นะยังเห็นหน้ากันอยู่ชัดเจนกันเลยนะฮะแล้วก็สวัสดีคุณแม่ด้วยนะครับคุณแม่รัตนาสวัสดีครับสวัสดีคุณแม่ด้วยนะครับผมผู้ใดอีกเนาะผู้ใดน้องพี่มนพมาแล้วสวัสดีพี่มนพด้วยนะฮะผู้ใดอีแล้วก็พี่ชัยวัฒน์นะครับสวัสดีพี่ชัยวัฒน์ด้วยนะครับน้องฟ้าบอกว่าคำว่าพ่อพูดเบาๆก็เจ็บเจ็บจี๊ดเลยน้องฟ้าเอาละครับช่วงนี้ขออนุญาตสักนิดหนึ่งนะครับประชาสัมพันธ์สิ่งดีๆกันหน่อยให้กับทุกคนได้รับชมและรับฟังกันนะครับฟังทางนี้ต้องบอกว่าฟังทางนี้นะครับทุกท่านเคยสงสัยกันไหมครับเวลาจ่ายหนี้บัตรเครดิตทุกเดือนเนี่ยแต่ทำไมหนี้ยังไม่ลดนะครับจ่ายตลอดหนี้ก็ยังไม่ลดนะฮะผมแนะนำครับลองเปลี่ยนวิธีจัดการหนี้ครับด้วยการรีไฟแนนซ์บัตรเครดิตนั่นเองนะครับกับสินเชื่อออมสินรีการ์ดครับรีแล้วดีปิดหนี้บัตรเครดิตไวขึ้นนะครับสินเชื่อสำหรับนำไปชำระหนี้และรวมหนี้บัตรเครดิตนะครับของสถาบันการเงินหรือ Not Bank นะครับที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยนั่นเองครับวงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาทครับหรือไม่เกิน5เท่าของรายได้รวมนะครับผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง7ปีกันเลยทีเดียวนะครับสูงสุดนะผ่อนได้นานสูงสุด7ปีครับที่สำคัญไม่ต้องใช้หลักประกันทุกคนเนี่ยมันดีตรงนี้นะฮะที่ไม่ต้องใช้หลักประกันอะไรเลยนะครับกู้ได้ทั้งทีผู้ที่มีรายได้ประจำครับแล้วก็ผู้ประกอบการอิสระหรือเจ้าของกิจการนะครับต้องบอกว่าผู้มีรายได้ประจำนะครับมีเงินเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทต่อเดือนอายุงานตั้งแต่2ปีขึ้นไปรับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 8.990% ต่อปีครับอันนี้สำหรับผู้ที่มีรายได้ประจำนะครับตั้งแต่ 20,000 บาทต่อเดือนนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการนะครับที่มีรายได้รวมตั้งแต่ 30,000 บาทต่อเดือนครับและประกอบการอาชีพดำเนินกิจการมานานตั้งแต่2ปีขึ้นไปครับรับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 11.990% ต่อปีนะครับผมโอ้โหต้องบอกว่าเป็นอะไรที่คุ้มนะฮะคุ้มมากเลยนะครับผมสำหรับคนที่ทำงานประจำเนาะก็รายได้ 20,000 บาทต่อเดือนนะครับสำหรับคนที่มีอาชีพอิสระประกอบอาชีพหรือว่ากิจการที่เขาเรียกว่ามีกิจการมาแล้วตั้งแต่2ปีขึ้นไปก็ 30,000 บาทต่อเดือนนะครับอย่าปล่อยให้หนี้บัตรเครดิตเป็นภาระที่ต้องจ่ายไปเรื่อยๆนะครับเราต้องเริ่มวางแผนจัดการหนี้ได้ตั้งแต่วันนี้กับสินเชื่อออมสินรีการ์ดนะครับยื่นกู้ได้ภายในวันที่30ธันวาคม2569นะครับที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th นะครับหรือธนาคารออมสินทุกสาขานะครับและอนุมัติพร้อมจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่31มกราคม2570นั่นเองจ้ะสำหรับพี่ๆคนไหนนะที่สนใจนะครับก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115ครับหรือเว็บไซต์ธนาคารออมสินครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับ

0: โดยบอสธีรพงษ
1: ์เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรถแท้กาแฟไทย
2: ไอ้เที่ยงกินอะไร
3: ยำยำพี่ครับ
4: ใหญ่เกินครับ
5: หอม
6: เฮ้ยพุ่งถุนสองเข้มข้นเหมือนเดิม
7: คุ้มเกิน
8: ครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
9: ยำยำชิโนโมโตะ
10: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
11: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการ

แสบร้อนกลางอกจุกเสียบแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา

0: ือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณเลือกเราญิปร็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปร็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
1: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
3: เอาละครับผมในช่วงของผู้ชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกนะฮะกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่กันยาวๆนะครับฟังเพลงกับหนุ่มน้ำมนต์จนถึง4ทุ่มกันเลยนะครับขอเพลงได้นะครับอยากฟังเพลงไหนก็แนะนำกันเข้ามาจริงๆอยากให้ส่ง SMS นะมาขอเพลงนะครับที่4689400นะครับเพราะว่าถ้าอยากฟังเพลงไหนก็สามารถส่ง SMS มาได้เลยนะครับผลงานเพลงที่ส่งมาจาก SMS เดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับแล้วก็ทางไลฟ์สดอาจจะเดี๋ยวเปิดให้เนาะถ้าเวลาเหลือนะครับผมแล้วก็บางเพลงอาจจะซ้ำต้องขออภัยนะครับที่เปิดไม่ได้นะครับก็เอาละช่วงนี้เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับผมขออนุญาตจัดผลงานเพลงเพราะๆจากคาวบอยกันแล้วกันผลงานเพลงนี้ทุกคนน่าจะเคยฟังอยู่แล้วนะครับผมในชั่วโมงที่2ค่อยเจอกันใหม่เนาะในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4ภาคนะครับพี่ๆคนไหนที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงนะครับสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะครับผมชั่วโมงที่2เจอกันใหม่จ้า

้มันเจ็บจุงเบอร์เฮ้ยมันเจ็บจุงเบอร์เฮ้ยจ้ะยีนอ๋อ

0: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองสอทชี้น้ำท่วมกระทบสมาชิก 7,000 ล้านบาทเสนอ4มาตรการฟื้นฟูยกระดับแผนรับมือสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทเผยน้ำท่วมส่งผลกระทบต่อประชาชนเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมในหลายพื้นที่โดยใน14จังหวัดน้ำท่วมมีสมาชิกได้รับผลกระทบกว่า 2,000 รายประเมินความเสียหายเบื้องต้นกว่า 7,000 ล้านบาทครอบคลุมเครื่องจักรระบบไฟฟ้าวัตถุดิบสินค้าคงคลังการผลิตและโลจิสติกโดยกรณีนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้จังหวัดชลบุรีซึ่งมีแรงงานน้ำท่วมขังบางพื้นที่สูงประมาณ 30-70 เซนติเมตรส่งผลกระทบต่อโรงงานประมาณ150แห่งและมีโรงงานหยุดการผลิต34แห่งสะท้อนให้เห็นว่าอุทกภัยไม่ได้สร้างความเสียหายเฉพาะต่อสถานประกอบการแต่ยังส่งผลต่อการขนส่งการส่งมอบชิ้นส่วนและความต่อเนื่องของห่วงโซ่อุปทานแม้สถานการณ์ในภาคตะวันออกบางพื้นที่เริ่มคลี่คลายแต่ยังจำเป็นต้องติดตามระดับน้ำปริมาณฝนและประสิทธิภาพการระบายน้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นซ้ำทั้งนี้สอทเสนอ4มาตรการเร่งฟื้นฟูและยกระดับการรับมืออุทกภัยคือการตรวจสอบพลพิษและคุณภาพน้ำหลังน้ำลดการจัดการน้ำเสียสารเคมีและการอุตสาหกรรมอย่างปลอดภัยเร่งมาตรการทางการเงินช่วย SME ประสานหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการเงินเพื่อสนับสนุนเงินทุนสำหรับซ่อมแซมเครื่องจักรฟื้นฟูสถานประกอบการและยกระดับ BCP สู่ Response Plan ที่ปฏิบัติได้จริงทบทวนแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจให้สอดคล้องกับความเสี่ยงเฉพาะพื้นที่กำหนดผู้รับผิดชอบขั้นตอนการแจ้งเตือนเกณฑ์ตัดสินใจหยุดการผลิตแผนเคลื่อนย้ายทรัพย์สินและเส้นทางขนส่งสำรองเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและลดความเสียหายกรมศุลกากรร่วมมือกับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจับกลุ่มผู้โดยสารต่างชาติพยายามลักลอบส่งออกกัญชา19กิโลกรัมนางสัทธนีภัยรัตนาพรผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเปิดเผยว่าเมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาสำนักงานศุลกากรตรวจผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบูรณาการความร่วมมือกับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจับกลุ่มผู้โดยสารชายชาวสเปนพยายามลักลอบส่งออกยางกัญชาน้ำหนัก 2.5 กิโลกรัมมูลค่า 3,750,000 บาทและช่อดอกกัญชาน้ำหนัก17กิโลกรัมมูลค่า 170,000 บาทปลายทางกรุงเอเธนสาธารณรัฐเฮลเลนิกการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากรพุทธศักราช2560พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยพุทธศักราช2542และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องรยศ.ท.แจงดราม่าโกคาร์ทเด็กอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลยืนยันยึดความถูกต้องเป็นธรรมราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมกีฬาหรือรยศ.ท.ออกหนังสือชี้แจงประเด็นดราม่าแข่งขันโกคาร์ทเยาวชนรายการจูเนียร์คาร์ทแชมเปี้ยนชิพ2026รุ่นคาเดต B ที่จัดขึ้นณสนามพีระเซอร์กิตจังหวัดชลบุรีเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาที่เกิดการประท้วงผลการแข่งขันโดยอ้างว่ามีผู้แข่งขันอาจใช้รถที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขโดยระบุว่าสมาคมไม่ได้นิ่งนอนใจต่อกรณีดังกล่าวและอยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนโดยให้ความสำคัญกับความถูกต้องความโปร่งใสและความเป็นธรรมในการแข่งขันตลอดจนความเชื่อมั่นของผู้เข้าแข่งขันผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลเอกสารและหลักฐานจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาอย่างเป็นกลางตามข้อเท็จจริงและหลักฐานโดยใช้มาตรฐานเดียวกันกับทุกฝ่ายทางนี้จะแจ้งผลการพิจารณาผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการเมื่อกระบวนการแล้วเสร็จระหว่างนี้ขอความร่วมมือทุกฝ่ายหลีกเลี่ยงการสรุปผลหรือกล่าวหาฝ่ายใดก่อนมีผลการพิจารณาอย่างเป็นทางการทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโก

0: ุจฉาจากการใช้งานน้ำมันบางจากไฮดีเซล S ช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยเท่าใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาจากผลทดสอบกับรถบรรทุกขนาดเครื่องยนต์370แรงม้าบางจากไฮดีเซล S ช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยมากถึง300บาทต่อถังสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
2: เขาว่าเปิดที่กินชาบูดีกว่า
1: เขาจะกินปิ้งย่าง
2: แต่เขาจะกินชาบู
1: ปิ้งย่าง
2: ชาบู
1: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดที่ไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
3: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวมทูโทน
5: หลับสบายด้วยเนื้อผ้า Microtex สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
4: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
5: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยบอสธีรพงษ์สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอ้ไอระอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอระอาฮ่า
2: อ่ะแล้วครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ครับ21:07 น.นะฮะในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะครับอ่ะตอนนี้สายน้ำใหม่อยู่ในสายกับหนุ่มน้ำมนต์แล้วนะครับขออนุญาตสวัสดีสายน้ำใหม่กันหน่อยช่วงนี้จ้ะแล้วสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับธีรพงษ์ครับผม
2: สวัสดีครับพี่เขียวครับผมพี่เขียวสบายดีนะจ๊ะ
3: สบายดีครับผม
2: โอ้อากาศเป็นไงบ้างครับที่ชุมพรอากาศดีไปเนาะ
3: อากาศดีครับผม
2: อากาศดีเลยฟังเพลงเพราะๆเนาะพี่เขียวเนาะวันนี้พี่เขียวขอเพลงอะไรเข้ามาครับวันนี้ครับหน้าใหม
3: ่พระเอกหน้าใหม่ในใจเธอครับ
2: พระเอก
3: ตุ้มจากนักร้องคร
2: ับพระเอกหน้าใหม่ในใจเธอของตุ้มจากกรองนะครับเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี่เขียวครับ
3: ห้าคนรับสายหลังไมค์ด้วยครับแล้วก็ให้วันวิสาด้วยครับผม
2: ได้เลยครับ
3: ผมจากนั้นทุกนิดทุกน้ำเลยครับผม
2: ได้ครับพี่เขียว
3: หน้ามอนคนหน้ากอดเลยครับผม
2: ขอบพระคุณมากมากครับ
3: พี่คุณสงบที่หมู่บ้านที่บ้านหินแก้วด้วยครับสวัสดีครับ
2: ได้ครับพี่เขียวครับก่อนวางสายรบกวนพี่เขียวพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมครับ
3: ครับผม
2: ได้เลยครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
3: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
2: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
3: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
2: สุกี้ชาบู
3: น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ขาบูครับ
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: ท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นครับ
2: และไอ้ไอยราอ่ะฮ่า
3: และไอ้ไอยราอ่ะฮ่าครับ
2: รสชาติดีดี
3: รสชาติดีดี
2: ทานง่ายชุ่มคอ
3: รสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอครับ
2: ทุกบ้านต้องมีไอยราอ่ะฮ่า
3: ทุกบ้านต้องมีไอยราอ่ะฮ่า
2: โอ้โหขอบพระคุณพี่เขียวมากมากนะครับเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะ
3: คร
2: ับ
3: ผม
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: แล้วครับสายน้ำใหม่จากพี่เขียวนะชุมพรนะครับโทรเข้ามาขอเพลงด้วยครับพระเอกหน้าใหม่ในใจเธอจากตุ้มจานกรอกนั่นเองนะครับผมเพลงนี้

ข้อพิเศษให้ทุกเสียงทุกสายครับแล้วก็ให้พี่นกสุพรรณด้วยแล้วก็พี่วันวิสานะครับแล้วก็หลังไมค์ด้วยหน้าไมค์ด้วยนะครับแล้วก็หนุ่มหน้ามนด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้ในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4ภาคครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงในช่วงนี้เพราะๆกันเลยครับ

0: นับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: แล้วครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะครับขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นครับและไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: ครับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: ยบอสธีรพงศ
1: ์เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง

0: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัว

0: ใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: 15
1: โดยบอสธีรพงษ์
2: อ่ะแล้วครับช่วงนี้ก็เดินทางเนาะเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแล้วครับวันนี้ขอบพระคุณทุกคนมากๆครับที่ติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับขอบพระคุณจริงๆเลยนะครับก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับที่ทักทายกันเข้ามานะครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับขอบพระคุณมากเลยนะที่กดไลค์กดแชร์ด้วยให้หนุ่มหน้ามนกันด้วยเนาะก็ในช่วงนี้ด้วยนะฮะขอขอบคุณนะครับ73ปีทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับผมฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์กันด้วยนะครับเจอๆกับหนุ่มน้ำมนต์ได้ทุกวันจันทร์อังคารนะครับเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์นะครับเข้ามาฟังเพลงเพาะๆกันนะฮะอย่าเพิ่งไปไหนกันนะอย่าเพิ่งหนีจากบอสธีรพงษ์นะฮะอยู่กันเป็นกำลังใจให้กันและกันก็แล้วกันนะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะฮะสำหรับแฟนเพจของ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับจะได้ไม่ต้องติดตามข่าวสารจะได้ติดตามข่าวสารข้อมูลใหม่ๆนะคอนเสิร์ตแล้วก็กิจกรรมใหม่ๆนะครับผมอะไรฮะขออนุญาตช่วงนี้ครับเพื่อนเพลงหวานครับขอลากันไปด้วยบทเพลงนี้ก็แล้วกันนะครับให้กับทุกคนนะครับนอนหลับฝันดีคิดสิ่งไหนก็ขอให้สมปรารถนาร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมานะครับผมสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่ครับสำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-COT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-COT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

นับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

0: ด
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังรับฟัง FM 95แบบเคลิ้มเลยล่ะนะคะ3งานเพลงเลยวันนี้นะคะเช่นเคยนะคะในช่วงต้นชั่วโมงนะคะก็นำมาทักทายคุณผู้ฟังนะคะเวลาดี4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนกับคุณผู้ฟัง2ชั่วโมงเต็มๆนะคะอยู่กับลูกตาลชนทิชานะคะจันทร์ถึงศุกร์เลยวันนี้เป็น3งานเพลงที่แบบโอ้โหจากหนุ่มๆวันนี้นะคะเป็นลูกทุ่งอีสานอินดี้นะคุณผู้ฟังที่แบบว่ามาแรงนะคะทั้ง3ท่านเลยนะคะทั้ง3ศิลปินเริ่มต้นมากับลำเพลินวงศกรนะคะกับโรคซึมเล่าปกติเราก็จะได้ยินคำว่าโรคซึมเศร้าแต่อันนี้เขาบอกว่ามันเป็นการเล่นคำนะคะโรคซึมเล่าแล้วก็มาที่คนกระจอกนะคะงานจากบุ๊กสุภการแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้โอ้โหน้องม่อนวรวิทย์กับเทสบอดีค่ะ3งานเพลงฮิตมาราธอนนะคะในช่วงต้นชั่วโมงนะคะวันนี้ฟังแล้วโหนะมันเจ็บมันจี๊ดนะคะคิดว่าคงจะโดนใจหนุ่มเนี่ยสาวๆด้วยใช่ไหมกรีดศิลปินนะคะก็อากาศเย็นแล้วนะหรือเปล่า อากาศเย็นเย็นในห้องส่งอ่ะเย็นสวัสดีค่ะอันยองค่ะทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท Mcord Radio Network ทั้ง41สถานีค่ะครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศนะคะแล้วก็หลายๆคนที่เข้ามาทักทายผ่านทาง Facebook Live ด้วยนะคะที่ Facebook Fanpage LTM FM 95นะคะโอ้ยวันนี้นะใครมาเป็นเม้นแรกเอ่ยอ่ะเดี๋ยวมาตรวจกันหน่อยตรวจงานเหรอตรวจกันบ้านเหรอหรือยังไงนะคะแล้วก็อีกหลายๆช่องทางด้วยนะคะที่รับฟังอยู่ทางออนไลน์ตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งเว็บไซต์นะคะ www.ltmfm95.mcord.net นะคะหรือว่าจะเป็นที่แอปพลิเคชันนะหลายคนเข้ามาฟีดแบ็กกันเยอะมากนะคะมาเล่าให้ฟังบอกว่าฟังทางแอปเนี่ยชัดเจนมากๆแล้วก็สามารถฟังได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยนะคะสำหรับ Mcord Connect ดาวน์โหลดเอาไว้ได้เลยฟังได้ทุกรายการของอสมทรวมทุกคอนเทนต์รวมถึงข่าวจากทางสำนักข่าวไทยด้วยนะคะ Mcord Connect สะกดแบบนี้คุณผู้ฟัง MCOT แล้วก็ตามด้วยคำว่า Connect นะคะ MCOT แล้วก็ตามด้วยคำว่า Connect ก็คือ Mcord Connect นั่นเองทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะมีไว้รับรองว่าเราจะไม่มีการขาดการติดต่อสื่อสารกันแน่นอนนี่จริงๆนะคะเพราะว่ามีคุณผู้ฟังบางท่านบอกว่าฟังทางวิทยุนะคะแล้วก็บางช่วงบางตอนบางเวลาก็เป็นรายการของทางอสมท.ท้องที่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยอาจจะ

นะสลับกันไปเนาะสลับกันไปนะแต่ว่าถ้าคิดถึงกันก็เข้ามาทักทายกันได้ที่เพจของเราด้วยนะคะไลฟ์อยู่ตอนนี้แล้วก็ไลฟ์ทุกชั่วโมงเลยค่ะคุณผู้ฟังที่ Facebook Live LTM FM 95หรือจะพิมพ์ค้นหาว่าลูกทุ่งมหานคร95ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะถ้าเข้ามาแล้วเจอดีเจหน้าตาดีอันนี้ถูกต้องเออแบบนี้เลยจริงๆนะแล้วก็หลายคนฟังหลายช่องทางด้วยนะทั้งวิทยุนะออนไลน์ Facebook เข้ามาทักทายกันได้นะคะวันนี้เช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังนะอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่กับสายหน้าไมค์ของเราสายชิลฮิวใจนะคะโทรเข้ามาจองสายหน้าไมค์ได้เลยวันนี้แป้งๆรอรับสายอยู่แล้วนะคะที่022481366นะคะ022481366นะคะแล้วก็อีก1ช่องทางด้วยสำหรับ SMS นะคะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งเข้ามาที่4689400นะคะมาอ่านข้อความหน่อยโอ้โหมาตั้งแต่4ทุ่มนิดๆนะบอกขอเพลงก็มันน้อยน้อยใจนะรบกวนพี่ตาลคนสวยที่สุดใน3โลกเปิดได้หน่อยโอ้โหนี่3โลกเลยนะอันนี้เดาว่าน่าจะเป็นน้องแชมป์โชคชัยศรีนะคะส่งมา2ข้อความเลยนะคะแล้วก็เพิ่งเข้ามาเพิ่มเติมนะบอกขอเพลงชมฉันได้นะนะคะของน้องใบเฟิร์นสุธิยานะคะจากน้องหนูดีลำลูกกาปทุมนะครับชมฉันได้นะคือบอกพี่ตาเลยว่าเอ้ยชมได้ชมเลยชมได้เลยค่ะไม่เคยปิดกั้นนะคะ ขอบคุณมากๆเลยทุกๆข้อความตอนนี้นะคะที่ทักทายกันเข้ามาสวัสดีพี่ยาย่าจากแก๊งซ่าคนน่ารักนะคะบอกว่าฟังผ่าน Facebook Live เนี่ยชัดเจนมากๆโดยเฉพาะความสวยของ DJ เนี่ยชัดสุดๆไปเลยค่ะอันนี้พี่ยาย่าไม่ได้พิมพ์นะคะพูดเอง สวัสดีพี่หนิงนะคะพี่หนิงวิภาดานะคะพี่นุเจริญนะน้องวิวด้วยนะคะน้องวิวนะจ๊ะทักทายนะแล้วก็พี่บุญยงพี่ไพรัตนะคะพี่ไพรัตนะจ๊ะน้องบอยดาวพระสุขนะคะน้องวิวบอกว่าดูใน TikTok พี่ตาแล้วก็แวะมาที่ Facebook ของสถานีนะของรายการด้วยขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกๆช่องทางนะแล้วก็พี่ณภศรค่ะสวัสดีค่ะดีเจลูกตาลคนสวยจากตรังนะคะพี่สมยศนะคะน้องๆแก๊งเฝ้าดีเจนะน้องหนูดีน้องไบน้องแชมป์นะคะพี่สุนทรบอกสวัสดีค่ะพี่ชัดแล้วก็พี่ไพโรธพี่สมยศพี่มานิดติดตามฟังตลอดเลยนะคะขอบคุณมากๆพี่วิจิตค่ะนะพี่วิจิตบอกว่าขอเพลงเลื่อนรถเมื่อกี้หนูไม่ได้อ่านว่าขอเพลงนะหนูเอ๊ะหนูก็ไม่ได้จอดขวางใครนะเมื่อสักครู่ไม่ใช่หนูไปเลื่อนรถหรอไม่ใช่เนาะนะคะแล้วก็พี่แดนชัยนะคะพี่กะลา1บาทนะมีใครอีกพี่หลวงไข่คนเดิมนะบอกขับรถบรรทุกส่งสินค้าฟังทุกคืนครับเป็นเพื่อนร่วมทางเพลินมากๆเลยยินดีมากๆเป็นกำลังใจให้กับการทำงานด้วยนะคะพี่อัมพลนะสวัสดีค่ะโทรติดนะแต่ตื่นเต้นให้เบอร์ผิดไปเลยไม่ได้คุยสายได้ไหมเอ้าหรอยังไงโทรกลับมาอีกทีได้นะคะนะถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าเอ๊ะไม่ชัวร์ไม่มั่นใจเรื่องของเบอร์โทรศัพท์เนี่ยเข้าใจนะคุณผู้ฟังบางทีเพราะว่าอะไรเพราะเดี๋ยวนี้เราให้มือถือเราเป็นคนจดจำเมมเบอร์แม้แต่เบอร์ตัวเองเนี่ยจำไม่ได้นะอย่าถามถึงเบอร์คนอื่นเลยนะแล้วก็เดี๋ยวนี้เราก็ใช้อินเทอร์เน็ตเยอะขึ้นนะโทรผ่านแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ย LINE หรือแบบว่า Facebook Messenger ต่างๆใช่ไหมคะเราก็ใช้ตรงนี้มันก็ไม่ต้องกดเบอร์ใช่ไหมเราก็ไม่ได้มีการแบบทบทวนตัวเลขใดๆก็มีการลืมบ้างอะไรบ้างไม่เป็นไรนะถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าเอ๊ะเมื่อกี้ไม่ชัวร์ตัวเลขนะบอกแบบจาก2เป็น3หรือเป็นอะไรก็โทรกลับมาได้นะคะแป้งๆรอรับสายอยู่นะอยากฟังเพลงอะไรนะคะอยากคุยสายหน้าไมค์วันนี้นะคะโทรเข้ามาได้เลยเน้นย้ำเบอร์โทรศัพท์อีกครั้งนึงค่ะคุณผู้ฟัง022481366นะคะเอาล่ะเมื่อสักครู่นี้3งานเพลงนะคะที่ทักทายกันช่วงต้นชั่วโมงเป็นลูกทุ่งอีสานอินดี้ที่เป็นเสียงจากหนุ่มๆเดี๋ยวฟังเพลงน่ารักน่ารักอีสานอินดี้เหมือนกันน้องสาวคนสวยเป็นนางงามด้วยอ่ะแบมไพลินนะคะบอกต้องการเสร็จใจจ้ะ

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิลฮิวใจนะคะคุณผู้ฟังนะคะสายมารออยู่แล้วด้วยนะคะแต่ก่อนอื่นเลยค่ะขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะคะวันนี้จะได้คุยกันแล้วสำหรับพี่อ้อมสุราสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะน้องการ
1: สวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเลยที่ขอดอกชบาสีแดงมาอยู่อย่างต่อเนื่อง ขอบคุณนะคะ
2: วันนี้ไม่ได้สายน้องใหม่มา2เดือนแล้ว
1: โอ้นี่แหละนี่แหละวันนี้หนูจะบอกโอ้ไม่ได้คุยกับพี่อ้อมนานแล้วแต่ว่าเปิดเพลงให้อยู่เรื่อยๆเนาะนะคะพี่อ้อมสบายดีนะคะฮัลโหล
2: ก็อย่างนั้นอย่างนั้นแหละ
1: วันนี้กินข้าวกับอะไรพี่อ้อม
2: กินข้าวกับน้ำพริกซีซ่า
1: คุ
2: ณยายจ๋าได้ซื
1: ้อ อารมณ์ดี นี่แหละ พี่อ้อมต้องแบบนี้อารมณ์ดีน่ารักสุราเป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้มีฝนไหมหรืออากาศเป็นยังไงบ้าง
2: ไม่ตกสองวันแล้ว
1: ไม่ตกสองวันแล้วค่ะร้อนไหมล่ะสุรา
2: ร้อนดิ
1: ร้อนเนี่ยตอนแรกตอนแรกเราก็ฟังข่าวแล้วอากาศจะเย็นนะแต่ก็ไม่ได้เย็นไม่ได้เย็นขนาดนั้นก็ยังร้อนอยู
2: ่ไม่เย็นเลย
1: ไม่เย็นเลยไม่เย็นเลยหนูพยายามแล้วนะเนี่ยหนูคุยกับคุณผู้ฟังบอกว่าเตรียมเสื้อกันหนาวแล้วเอาออกมาซักออกมาดูอะไรเงี้ยอยากใส่และรออยู่เหมือนกันไม่รู้จะมาเมื่อไหร
2: ่เดี๋ยวก็เดินทันยา
1: เออ
2: ช่วงนั้นแหละ
1: เนาะน่าจะ
2: ทันร้อนน่าจะหนาวมาก
1: ค่ะน่าจะหนาวบ้างแต่นี้ช่วงนี้ก็ลองทดสอบดูค่ะเปิดแอร์เย็นๆแล้วลองใส่เสื้อดูก่อนโดยเฉพาะในห้องส่งนะพี่อ้อมหนาวมากต้องใส่เสื้อแขนยาวนะไม่งั้นไม่ไหวหนาวจริงเออนะคะเครื่องอุปกรณ์เยอะ
2: ไม่หนาวจริงๆไม่ใส่เสื้อแขนยาว
1: เออนะคะเนี่ยอากาศบ้านเราเนี่ยเป็นแบบนี้ชินแล้วชินไหมอ่ะ
2: ช
1: ินนะ
2: หัวแล้วนั่นแหละปิดพัดลมอ่ะ
1: เออนั่นแหละพัดลมบางคนทั้งพัดลมทั้งแอร์เนี่ยบางทีเอาไม่อยู่นะคะมาเดี๋ยวฟังเพลงให้แบบเย็นใจให้สบายใจดีกว่าวันนี้พี่อ้อมบอกว่าอยากฟังยอมแพ้ที่เธอ
2: ค่ะ
1: ค่ะออนอรดีอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะจ้าค่ะ
2: ไม่มีใครพิเศษแน่น้องลูกตาแน่น้องเต้ไหมเอฟซีทุกคนทุกท่าน
1: นี่แหละพิเศษนี่แหละพิเศษที่สุดแล้วพิเศษใส่ใจด้วยจริงๆใส่ถุงกลับบ้านไปด้วยเลยจ้าโอเคค่ะ
2: จ้าพี่เจใส่ไข่ว่าอะไรเนี่ย
1: เออใส่ไข่เนาะไข่ดาวเนาะสองฟองเออโอเคค่ะพี่อ้อมค่ะขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามกันอยู่ทุกค่ำคืนแล้วก็วันนี้ได้โทรคุยสายน้ำใหม่กันด้วยนะ
2: ค
1: ่ะเดี๋ยวเปิดเพลงให้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะจัดให้นะคะสายชิลฮิวใจกับยอมแพ้ที่เธออ่อนอรดีค่ะ

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณสำหรับสายหน้าใหม่ของเราอีกครั้งนะคะพี่อ้อมจากสุราษฎร์ธานีนะคะเมื่อสักครู่นี้กับยอมแพ้ที่เธอนะคะอ่อนอรดีนั่นเองนะคะสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่อยากจะคุยสายหน้าใหม่นะคะแนะนำงานเพลงพิเศษที่อยากจะฟังคืนนี้นะก็โทรเข้ามาได้นะคะฝากเอาไว้ได้จะคุยสายหน้าใหม่ก็รบกวนฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้กับทีมงานของเราด้วยนะคะหรือจะฝากแค่เพลงก็ได้เช่นเดียวกันนะคะที่022481366ค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังก่อนที่จะไปพูดคุยกันต่อนะคะกับสมาชิกของเราที่ Facebook Live นะคะแล้วก็รวมถึงเพลงต่างๆตอนนี้เข้ามาหลังไมค์รัวๆเลยนะจ๊ะเอาล่ะนะคะช่วงที่ผ่านมาเผื่อว่าหลายคนบอกโอ๊ยเจอเรื่องราวมากมายทำงานหนักมากโน่นนี่ยากจะเปลี่ยนบรรยากาศหรือว่าอยากจะไปเที่ยวจะไปพักผ่อนที่ไหนสักที่หนึ่งแต่ว่าอาจจะยังเอ๊ะไปไหนดีอะไรเงี้ยยังคิดไม่ออกนะคะลองฟังทางนี้นะคะเป็นกิจกรรมนะคะของทางคลื่น FM 99นะคะกับเรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาค่ะกลับมาอีกครั้งค่ะกับการเดินทางประจำปีเตรียมเก็บกระเป๋าชวนเพื่อนชวนครอบครัวหรือคนรู้ใจนะคะร่วมออกเดินทางไปกับเรลลี่มหัศจรรย์อัมพวานะคะร่วมสนุกกิจกรรมหาอาซีสักการะหลวงพ่อบ้านแหลมค่ะเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์นะคะแล้วก็ไปถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองค่ะพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมายพักสบายๆนะคะท่ามกลางธรรมชาติในวันที่21ถึง22พฤศจิกายนนี้นะคะใครสนใจทริปเรลลี่มหัศจรรย์อัมพวานี้นะคะสามารถสนใจเนี่ยก็สอบถามรายละเอียดได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์ค่ะ0925315142นะคะ0925315142แล้วก็อีกหนึ่งเบอร์นะคะ080919 5365ค่ะ080919 5365หรือทาง Facebook Fanpage ของทาง FM 99ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาค่ะอ่ะมาสมาชิกของเราเพิ่มเติมเข้ามานะคะที่ไลฟ์นะคะสวัสดีพี่กุหลาบไฟนะบอกอยากฟังรักเธอที่สุดของคุณแม่สุนารีด้วยครับนี่แล้วก็พี่ประจวบสุขใสจากอุตรดิตถ์นะบอกว่าเหมือนเดิมนะจ๊ะฟังทุกวันนะพี่สายชนนะคะทักทายจ้ะพี่บุญยงบอก FC น้องลูกตาแล้วก็ FC 95ด้วยทักทายนะคะพี่วิจิตนะคะพี่เบเบดนะจ๊ะทักทายน้องลูกโหนดนะคะ สวัสดีคุณแม่ทันพิชานะคะพี่สุนิสาค่ะแล้วก็ใครอีกนะคะพี่ละมุนเมสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่สกาวใจนะคะพี่ชนินนะคะทักทายเข้ามาอ๋อพี่ดำดินนะตะวันนี่เนาะจากลำปางเนาะนะคะยินดีจะนักเลยเจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับทุกๆข้อความที่ทักทายกันเข้ามาแล้วก็เพิ่งเข้ามาด้วยพี่บอลวีนะโอเคเดี๋ยวช่วงนี้จัดให้เพิ่มเติมค่ะหลังไมค์พี่นงยาวจากพัทลุงฝากเพลงนี้มาหัวใจฝากถามงานจากพี่ฝนธนสุนทรค่ะ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มากันที่มหานครไลฟ์นะคะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะจัดงานเพลงของน้องสาวคนเก่งนะเห็นมาตั้งแต่เด็กเลยแหละคนนี้เขาเก่งมากตอนนี้มีงานเพลงนะคะน้องเอมปวีหักเหค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
4: หลับสบายด้วยเนื้อผ้า Microtex สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
3: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
4: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
6: ๆมูเตออนทัวร์ Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
5: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คาถาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569 บินสบายไปเติมพลังกายรับพลังใจในราคาสุดคุ้มเพียง 29,99 บาทจากราคา 21,999 บาทถึง15ตุลาคมนี้พร้อมรับของมงคลจากอาจารย์คาถาทุกท่านจองที่นั่งสอบถามโปรแกรมได้ทาง LINE @medone07 หรือโทร0814986322
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อ

0: วิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: Mcord Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ 12-13 พฤศจิกายน 2569 ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @mcordacademy

0: จัดให้เลยนะคะสำหรับเพลงที่น้องมะปรางจากเพชรบูรณ์นะคะฝากเข้ามาผู้ชายเจ้าเอ๋ยนะคะงานจากลูกตาลชนิชาเองนะคะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะพี่นันจากเพชรบูรณ์เช่นเดียวกันโอ้สายจากเพชรบูรณ์2สายเลยนะคะพงเทพกระโดนชำนาญกับรองเท้าใจนะคะเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้แล้วก็จบเพลงนี้พักกันสักครู่นึงไปต่อชั่วโมงหน้ายังอยู่กับดีเจลูกตาลชนิชานะคะเพลงไม่มา มายัง

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามี

แกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 95
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: พาเรตเพลงฮิตฮิต45
3: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
4: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
5: ต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับดีเจลูกตาลชนิชาญนะคะอีก1ชั่วโมงนะจนถึงเที่ยงคืนนะจ๊ะชั่วโมงนี้ค่ะเริ่มต้นกันกับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคค่ะกับสายหน้าไมค์ของเรามารออยู่แล้วจากนครศรีธรรมราชนะคะสวัสดีค่ะพี่ออส
6: ครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะตอนนี้ทำงานหรือว่าพักผ่อนแล้วจ๊ะ
6: ขับรถ
5: ขับรถค่ะวันนี้ไปไหน
6: จ้าใหญ่ไปสุราษฎร์ครับ
5: จากหาดใหญ่ไปสุราษฎร์นะคะตอนนี้พี่ออสใช้บลูทูธคุยเปิดลำโพงหรือว่าอย่างไรเอ่ย
6: ใช้บลูทูธครับ
5: โอเคปลอดภัยเน
6: า
5: ะ
6: ครับผม
5: ค่ะบนถนนรถเยอะไหมคะวันนี้คะพี่ออส
6: ไม่เท่าไหร่ครับเพราะว่าดึกๆแล้วรถมันจะโล่งนะ
5: จ้ะฝนไม่ตกเน
6: า
5: ะ
6: ตกช่วงตอนที่มาเสียวนครนะตกแต่ว่ามาปัตตลุงฝั่งนี้ไม่ตกครับ
5: ฝั่งนี้ไม่ตกอีกไกลไหมคะกว่าจะถึงที่หมาย
6: ประมาณ300โลได้ครับ
5: โอ้อีกไกลอยู่เน
6: า
5: ะ
6: ประมาณ 2-3
5: ครับประมาณ 2-3 แล้วนี่ขับคนเดียวเลยไหมคะหรือว่ามีพลขับสลับไหม
6: คนเดียวครับ
5: คนเดียวนะค่อยๆไปเนาะ
6: ครับผม
5: ค่ะ
6: ฟังเพลงเพื่อน
5: จ้ะฟังเพลงเพื่อนเนาะโอเคได้เลยค่ะยาวๆเลยเนาะวันนี้พี่อ้อบอกว่าอยากฟังเพลงของพี่หนูเล็กกาก้าเนาะขอกำลังใจ
6: คร
5: ับ
6: ผม
5: ค่ะได้เลยพี่อ้อจะขอบคุณผู้สนับสนุนกับหนูสะดวกไหม
6: ได้คร
5: ับ ได้นะได้นะโอเคเพราะว่าเห็นขับรถอยู่อ่ะเดี๋ยวจะได้ไม่รบกวนพี่อ้อนานเดี๋ยวเราขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันเลยเนาะค่ะ
6: คร
5: ับ
6: ผม
5: ค่ะขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
6: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
5: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
6: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
5: สุกี้ชาบู
6: สุกี้ชาบู
5: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: และไอ้ไอยราอาห่า
6: และไอ้ไอยราอาห่าร
5: สชาติดีดี
6: รสชาติดีดี
5: ทานง่ายชุ่มคอ
6: ทานง่ายชุ่มคอ
5: ทุกบ้านต้องมี
6: ทุกบ้านต้องมี
5: ไอยราอาห่า
6: ไอยราอาห่า
5: โอเคค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะ
6: ครับผมขอบคุณมากครับ
5: สวัสดีค่ะเป็นกำลังใจให้พี่ออสขับรถนะคะแล้วก็รวมถึงคุณผู้ฟังนะคะที่ใช้รถใช้ถนนอยู่ตอนนี้ด้วยกับทุกๆท่านที่กำลังทำงานอยู่ด้วยนะคะเอาละนะพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาค4งานเพลงส่งต่อกำลังใจจัดให้ในช่วงนี้ค่ะ

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
2: สี่งานเพลงต่อเนื่องนะคะในช่วงของพาเรตเพลงฮิตฮิตสี่ภาควันนี้อัดแน่นไปด้วยกำลังใจเลยค่ะคุณผู้ฟังนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าต้นขบวนพาเรตของเรานะคะพี่ออจากนครศรีธรรมราชนะตอนนี้กำลังขับรถอยู่นะบอกว่าอยากฟังขอกำลังใจของพี่หนูเล็กกาก้าฟิชชิ่งกับน้องวินวรพัฒน์นะคะดังนั้นแล้วส่งต่อกำลังใจนะคะพี่เจเน็ตเขียวค่ะรอวันฟ้าเปิดนะคะแล้วก็มีเธอเก่งกว่าใครทั้งนั้นฝนพรสุดาแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้เป็นงานเพลงเก่านะคะของพี่ฟลุ๊กนะฟลุ๊กไอ้น้ำนะคะเด็กบ้านนอกนะคะที่นำมาร้องใหม่นะคะพี่กล้วยสแตมแล้วก็ฟิชชิ่งกับเตยวีระยานะก็เป็นอีกหนึ่งเวอร์ชันที่แบบโหฟังแล้วมันแบบฮึกเหิม นะคะอยากให้กำลังใจของผู้ฟังทุกท่านเลยค่ะไม่ว่าตอนนี้นะคะจะเจอกับเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่ทุกคุณผู้ฟังนะคะวันหนึ่งก็จะผ่านไปนะคะช่วงแรกอาจจะยากนิดนึงค่ะจริงๆมันแบบโอ้โหบางคนรู้สึกว่าทำไมมันเคราะห์ซ้ำกรรมซัดอยู่อย่างนั้นนะคะแต่วันนี้พอมันผ่านไปแล้วคุณฟังเรากลับย้อนกลับมาดูเราก็รู้สึกว่าเออเราก็เก่งเหมือนกันนะเราก็ผ่านไปได้นะคะดังนั้นอยู่ตรงนี้ค่ะเป็นกำลังใจให้กันนะคะที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะมาทักทายสมาชิกเอาเมาส์หนูหายไปไหนแล้วว่าใครขโมยใครใครขโมยไม่มีเอาไปวางเองสวัสดีพี่สายหมอกนะบอกทักทายรอบดึกนะคะคุณแม่แม่เกลบอกว่าลูกสาวคนสวยทุกวันสวยทุกวันเนาะคุณแม่เนาะคุณแม่พูดถูกอ่ะเนี่ยเห็นไหมล่ะนะแล้วก็เสียเปียกนะคะพี่สงวนศรีนะคะทักทายค่ะทุกท่านเลยนะมีใครมาอีกพี่ประธานนะสวัสดีค่ะแล้วก็พี่ฮารุนหามะนะคะพี่เมตตาหวานเจี๊ยบจากบุรีรัมย์นะคะพี่ศักชัยบอกโอ้ยชั่วโมงนี้เพราะจังเลยนะคะยินดีค่ะแล้วก็พี่หนูก้อยเองจ้ะนะบอกถูกใจจริงๆขอบพระคุณมากๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด

ติดตามเพจด้วยนะพี่ละมุนเมย์แบบพี่เมย์ใช่ไหมบอกน้องลูกตาลมาเที่ยวเทศกาลกินเจที่ภูเก็ตไหมไม่ได้ไปเลยค่ะเคยไปภูเก็ตแต่ว่าไม่เคยไปช่วงเทศกาลกินเจแต่ว่ากินเจค่ะอยู่ที่นี่นะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ชวนไปเที่ยวนะคะแล้วก็พี่ณภศรบอกชอบเพลงของพี่หนูเล็กมากนะขอบคุณค่ะพี่คนไร้หัวใจบอกฟังอยู่ทางวิทยุด้วยขอบคุณมากๆพี่ประภาวินนะคะบอกว่าทักทายจากอยุธยานะคะขอบคุณค่ะอ่ะประมาณนี้ข้อความหายไปแล้ว ทะเลาะกับ Facebook ทุกวันจริงๆอ่ะล่ะนะช่วงนี้จัดงานเพลงให้ต่อเลยดีกว่าเนอะรัวๆไปเลยนะคะพี่โมจากพิษณุโลกฝากเพลงนี้เข้ามาทางหลังไมค์เมื่อถูกความรักหาเจออุ๊ยอินเลิฟอ่ะ

0: ฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอ
2: จอคิวฮิตนะคะขอขอบคุณแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะสำหรับจอคิวฮิตเพลงใหม่ในชั่วโมงนี้นะคะมีหลายคนถามเข้ามาหลายวันแล้วนะคะถึงเวลาแล้วนะคะกับงานเพลงใหม่ของน้องลีโออาทิตย์นะคะแล้วบอกเลยว่าคำร้องทำนองน้องลีโอแต่งเองด้วยรวมถึงเรียบเรียงด้วยนะโอ้โหอะไรจะเก่งขนาดนี้เนี่ยกับเพลงรักในวรรณคดีค่ะจากสังกัดยุงข้าวเรคคอร์ดนะคะคำร้องทำนองโดยลีโออาทิตย์แล้วก็เรียบเรียงโดยลีโออาทิตย์และเต็มถังอ่ะไปฟังกันนะคะรักในวรรณคดีค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
2: ไปกันต่อเลยนะคะสองงานเพลงจากมหานครชาร์ตนะคะวันนี้จัดให้เป็นฮิตที่18นะคะสำหรับแผลใหม่ cover version จากหมิวรัชดาพรลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดแล้วก็อีกหนึ่งงานเพลงฮิตที่

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟ

0: เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอ

0: ตัดนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
0: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลัง

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

รักแท้ในคืนหลอกลวงนะคะวิทย์ไฮเปอร์ค่ะพี่หน่อยจากนครพนมนะคะฝากเพลงนี้เข้ามานะคะทางหลังไมค์ก็อ่ะนะคะเปิดให้เลยนะคะในช่วงท้ายชั่วโมงตอนนี้23:52 นะคะเดี๋ยวเราส่งท้ายกันเลยแล้วกันกับเพื่อนเพลงหวานนะคะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานท้ายชั่วโมงนะคะวันนี้มีเพลงฝากเข้ามานะจองนะตั้งแต่ต้นชั่วโมงแรกแล้วด้วยนะคะจากพี่ดำดินลำปางเนี่ยเพิ่งคุยสายหน้าใหม่ไปแต่วานนี้นะไปเมื่อวานนี้นะคะวิชามานะคะงานจากพี่เทพอุเทนพรหมินทร์นะคะเดี๋ยวจัดให้เลยแล้วก็วันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะเนี่ยทั้งที่ฟังอยู่นะคะทางวิทยุทางออนไลน์นะคะทางFacebook Live ด้วยนะคะตอนนี้แล้วก็รวมถึงสายหน้าไมค์หลังไมค์ที่โทรเข้ามานะคะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะกับดีเจลูกตาลชนนิชานะคะจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนแล้วก็มีวันอาทิตย์นะคะขออนุญาตทายอินด้วยสำหรับวันอาทิตย์5โมงเย็นถึง1ทุ่มนะคะจัดรายการร่วมกับพ.ชัยเมืองสิงห์นะคะวันนี้ไปก่อนพรุ่งนี้เจอกันนะจ๊ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา24:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: ดฉาขับรถเร็วทำให้กินน้ำมันมากขึ้นหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาใช่ความเร็วที่สูงเกินไปทำให้แรงต้านอากาศเพิ่มขึ้นส่งผลให้เครื่องยนต์ใช้น้ำมันมากขึ้นเพราะเครื่องยนต์ต้องสร้างกำลังมากขึ้นเพื่อเอาชนะแรงต้านดังกล่าวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

แห่งความคิดถึงทั้งหมดเลยเป็นเพลงที่แบบว่าอยากจะมอบให้นะคะเราไม่เจอกันถึง4วันเป็นยังไงกันบ้างสบายดีกันไหมคิดถึงกันหรือเปล่านะคะ3ผลงานเพลงค่ะขอโทษที่คิดถึงนี่ก็เหมือนว่าเราไม่ได้เจอกันนะขอโทษที่แบบโอ๊ยคิดถึงคุณผู้ฟังมากจนเกินไปแต่ว่าไปทําภารกิจมาเนาะก็เลยไม่ได้มาจัดรายการโอ้4วันเต็มๆเลยนะคะอีกหนึ่งผลงานเพลงค่ะขอโทษที่คิดถึงไปแล้วเนาะคิดถึงใจจะขาดนี่ใช่ไหมอ่อนปะอ่อนที่สุดในโลกแล้วจากชัยโยธนวัฒน์นะคะและปิดท้ายด้วยความคิดถึงกำลังเดินทางจากโกไข่นายสนนะคะในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะฮิตมาราธอนมาแล้วจ้ามาแล้วเป็นยังไงกันบ้างถึงขั้นว่ามีคุณผู้ฟังโทรศัพท์มาที่สถานีเพื่อมาถามว่าเมธิชามาได้ยังใช่คำว่าจะมาได้ยังเออมาแล้วจ้ามาแล้วนะคะเที่ยงคืน17นาทีอยู่กับเมธิชารับช่วงต่อจากพี่ลูกตาลนะคะวันนี้เป็นยังไงกันบ้างจ้าสบายดีไหมคะมีคนบอกว่าโอ๊ยวันนี้ห้องเรียนเต็มเลยนะขอไปนั่งข้างหน้าแทนนั่งข้างหน้าก็ได้นั่งข้างหลังก็ได้นั่งกลางใจก็ได้นี่ไม่อยู่หลายวันขออ้อนนิดนึงได้หรือเปล่าล่ะนะเราไปไหนล่ะนะก็มีคนพิมพ์มาถามเยอะมากเลยนะคะก็ฝากด้วยนะกับงานละครนะคะเป็นละครเทิดพระเกียรติชื่อเรื่องว่าพระราชกรณียกิจอันเป็นนิรันดร์นะคะก็ฝากด้วยเป็นผลงานเพลงไม่ใช่เพลงเป็นผลงานละครนะคะที่ถ่ายกัน5วัน5คืนโดยที่แบบว่านอนสต็อปเลยเหนื่อยไหมก็สนุกดีค่ะก็เป็นอะไรที่ใหม่ๆนะคะที่แซวกับพี่พิมดาเมื่อวานนี้บอกว่าเนี่ยน้องเมย์ไปถ่ายละครใช่ไหมอยู่กลางป่า16ชั่วโมงคุณผู้ฟังคิดดูโอ้คือแบบยุงทั้งนั้นเลยก็มานั่งคิดเหมือนกันนะในระหว่างที่เรากำลังถ่ายละครนะคะก็นึกขึ้นได้ว่าคนที่อยู่กลางป่านานๆจะมีใครบ้างนะก็นึกขึ้นได้ว่าเอ๊ะพี่ๆตัดยางคุณผู้ฟังที่เขาฟังผลงานเรานั่งฟังเราจัดรายการเนี่ยยุงเยอะหรือเปล่าเริ่มคิดแล้วว่าเอ๊ะเขาอยู่กันยังไงนะเพราะว่าเราอยู่แค่วันเดียวเรายังจะแบบยุงจะหามาเอาจริงๆถ้าหนูหายไปก็คือไม่มีใครนะโดนยุงลักขโมยพาตัวไปแล้วโอ้ยจริงๆอ่ะแบบแค่เขาบอกว่ายุงเนี่ยมันจะอยู่กับคนที่อะไรนะหนึ่งคือไม่อาบน้ำใช่ไหมอันเนี้ยหนูบอกเลยนะต่อให้อาบน้ำอ่ะฉ่ำแค่ไหนอ่ะก็กัดแล้วยุงชอบอยู่กับคนที่อะไรนะใส่อ๋ออุณหภูมิร่างกายสูงอย่างแบบเล่นกีฬามาใหม่ๆเหงื่อออกเยอะๆอย่างเงี้ยจะตอมดีนักแลใช่ไหมแต่พวกหนูก็คือถ่ายละครใช่ถ่ายละครมันต้องวิ่งมันต้องแบบเปียงปังเปียงปังนิดนึงปุ้งปังปุ้งปังแบบพวกอะไรนะบุกอะไรระเบิดภูเขาเผากระท่อมอะไรเงี้ยฟิลนั้นเลยอ่ะแล้วมันก็เป็นฟิลที่แบบว่ามันร้อนอ่ะแล้วมันโอ้ยุงนี่ก็สุดๆไปเลยนะคะยังไงดูแลสุขภาพกันด้วยนะอยู่กลางป่ากลางเขากลางนู่นนี่นั่นนะคะก็ฉีดพวกยากันยุงหรือว่าอะไรอย่างนี้เอาไว้ด้วยก็แล้วกันนะฉีดดีกว่าหนูว่าอย่าเพิ่งแบบเขาเรียกไม่รู้ดิมันก็มีบางคนที่จุดใช่ไหมจุดแล้วไฟจะไหม้ไหมยังไงก็ดูด้วยนะระวังตัวด้วยนะคะมีพี่ทันขออนุญาตเรียกคุณพี่ทันวิชานะคะบอกว่าหน้านี้มันยุงเยอะอยู่แล้วน้องเมย์ใช่ไหมเพราะว่าฝนตกใช่ไหมแล้วก็พื้นมันก็จะแฉะชุ่มชุ่มฉ่ำฉ่ำนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยอ่ะหนึ่งผลงานเพลงแล้วกันเนาะก่อนที่เราจะไปรับสายหน้าใหม่วันนี้ใครที่คิดถึงกันมากๆโทรมาได้เลยนะคะ022481366เดี๋ยวจะมาดูคนที่บอกว่าคิดถึงเนี่ยดูซิว่าจะโทรเข้ามาในรายการเปล่าบอกหายไปหลายวันตามจริงๆเลยตามในอินบ็อกซ์ก็มีตามในข้อความก็มานี่ล่าสุดโทรตามก่อนเข้ารายการถามว่าน้องเมย์จะมาได้ยังอย่างเงี้ยอ่ะกับผลงานเพลงจากปวารีพรพิมลนะคะแสนดีแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าใหม่กันในช่วงสายชิวฮิวใจค่ะ

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาแล้วจ้าในช่วงของสายชิวฮิวใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินคัพนะคะหนึ่งสายหน้าไม้มาแล้วมาแล้วสวัสดีจ้าฮัลโหล
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยฮะ
2: เต้ครับ
1: ไม่ได้เด็กชายอะไรนะ
2: ไม่ต้องฮะ
1: เด็กชายอะไรคะเด็กชายอะไรคะเอ้ยไม่เอาเด็กชายเอาเด็กชายอะไรคะ
2: เต
1: ้ไม่ให้พูดว่าเด็กชายเต้ยังอีกฟังมานานหรือยัง
2: ตั้งแต่ประถมแล้วครับพี
1: ่ตั้งแต่ประถมแล้วเหรออ
2: ืมยุคสี่อ้ายยุคกัมพู
1: อ๋อแล้วตอนนี้อ่ะแล้วตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้ว
2: ผมเหรออ
1: ืม
2: ปีหน้า30แล้วอ่ะ
1: คุยกันอยู่2คนจะไปถามใครได้แล้ว
2: เหรออ
1: ันนี้อยู่กับใครเนี่ย
2: อยู่กับน้องนั่งเล่นอยู่อ่ะ
1: ทำไมไม่หลับไม่นอนนะ
2: ปิดเทอม
1: ฮะตอนนี้อายุ30อ่ะนะอ๋อ
2: ไม่น้องหมุนปิดเทอม
1: อ๋อแล้วเราทำงานอะไรอ่ะ

0: อยู่บ้าน
1: อยู่บ้าน
0: แต่วันเนี้ยเจอพี่เมย
1: ์อ่ะ
0: ช่วงนี้น้ำท่วมน้ำอะไรก็เห็นแล้วบ้านผมอะเตรียมล็อกไว้อย่างดีเลย
1: ครับ
0: เรื่องน้ำท่วมเรื่องอะไรเอฟบีเอสเขาแจ้งกันเลยเอฟบีเอสเขาแจ้งเตือนมาแล้วไงเขาแจ้งเตือนทุกมาทักเมื่อวันก่อนช่วงประมาณช่วงฝนตกตอนเนื่องอะแจ้งเอฟบีเอสแจ้งเตือนว่าริมแม่น้ำน้ำสูงตอนนั้นนะก็คือว่าทุกคนเขาเตรียมไอ
1: ้กระสอบทราย
0: วัสดุให้เตรียมพร้อมอย่างเช่นอะไรไอ้นะเขาของเครื่องใช้อะจะอยู่ที่ตู่บางทีก็อยู่แม่น้ำอ่ะ
1: ค่ะ
0: อยู่อะไรครับคืออยู่บ้านเนี่ยเขาอยู่ตรงอะไรวะอยู่แม่น้ำขนของแล้วก็ของที่ยันที่วัดอ่ะ
1: ก็คือคนที่อยู่แถวๆนั้นมันมีเซลพอร์ตแคสต์มาในพื้นที่บอกว่าเฮ้ยให้ยกของขึ้นจากแบบขึ้นที่สูงเดี๋ยวน้ำท่วมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมปรากฏว่า
0: ก็เตรียมรับไงครับ
1: เออแล้วมาไหม
0: มา
1: ฮะ
0: เขามาจริงตอนคือแม่กองเนี่ย
1: พูดเหมือนไม่มาเลยสรุปก็คือท่วมใช่ไหม
0: เครื่องแม่กองเขาเปิดเครื่องไหน
1: สรุปท่วมไหมอันนี้คืออยากรู
0: ้ไม่ท่วมแค่แบบปลาท่วมหรือแม่น้ำ
1: ท่วมถึงริมแม่น้ำแล้วบ้านเราอ่ะท่วมไหม
0: ไม่ท่วมอ่ะพี
1: ่แต่ว่าคนของขึ้นไปแล้ว
0: สิ่งนี้คือผู้ใหญ่พวกอะไรเขาเตรียมรับไว้อย่างดีไง
1: ครับ
0: อุดรูเตรียมไว้อย่างดีก็ตอกทรายบ้างให้เตรียมขึ้นของที่สูงทุกคนก็เตรียมรับไว้อย่างดีไงก็ตอกทรายบ้างแล้วก
1: ็แล้วยังไงต่อ
0: ก็นี่แหละ
1: เอ้าแล้วจุดมุ่งหมายของการเล่าเรื่องนี้คือ
0: ผมเห็นสะพานอ่ะ
1: ค่ะ
0: ที่บ้านผมอ่ะ
1: ครับ
0: ที่ท่าสาวอ่ะจุดมิดอ่ะ
1: เออแต่บ้านเราไม่ท่วม
0: แต่ว่าตรงนาฝั่งหนูน่ะท่วม
1: ฝั่งหนูนะฝั่งไหนพี่ไม่ได้อยู่บ้านข้างบ้านเธอเนอะ
0: พวกแถวพวกตะมองเขาใหญ่อ่ะโดนหมดเลยดอนแม่แดงก็โดน
1: แล้วบ้านเราอยู่อำเภออะไร
0: ธรรมกาล
1: แล้วตำบลอะไร
0: ปงตึก
1: แล้วตอนนี้น้องก็ยังไม่นอนด้วยใช่ไหม
0: นั่งเล่นโทรศัพท์อยู่
1: แล้วตั้งใจว่าจะนอนกี่โมง
0: รอจนกว่าน้องผมจะนอนนะ
1: โอเคน้องอายุเท่าไหร
0: ่ม.2
1: ม.2
0: แล้วพี่
1: ครับ
0: ขอถามนิดนึงว่าถ้าไม่มีเซลล์แคสจะดีไหม
1: ถ้าไม่มีจะดีไหม
0: เซลล์บอดแคส
1: แล้วเราคิดว่ายังไง
0: ก็ดี
1: อ้าวแล้วถามพี่แล้วพี่คิดว่าพี่จะตอบว่าอะไร
0: เซลล์บอดแคสแจ้งเตือนว่าพอเวลามีเหตุปีภัยพวกน้ำท่วมมีอะไรอย่างเงี้ยดีไหมพี่
1: แล้วหนูดีไหม
0: ก็ใช้ได้พี่เตือนล่วงหน้าไว้ก่อนไงพี่ตอนนั้นผมเนี่ยตอนฝนตกตอนเนื่องอ่ะความฝนตกตอนเนื่องคือเนี่ยเซเว่าจะแจ้งเตือนว่ามีน้ำจากริมแม่น้ำแม่กอง
1: เพราะฉะนั้นตั้งแต่เราเล่ามาว่ามีเหตุการณ์ก็คือพอเนี่ยเขาส่งเซลวอนแคสมาบอกว่าให้ขนของขึ้นที่สูงจากนั้นพวกเราก็เลยเอาของขึ้นที่สูงสรุปก็คือน้ำท่วมแค่ริมแม่น้ำแต่ว่าไอ้ตรงที่เหลือเนี่ยก็คือไม่ท่วมแต่ว่าเราก็คือเอาของขึ้นไปแล้วแล้วก็ถามพี่ว่ามีเซลวอนแคสดีไหมก็ดีกว่าเข้าของเสียหายถูกต้องไหมคะ
0: ถูกคร
1: ับ แล้วสรุปทั้งมวลเนี่ยเราอยากฟังเพลงอะไรคะ
0: จี่หอย
1: พี่ไม่เกี่ยวอะไรกับน้ำท่วม
0: พี่ฟังแล้วมันแกงว่างอะพี
1: ่โอเคทั้งหมดที่เล่ามากับน้ำท่วมก็คืออยากฟังเพลงจี่หอยโอเคได้เลยเพลงนี้

0: ครเป็นพิเศษไหมคะเดี๋ยวจะหมดเวลาแล้ว
1: ได้ได
0: ้อ่ะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหม
1: มอบให้ตัวเองครับพี
0: ่ฮะ
1: มอบให้ตัวเอง
0: โอเคได้เลยขอบคุณที่โทรมานะหมดเวลาแล้วนะ
1: คร
0: ับ
1: พ
0: ี่ขอบคุณครับ
1: จะโทรมา
0: อ้าววันหลังวันหลังโทรมาเตรียมเรื่องให้ครบเลยนะเพราะว่าเวลามันน้อยเราคิดไว้เลยว่าเราจะพูดอะไรโอเคไหมครับสวัสดีค่ะ

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: คุณผู้ฟังคะดึกแล้วนะคะเราไปนอนกันเถอะล้อเล่น ตื่นก่อนตื่นก่อนตื่นก่อนก่อนที่จะไปนอนเราก็ต้องแบบหันไปมองที่เตียงสักนิดนึงแล้วก็พิจารณาว่าตอนนี้ผ้าปูที่นอนของเรามันนุ่มสบายจริงหรือเปล่าเอ๊ยถ้ายังไม่จริงน่ะหันไปอีกสักนิดนึงหันมาทางนี้แล้วฟังทางนี้นะคะเปลี่ยนห้องนอนให้ปังต้อนรับเทศกาลปีใหม่ได้แล้วนะ

0: เราก็จะได้มีความสดชื่นมากขึ้นนะคะหรือถ้าใครรู้สึกว่าอุ๊ยพับปูที่นอนชั้นดีแล้วแล้วอยากจะส่งมอบการนอนหลับที่มีคุณภาพส่งมอบของขวัญที่ดีให้นะคะก็สามารถนี่เลยอแมนด้านะเป็นเซตพับปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set นะคะเป็นผ้าปูที่นอนขนาด6ฟุตมียางยัดรัดรอบแน่นไม่หลุดง่ายไม่เขาเรียกว่าไม่มีไรฝุ่นอย่างนี้นะไม่สะสมเชื้อโรคนะคะให้สัมผัสที่เหนือกว่าด้วยผ้าไมโครเทคค่ะมีคุณสมบัติก็คือการที่เป็นผ้าไมโครเนี่ยคำว่าไมโครมันคือแบบละเอียดมากๆในการถักทอนึกออกไหมเออมีคุณสมบัติที่ทำให้เนื้อผ้าเนี่ยมันนุ่มลื่นไม่ยับยากด้วยเออแบบว่าจะแบบขยงขยำอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ยับไงเออยับยากยับยากนะคะเย็นสบายผิวแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือผ้านวมของเราเนี่ยเป็นผ้าคุณภาพดีนุ่มสบายไม่ร้อนนะคะเปลี่ยนห้องนอนของเราได้แบบ2สไตล์ด้วยกันในเซตเดียวเลยนะ1ก็คือแบบ Midnight Forest ค่ะเป็นลายดอกไม้ป่านะ Forest ที่แปลว่าป่านี่แหละโทนสีเข้มลึกลับหรูหราเหมาะกับห้องนอนโทนสงบมีสไตล์นะคะแล้วก็อีก1ลายด้วยกันคือ Sweet Carnation ค่ะเป็นลายดอก Carnation หวานละมุนโทนสีพาสเทลนะคะอ่อนโยนเหมาะสมกับคนรักความหวานแล้วก็แบบช่วยให้ดูอบอุ่นผ่อนคลายหลับง่ายแบบนี้นะคะเวลาที่อ่ะถ้าอย่างเราเรียนมาพวกเรียนออกแบบอะไรเงี้ยเขาบอกว่าห้องนอนที่ทำให้ดูแบบทึบหน่อยมันจะทำให้หลับง่ายด้วยนะจริงๆเออโปรแรงนะคะรับเทศกาลปีใหม่ค่ะอแมนด้านะคะผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set นะคะซื้อวันนี้จัดเต็มไปเลยจ้าเซตใหญ่11ชิ้นในราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นนะคะสนใจโทร02-114-3990 ค่ะ02-114-3990 ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียจ้าม
1: หานครไลฟ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
0: ขออนุญาตทักทายคุณผู้ฟังนิดนึงดีกว่าอยากคุยอะอยากคุยด้วยสวัสดีพี่ยาย่าค่ะพี่เลิฟนะคะเขาสวัสดีกันเองอยู่เมื่อกี้แอบเห็นไปนอนแป๊ะๆบอกว่าทักทายกันที่ชาไปนอนแล้วไปนอนกันพอฟังผ้าปูที่นอนรู้สึกแบบอุ๊ยอยากไปนอนทันทีเลยนะแหมสวัสดีพี่บุญยงนะคะบอกว่าขอเพลงแค่หมู่จากอุ้มอิ่มด้วยนะคะแล้วก็นักเรียนครูเมย์สอบผ่านบ่จ้าอ๋อถ้าไปสอบผู้ประกาศผ่านแล้วค่ะนะคะแล้วก็มีพี่เดียวดายนะจ๊ะไม่เดียวดายแล้วแหละถ้ามาอยู่ตรงเนี้ยแบบดีเจพูดไม่หยุดเลยนะคะบอกว่าน้องคนดีจี่หอยนะสวัสดีค่ะพี่สายหมอกด้วยนะพี่สุภวัฒน์ค่ะบอกว่าสอบได้ไหมครับผู้ประกาศสอบผ่านอยู่ค่ะสอบผ่านอยู่เออแต่ก็เกือบไม่รอดเหมือนกันเพราะว่ากรรมการแต่ละชุดไม่เหมือนกันเนาะชุดบางชุดนี่ก็คือแบบตกไปเกินครึ่งอีกชุดนึงก็ผ่านไปมันแล้วแต่กรรมการอะเออว่าเขาจะเคี่ยวขนาดไหนของหมูเคี่ยว โอ้ชิวเฉียดใจจะเสียแล้วเหมือนกันเพราะว่าเพื่อนที่เก่งมากๆก็โอ้โหคะแนนแบบคนลุกนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ประจบนะจ๊ะพี่ดาวพระสุขน้องไบพี่เจี๊ยบนะคะบอกว่าไปไหนมาจ๊ะคิดถึงจ้าไปถ่ายละครมาค่ะนะคะแล้วก็มีพี่น้องแวนอยู่บอกว่าพี่เมย์อยู่กลางป่าพี่เมย์ละทิ้งการเป็นมนุษย์กลับคืนสู่การเป็นวานอนอะไรอะแวน เดี๋ยวเหอะสวัสดีพี่หนูพินนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่หนูเจริญด้วยนะพี่ประสิทธิ์นะคะพี่สุดารัตน์นะบอกว่ายายแก้วสมาชิก4ยายค่ะแล้วยายคนอื่นๆไปไหนคะทำไมมายายเดียวล่ะคะสวัสดีพี่อะไรนะเทนทีมใช่ไหมสวัสดีด้วยค่ะสวัสดีพี่คำเหมาเหรอคำเหมาอ๋อแต่ขอไข่อะก็ต้องคำเหมาปะเออมีคนบอกว่าไมโครไม่ใช่นักร้องนะครับสวัสดีพี่เจ้านกด้วยนะจ๊ะทักทายน้องแชมป์โชคชัย4ค่ะสวัสดีทุกๆคนทั้งทุกๆแอปพลิเคชันเลยนะมีใครอยากจะรายงานตัวก็พิมพ์กันเข้ามาอีกก็ได้นะคะอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเราเข้าสู่มหานครไลฟ์กันนะคะก็ต้องขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้รามาโซนครีมรามาโซนครีมมีตัวยาโครไตรมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลกับเพลงนี้ค่ะแฟนเก็บร้องโดยน้องแบมพิชญานินทร์นะคะ

0: ค่ะพึ่งจะไปร้องร่วมกิจกรรมกับเราในที่จังหวัดปทุมธานีในวันที่ผ่านมาเนาะสวัสดีพี่ละมุนเมฆค่ะบอกว่าเคยสอบผู้ประกาศ2ครั้งค่ะถึงจะผ่านโหดมากค่ะโหดจริง หนูใจเสียตั้งแต่ลดสัญญาณกันขโมยหนูดังแล้วหนูไม่มีเวลาอ่านสอบที่เขาให้เตรียมตัวก่อนสอบแล้วอะมันไม่มีมันอุตส่าห์แจกชีทให้ซ้อมอ่านใช่ปะรถสัญญาณรถดังอยู่นั่นน่ะดัง3รอบแล้วหนูเดินขึ้นเดินลงชั้น8ชั้น1ชั้น8ชั้น1คิดดูดิหนูเสียเวลาไปกี่นาทีอะใจเสียแล้วตอนนั้นน่ะสวัสดีพี่รัชนนท์ด้วยนะคะพี่เกรียงศักดิ์สวัสดีค่ะพี่บุญยฤทธิ์บอกว่าไปเรียนพูดมาไปเรียนพูดมาจากไหนคะพูดเก่งมากๆนะคะอ๋ออันนี้ไม่ต้องเรียนค่ะอันนี้ไม่ต้องเรียนพูดเป็นต่อยหอยตาเล็กละ อะแฟนเก็บนะคะ
1: ขออนุญาตช้าๆก่อนวันนี้เอาเพลงฮิตๆมาฝากทุกคนด้วยนะคะ
2: อาทิตย์ทุกคน

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ่ะ
1: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวมทูโทน
2: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาท
1: สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อป

0: ไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยเมทิชาม
1: าแล้วได้เวลากอดตัวเองกันแล้วค่ะไม่ได้กอดตัวเอง4วันรู้นะว่ามีคนไม่ทำมากางแขนออกนะคะมือขวาแตะไหล่ซ้ายมือซ้ายแตะไหล่ขวาตบไหล่ตัวเองเบาๆนะคะเป็นกำลังใจเป็นเซฟโซนให้ตัวเองบ้างอย่ามัวแต่ดูแลคนอื่นนะคะดูแลจิตใจตัวเองด้วยนะดูแลจิตใจความรู้สึกของตัวเองอย่าให้ใครเนี่ยมาทำลายความเชื่อมั่นในตัวเองอย่าให้ใครทำลายอุดมการณ์ของตัวเองและอย่าให้ใครมาทำลายเป้าหมายในชีวิตของตัวเองเช่นฉันต้องการที่จะมีเงินหมื่นล้านบาทเนี่ยอย่าให้คนอื่นมาบอกเฮ้ยเพ้อเจ้อหนูเพิ่งไปเจอเพื่อนมาวันนี้ก่อนที่มาจัดรายการนะคะหนูได้ทราบว่าเพื่อนคนหนึ่งเป็นนักเรียนหลังห้องที่แบบว่าวันๆนี่แทบไม่ทำงานไม่ทำการไม่ลงไม่เรียนไม่อะไรเลยอ่ะเออแต่ว่าพอเขากลับขึ้นมาขยันแล้วก็มีเป้าหมายนะเขาก็พูดกับเพื่อนๆเล่นๆว่าแบบเมื่อก่อนคุณครูจำได้ว่าในห้องเรียนครูเขาจะถามใช่ไหมว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรไอ้นี่มันตอบว่าอยากเป็นคนรวยเออแล้วเพื่อนก็ขำกันคือนึกว่ามันเล่นมุกหรือว่ามันกวนประสาทอาจารย์อะไรเงี้ยมันก็ขำๆกันปรากฏว่ารับล่าสุดไปนั่งคุยกันไปนั่งเจอกันนู่นนี่นั่นนะคะก็นั่งคุยถึงเพื่อนคนนี้กันก็ถามว่าเอ้ยได้ตามคนนี้บ้างไหมเราก็บอกว่าคนไหนนะบอกไอ้นั่นไงที่มันบอกว่าโตขึ้นอยากเป็นคนรวยอ่ะเราก็บอกเออแล้วเป็นไงบ้างอ่ะเป็นไงดีไหมโอเคไหมเวิร์กไหมก็บอกว่าเออเนี่ยพอดีว่าหนูเรียนสถาปัตย์กันใช่ไหมเออเขาก็มีคนหนึ่งที่ไปเรียนแบบอินทีเรียอะไรเงี้ยออกแบบภายในแล้วก็ไปทำงานอยู่บริษัทนึงปรากฏว่ามีพี่ที่บริษัทอะลาออกไปเขาก็เลยต้องรับหน้าที่ทั้งหมดในบริษัทนั้นด้วยคนเดียวเออเหมือนภาระมันตกอยู่ที่เขาอะมันก็เลยได้ฝึกปรือตัวเองใช่ไหมกลายเป็นว่าเก่งขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้ววันนึงก็บริษัทเนี้ยก็ไปทำงานกับอินฟลูเอนเซอร์ท่านหนึ่งซึ่งก็ค่อนข้างมีเงินนะแล้วเพื่อนหนูก็ไปนั่งไปทำบ้านเขาอะไรเงี้ยแล้วก็มีการบอกต่อกันบอกต่อกันไปบอกต่อกันมาล่าสุดรับโปรเจกต์กำไร500ล้านกำไร500ล้านนะเธอเออจากเด็กที่แบบอยู่หลังห้องพูดอะไรก็ไม่รู้ไม่เอาไหนเลยเรียนมั่งหลับมั่งส่งงานมั่งไม่ส่งงานบ้างส่งอาจารย์มั่งไม่ส่งบ้างอะไรก็ไม่รู้อะแต่พอเขาแบบขยันขึ้นมาตั้งใจขึ้นมาเห็นปะเฮ้ยเพื่อนเราเป็นไฮโซไปแล้วอ่ะเออเรายังขยันทำงานกันต่อไปอยู่เลยอ่ะนั่นแหละสุดท้ายแล้วนะคะอย่าดูถูกความเขาเรียกว่าเป้าหมายของตัวเองแล้วก็อย่าให้ใครมาดูถูกเป้าหมายของเราด้วยนะพูดถึงเรื่องน้ำท่วมนะคะน้องเมย์ก็นึกขึ้นได้อยู่เรื่องนึงเขาบอกว่าน้ำท่วมเนี่ยมันจะมีคำว่ากลุ่มเปราะบางใช่ไหมหลายคนถามว่ากลุ่มเปราะบางคืออะไรคือใครทำไมต้องมีกลุ่มเปราะบางด้วยกลุ่มเปราะบางคือใครนะคะคือคนที่ต้องการการได้รับการดูแลเป็นพิเศษเช่นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการหญิงตั้งครรภ์อย่างเงี้ยเด็กเล็ก

ตั้งแต่แบบ0-5 ปี0-5 ปียังถือว่าเป็นกลุ่มเปราะบางอยู่นะนะคะหรือผู้ป่วยโรคเรื้อรังเหล่านี้คือต้องการการดูแลเป็นพิเศษเวลาที่เขาขอความช่วยเหลือขอความร่วมมือออกจากพื้นที่หรืออะไรเงี้ยเขาจะบอกว่าเน้นดูแลกลุ่มเปราะบางนั่นหมายถึงกลุ่มนี้นะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยการส่งอาหารอาจจะล่าช้าเพราะเขาก็ต้องเลือกชีวิตคนก่อนที่จะเลือกอาหารเนื้อไหมมีบางท่านก็อาจจะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะกู้ภัยทำไมถึงไปตรงนั้นทำไมไม่มาตรงนี้ทำไมไม่เสิร์ฟอาหารก่อนคนหิวจะแย่แล้วนะแต่ว่ามันมีคนที่ถ้าไม่ได้รับการช่วยเหลือเนี่ยมันจะส่งผลกระทบถึงแก่ความตายได้ดังนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องเลือกกลุ่มเปราะบางก่อนเสมอนะคะส่วนเวลาที่ก่อนและหลังระหว่างน้ำท่วมต่างๆเนี่ยสิ่งที่ต้องเตรียมเลยจริงๆนะคะก็จะเป็นพวกเอกสารสำคัญเนาะอุปกรณ์การช่วยเหลือนะคะไม่ว่าจะเป็นวีลแชร์ไม้เท้าวอล์กเกอร์บูทหรืออะไรก็ตามอุปกรณ์ทั้งหลายแหล่เนาะแล้วก็เตรียมเกี่ยวกับเรื่องของยาประจำตัวยารักษาโรคเมื่อไหร่ก็ตามที่มีประกาศแบบเซลล์บอร์ดแคสแบบเมื่อกี้นะที่น้องเขาบอกเนี่ยสุดท้ายแล้วสิ่งที่มันสำคัญที่สุดคืออะไรคะอาหารและยาเนาะดังนั้นก่อนที่จะไปนึกถึงทรัพย์สินเงินทองเทิงอะไรไม่รู้แหละสิ่งที่ต้องเก็บดีๆเลยและต้องมีเอาไว้นะคะว่าเนี่ยก็คืออาหารและยาจริงๆเนาะแล้วก็พวกเตรียมอพยพอะของเตรียมอพยพทั้งหลายแหละพวกกระเป๋ากันน้ำนู่นนี่นั่นกะละมังลอยน้ำเผื่อเอากระเป๋าวางบนกะละมังอะไรเงี้ยแล้วตัวเดินไปแต่ถ้าน้ำมันเชี่ยวมากเชี่ยวกรากเนี่ยไม่แนะนำนะคะหนูเห็นหลายครั้งแล้วพยายามจะลุยน้ำออกไปทั้งที่มันเชี่ยวแล้วเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเราต้านน้ำไม่อยู่บางทีไปเลยเด้อแค่แวบเดียวเท่านั้นหายเลยเด้อนะคะแล้วการช่วยเหลือมันจะยากมากขึ้นนะคะแล้วก็เอาชีวิตของกู้ภัยไปเสี่ยงด้วยสุดท้ายแล้วอ่ะบุคลากรการแพทย์1คนน่ะเขาสามารถดูแลคนได้อีกหลายคนก็ให้เขามีชีวิตอยู่ต่อก่อนเนาะเขาจะได้ไปช่วยคนอื่นต่อไปนะคะอ่ะไปกันต่อในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะคะแดนุ่มสาวผู้ร้าวรานคนขอนี่กำลังอกหักหรือเปล่าหรือเครียดอะไรมากับผลงานเพลงนี้นะคะมารีฮวนน่าจัดให้แล้วเดี๋ยวเบรกกันสักครู่นึงค่ะชั่วโมงหน้ายังคงอยู่กับน้องเมธิชานะคะโทรมาได้เลย022481366จ้า

0: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

นับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

0: โดยเมทิชา
1: พาเรเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าม
4: าชั่วโมงที่2นะคะอยู่กับเมธิชานะคะรับช่วงมาจากช่วงที่แล้วพูดอะไรอะรับสายหน้าไมค์กันดีกว่าสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับคุณเม
4: แนะนำตัวหน่อยจ้า
5: อ๋อนักเรียนติ๊กครับผม
4: เด็กชายอะไรนะ
5: เด็กชายติ๊กครับผม
4: พี่ติ๊กติ๊กถูกอะเนาะ
5: ครับผม
4: เป็นยังไงสบายดีนะ
5: สบายดีครับ
4: สบาย
5: จะหล
4: ับ
5: แล้ว
4: โอ้ยเดี๋ยวก็อย่าเพิ่งหลับแป๊บหนึ่ง
5: ได้แก้วหนึ่งใบกาแฟหนึ่งถ้วย
4: จำได้ป่ะจำได้ป่ะ
5: จำไม่ได้
4: แก้วหนึ่งใบใส่ความ
5: ตามห่วงใหญ่อะ
4: หนึ่งช้อนความคิดถึงอีก
5: ความคิดถึง
4: อีกหนึ่งอีกหนึ่งไรหนึ่งหนึ่งก้อน
5: หนึ่งก้อน
4: ดื่มก่อนนอนจ้ะฝันดีโอ้ยดื่มก่อนนอนจะตาสว่าง
5: สอบเป็นไงบ้างครับ
4: อะไรนะคะสอบผ่านแล้วค่ะ
5: เกือบได้นอนไหมนะ
4: อะไรนะ
5: กลับจากทำอะไรเรื่องรายการไปได้นอนไหมนะ
4: ไม่ได้นอนค่ะก็ไปนั่งอยู่ตรงนั้นแหละจากรายการเสร็จตีสองก็จะให้มันทำนู่นทำนี่ต้องไปถึงที่นู่นเจ็ดโมง
5: เจ็ดโมง
4: แล้วหนูโอ้ยนั่งนั่งเบอร์อยู่อ่ะตอนแรกก็คิดนะว่าไม่ผ่านก็ทำใจแหละเพราะว่าคนอื่นเขาก็ผ่านแบบต้องสอบหลายรอบถึงจะผ่านอย่างเงี้ยเราก็คิดแค่ว่าแบบครั้งนี้มันเป็นประสบการณ์แล้วกันเนาะเพราะว่าเวลามันเข้าห้องอัดอ่ะมันเครียดหนูเป็นคนไม่ค่อยชอบเข้าห้องอัดแบบอึดอัดอ่ะห้องอัดสมชื่อเลยมันอึดอัดแล้วมันเหมือนพูดมันต้องพูดเป๊ะๆตามนั้นลองอ่านหนังสือแล้วให้ซักแบบหนึ่งหน้ากระดาษอะแล้วให้เป๊ะทุกคำโดยที่ห้ามหลุดห้ามผิดห้ามอะไรเนี่ยเพราะการที่ผิดหนึ่งคำเขาติ๊กเป็นคะแนนหมดเลยอะรอเรือรอลิงคำควบกล้ำคำว่าปลอบใจคำว่าอะไรเงี้ยหรือว่าพระนามของเชื้อพระวงศ์อะไรเงี้ยมีหลายคำที่ยากๆ
5: น้องเมย์ไอจูดจีออบสองมาทอช่องเก้าเลยเหรอ
4: ค่ะแล้วบ้านหนูอยู่ลำลูกกาคลองห้า คิดดูแล้วกันจัดรายการเสร็จขับลำลูกกาแล้วก็กลับมากสทช.ชีวิตวันที่สอบอ่ะก็คือแบบโอ้โหตาปรือตาเบ
5: ือ
4: แล้วอย่างที่แล้วที่หนูเล่าอ่ะว่าพอไปถึงปั๊บเป็นไงรถหนูดังเขาแจกข้อสอบมาให้พร้อมอ่านแล้วมันมีเวลาจำกัดในการซ้อมอ่ะแล้วรถหนูเนี่ยยังดังอยู่เลยเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้แก้เลยหนูก็ไม่รู้ว่าเป็นที่อะไรระบบไฟมั้งมันหรือเซ็นเซอร์มันรวนมันช็อตไม่รู้อ่ะมันจะแบบสัญญาณการขโมยมันจะดังตืดตืดตืดตืดตลอดเวลาแล้วเหมือนเขาคงรำคาญอ่ะมันคงดังหลายครั้งแล้วเขาก็ขึ้นมาตามไงบอกว่าน้องไปจัดการรถสิเราก็ลงไปแล้วก็ไปกดตืดกดแบบปลดล็อกแล้วก็ล็อกแล้วเราก็เดินขึ้นมายังไม่พ้นลิฟต์ชั้น8เลยดังอีกแล้ว ดังอีกแล้วเจ้าหน้าที่ขึ้นมาใหม่น้องดังอีกแล้วดังอีกแล้วอ่ะลงไปคราวนี้หนูเลยกดแบบปลดล็อกแบบประตูไม่ต้องล็อกอ่ะ
5: ประตูไม่ต้องล็อก
4: แล้วหนูก็คิดว่าไม่เป็นไรหรอกจอดอยู่ตรงนั้นน่ะไม่มีใครเอาไปหรอกก็แบบกดแบบไม่ล็อกไปแล้วหนูก็เดินกลับขึ้นมาเจ้าหน้าที่ขึ้นมาตามอีกบอกว่าดังอีกหนูแบบโอ๊ยไม่ได้อ่านสอบเลยแล้วพอขึ้นมาอีกทีเขาเก็บกระดาษแล้วอะเศร้าไหมล่ะ
5: ดังสามครั้งเหรอ
4: ดังสามครั้งค่ะจนหนูส่งกุญแจรถให้เขาอะแล้วบอกว่าพี่เอาไปเลยช่วยกดให้ทีถ้ามันดังอีกพี่กดให้หนูเลยอะไรอย่างเงี้ยโอ๊ยไม่ไหวอะหงุดหงิดเนี่ยแล้วพอมันไม่ได้อ่านเนี่ยไม่ได้ซ้อมเนี่ยหนูก็เลยคิดแล้วว่าผิดกระจายแน่ๆอะอย่างเราอ่านของขึ้นวิทยุอ่ะเรายังอ่านไปมีคำว่าขะได้มีคำว่าอะไรอย่างนี้ได้แต่ของเขาไม่ได้เลยนะไม่มีคำว่าขะเราห้ามขะมันไม่มีในกระดาษห้าม อย่างเช่นแบบเขาก็จะเขียนว่าสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเมี่ยงคำคืออาหารไทยชนิดหนึ่งเราก็ต้องอ่านตามนี้จะมาแล้วเมี่ยงคำก็คืออาหารไทยชนิดหนึ่งนะคะอย่างเงี้ยไม่ได้เราจะเติมนะคะลงไปไม่ได้
5: ไม่มีทางเสียง
4: เออแบบคำแบบพระราชกรณียกิจอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบพระราชเออจะมาแบบพระราชกรณียกิจก็ไม่ได
5: ้
4: น้ำตาจะไหลอ่ะจังหวัดนั้น
5: สุดแล้ว
4: เออชาวต่างชาติเขาก็บอกคนไทยอ่ะเก่งมากเลยนะอ่านหนังสือที่มันติดกันได้ยังไง
5: ใช่ใช่
4: เออเนาะปกติเราจะเราเคยสังเกตคำภาษาต่างประเทศป่ะภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยมันจะเป็นคำหนึ่งคำว่า thank you อ่ะยังวักเลย thank แล้วก็ you ก็ y o u thank you อ่ะ thank you ยังวักเลยอ่ะแล้วคนไทยอ่ะอ่านคำว่าอย่างเงี้ยโชคดีที่ได้เป็นดาราอย่างเงี้ยมันก็จะแบบติดกันอ่ะแล้วชาวต่างชาติเขาถามว่าเอ้าคนไทยอ่านออกได้ยังไงอ่ะมันไม่มีวรรคสักตัวเลย เออยาก
5: ไอ้น้องเมย์ไปถ่ายละครเรื่องอะไรครับ
4: พระราชกรณียกิจอันเป็นนิรันดร์ค่ะ
5: เป็นละครเทิดพระเกียรติเหรอ
4: ใช่เป็นละครเทิดพระเกียรติของพระเนี่ยแหละพระราชินีพันปีหลวงเนี่ยแหละใช่ฝากดูด้วยนะแต่ยังไม่รู้นะว่าไปลงช่องไหนยังไม่รู้เหมือนกัน
5: เหรออืมเออพ่อกับแม่ก็ดูละครทุกวันนั่นแหละ
4: หรอแต่หนูไม่รู้ว่าช่องไหนไม่มันเป็นละครสั้นมันน่าจะมาแค่แบบฉากเดียวแต่แบบหมายถึงว่ามาแค่แบบช่วงสั้นๆไม่รู้ว่าละครจะประมาณเท่าไหร่ก็น่าจะชั่วโมงครึ่งชั่วโมงนึงประมาณนี้มันเป็นซีรีส์สั้นๆแล้วก็คงลงในออนไลน์อะค่ะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาตั้งเป้าไว้ยังไงแต่เห็นว่าจะมีคอนเสิร์ตมีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจุดเริ่มต้นอ่ะคือเขาแค่เอามารวมตัวมาทำเพลงกันแล้วอยู่ดีๆพอเพลงมันมีครบเนี่ยเขาก็ทำเป็นละครขึ้นมาใช่แต่หนูว่าไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเพลงนะหนูไม่ได้ยุ่งอะไรกับเขา
5: คร
4: ับ แล้วละครอ่ะหนูก็เอาจริงหนูก็ไม่ได้ยุ่งอะไรกับเขาจริงๆไม่ได้ยุ่งอะไรจริงๆเพราะว่าคือเขาก็ปกติเวลาเขาคนเราจะทำละครอ่ะเขาก็จะแบบนัดตัวละครหลักไว้ก่อนละอ่ะอย่างเช่นพี่แพนเค้กพี่จ้าจ๋าพี่จี๊บรอดออย่างเงี้ยหรือแบบเขาก็จะนัดไว้ก่อนแล้วนึกออกไหมเขาจะมีคนที่คนตัวหลักของเขาอยู่แล้วอ่ะ
5: อ
4: ืมแล้วเขาก็มีประกาศในออนไลน์ว่ารับสมัครนักแสดงจิตอาสาก็คือไม่ได้เงินอ่ะไปฟรีอ่ะเออเขาก็บอกว่ามันเป็นนักแสดงไม่ใช่นักแสดงแบบว่าอย่างนั้นด้วยนะเป็นเอ็กซ์ตร้าหมายความว่ามาแบบประกอบฉากเฉยๆอ่ะอาจจะเห็นแค่ลายหูอาจจะเห็นแค่ด้านหลังเห็นแค่ผมอะไรอย่างเงี้ยหนูก็แบบอารมณ์แบบนึกสนุกไง อยากไปอ่ะเออก็เลยแบบว่าสมัครไปเออแล้วพอเขาบอกว่าอ่ะให้ลองส่งโปรไฟล์มาหน่อยสิส่วนใหญ่อ่ะคนที่เป็นเอ็กซ์ตร้าในเรื่องนี้ก็คือแบบไม่เคยเล่นละครมาก่อนกันเลยอ่ะใหม่มากๆอะไรเงี้ยอืมก็เท่ดีก็เท่ดีสนุกดีเออ
5: ถ่ายที่ไหนครับ
4: ถ่ายห้าวันรัวเลยค่ะ
5: โอถึงว่าหาไปต้องสองวัน
4: ใช่เดี๋ยวมีคิวอีกทีวันที่16ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะกลับมาจัดรายการทันหรือเปล่าแต่บอกเขาแล้วว่าเสร็จแล้วหนูขอชิ่งนะคะโอ้มันไม่มีค่าตัวอยู่แล้วหนูลารายการหนูก็เสียรายได้เนาะแต่ว่าทำเพื่อพระองค์เนี่ยทุกคนแบบสุดใจขาดเล่นจริง
5: ๆ
4: เออนะคะก็สนุกดีแล้วก็เข้าใจจริงๆในกองถ่ายว่าคำว่าศูนย์รวมใจของไทยทั้งผองคืออะไรอ่ะเข้าใจจริงๆเพราะว่าในการถ่ายละครมันมีอุปสรรคเยอะมากๆแต่ว่าต่อให้แบบจะทะเลาะตบตีกันเรื่องบทเรื่องละครเรื่องอะไรกันยังไงอ่ะสุดท้ายแล้วอ่ะพอมันแบบเจอปัญหาทุกคนเขาจุดมุ่งหมายเดียวกันเลยคือทำให้งานมันสำเร็จทำเพื่อพระองค์ไม่ว่าจะโกรธใครโมโหอะไรกันยังไงมันหายได้เลยจริงๆอ่ะ
5: หายได้เลยใช
4: ่
5: ไหม
4: ใช่มันแบบหนูเห็นกับตารู้สึกแบบมันจะจบที่คำว่าทำเพื่อพระองค์แล้วทุกคนก็จะแยกย้ายอ่ะแบบอ๋อโอเค อย่างนี้จริงๆอ่ะเออแปลกดีแต่ว่าเออมันก็เป็นความรู้สึกใหม่ๆที่ได้เพื่อนได้สนิทกับทุกคนโดยที่แบบ5วันเองอ่ะปกติละครมันถ่ายกันเป็นเดือนเนาะ
5: เป็นเดือน
4: อืม
5: รู้แต่ก่อนเป็นเดือนหลายเดือนแต่เดี๋ยวนี้มันก็ 2-3 เดือนมั้ง
4: อืม แต่ว่าเสียดายบทของหนูจริงๆเขามาเพิ่มให้ทีหลังแล้วก็ต้องขอบคุณจริงๆที่ผู้ใหญ่เขาเห็นศักยภาพเนาะเพราะว่าตอนแรกหนูกะมาแค่เดินผ่านกล้องเออเขาอุตส่าห์ให้มีบทพูดจริงๆเขามีบทนึงอ่ะให้แทรกด้วยแต่ว่าไม่ทันอ่ะเวลามันเที่ยงคืนแล้วมันก็ต้องกลับแล้วอ่ะก็เลยแบบว่าโอเคบทนั้นมันไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยก็เขาก็เลยต้องตัดออกก็
5: ม
4: ีก็เอาเหอะเอาให้เนื้อเรื่องมันผ่านไปได้เอาให้มันดีที่สุดเท่าที่จะทำได้บางทีแบบเรายังรู้สึกว่าโอ้ยฉากเมื่อกี้ยังทำได้ไม่ดีเลยแต่เวลามันจำกัดอ่ะมันต้องแบบมันต้องไปต่อแล้วเราก็จะแบบโอเคผ่านไปประมาณนี้นะคะอ่ะมาขอเพลงกันดีกว่ามาที่เรื่องของเราวันนี้ฟังเพลงอะไรดีคะ
5: แค่เพื่อนแค่หมู
4: แค่หมูตอนแรกหนูอ่านแว็บแรกหนูอ่านว่าแค่หมูอะไรอ๋ออุ่มอิ่มสิงมิวสิกได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะแค่เพื่อนนะแค่หมูนะ
5: ครับผม
4: ครับมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
5: ให้นัจุ้ยหลักสี่แล้วก็ให้แฟน FM 95ทุกคนแล้วก็แฟนน้องเมย์ทิชาด้วยเมย์ชนทิชาเมย์ทิชา
4: เดี๋ยวเมื่อกี้วักสะใจหายเลยอ๋อแล้วก็มอบให้แฟนแล้วเงียบเออไม่มอบให้แฟนตัวเองบ้างแล้ว
5: แต่ยังไม่มี
4: อ
5: ๋
4: อก็เมื่อกี้เห็นวักไงแฟนแล้วหายโอเคขอบคุณสปอนเซอร์น้องเมย์หน่อยค่ะ
5: ตามน้องเมย์ไหม
4: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
5: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
4: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
5: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
4: สุกี้ชาบู
5: สุกี้ชาบู
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: และไอ้อัยราอาห้า
5: และไอ้อัยราอาห้าร
4: สชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอ
5: รสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอ
4: ทุกบ้านต้องมีอัยราอาห้า
5: ทุกบ้านต้องมีอัยราอาห้า
4: โอเคได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะคะขอบคุณที่โทรมานะสวัสดีค่ะ
5: สว
4: ั
5: สดีครับ
4: มาวันนี้เราจะมาเป็นแค่คนที่รู้จักแต่ไม่ใช่คนรู้ใจนะจ๊ะเป็นแค่เพื่อนแค่คนคุยแค่หมู่จากอุ่มอิ่มสิงห์มิวสิกนะคะแค่เพื่อนจากเป็นแฟนเกือบจะเป็นแฟนละแต่เป็นแค่เพื่อนแหละเลยเป็นเพื่อนแทนนะคะจากแอนอรดีค่ะแค่คนคุยจากลำไยหายทองคำและหนุ่มผลงานเพลงจากนกพรพนานะคะกับผลงานเพลงแค่เคยรู้จักนี่นะจ๊ะ4ผลงานเพลงจัดให้ค่ะ

0: ับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: จอคิวฮิต
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ส่งพัสดุนะคะจากธามธนาค่ะสังกัดจอห์นนี่มิวสิกนะคะคำร้องทำนองโดยวิทย์ไมทองคำและเรียบเรียงโดยอาจารย์วิทย์เด็กบ้านนอกโอ้โหหลายวิทย์ซะเหลือเกินนะคะก็รวม2สายวิทย์นะคะ2คนมาช่วยกันคำร้องทำนองเรียบเรียงผลงานเพลงนี้นะคะใครที่ชื่นชอบผลงานเพลงนี้อยากจะให้ติดชาร์ตนะคะส่ง SMS มาได้เลยที่4689400ในช่วงจ่อคิวฮิตนะคะขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะจ่
1: อคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: โดยเมทิชา
1: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วยอแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
2: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
2: สนใจโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลาย

0: ยเมที่ชาม
1: าส่งท้ายกันดีกว่าในชั่วโมงนี้นะคะมาอัปเดตราคายางด้วยนะจ๊ะยางแผ่นดิบค่ะอำเภอหาดใหญ่ตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ86บาทคลองแงะ86บาทจังหวัดตรัง86บาทภูเก็ตและสุราษฎร์ธานี87บาทนะคะเฉลี่ยอยู่ที่86บาท40สตางค์ยางลูกขุนค่ะ91บาท90สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วยขออภัย79บาท50สตางค์นะคะน้ำยาง87บาท50สตางค์ค่ะSMS วันนี้ขอเพลงอ่านเกมไม่ขาดนะคะจริงๆก็เยอะเหมือนกันนะแต่ยังเยอะสู้เขาไม่ได้ขออีกหน่อยขออีกหน่อยนะคะแม่ๆช่วยกันส่งช่วยกันส่งนะคะบอกว่าเนี่ยน้องเมย์เพลงเมื่อกี้อยากให้น้องเมย์เต้นอยากให้น้องเมย์ฟ้อนจังเลยใจเย็นๆอย่าเพิ่งทำร้ายหนูตอนนี้อีกนิดนึงหนูจะหลับแล้วนะนะคะเดี๋ยวต้องขับรถกลับบ้านอีกเด้นะจ๊ะวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมย์ทิชาแล้วค่ะทิ้งท้ายเอาไว้กับผลงานเพลงจากพี่กบทรงสิทธิ์ค่ะเติมไม่เต็มเนี่ยนะแต่ว่าอยากจะให้เติมน้ำในแก้วตอนนี้ก่อนนะคะในช่วงเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอขอบคุณ73ปีทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านค่ะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดียังไงวันนี้ก็ขอให้ทุกๆคนฝันดีราตรีสวัสดิ์นะจ๊ะ
2: สนับสนุนโดย73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: นี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ3เพลงจบไปเมื่อกี้นี้ไม่ว่าจะเป็นนักร้องบ้านนอกของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับเขียนฝันไว้ข้างฝาจากพี่รัชนกศรีโลพันธ์แล้วก็มีเธอจึงมีฝันนะครับจากพี่ไพพงศธร3เพลงจบไปทักทายครับกราบสวัสดีทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ครับผมเพชรพุ่มพวงมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับพี่พิทวัฒน์หนุ่มชมบุรีมารายงานตัวในชั่วโมงแรกพี่ CEO สวนยางพี่เกรียงศักดิ์นะครับพี่ปัญญาพี่คมคายพี่ประจบครับพี่สุดารัตน์พี่นงนุชนนครพี่ดาวพระศุกร์นะครับพี่มิตรชัยนะครับไอ้กว้างเดี๋ยวกูหามานะฮะน้องแชมป์สวัสดีครับผมมาแล้วแล้วก็สวัสดีพี่รามิดานะครับทักทายครับพี่สุนิสาทุกท่านนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะฮะเบอร์เดิม02-248-1366นะครับเดี๋ยวเรามารับสายหน้าไมค์กันอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องเมย์นะครับน้องเมย์เรารับสายอยู่ตอนนี้02-248-1366ครับในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: ยนะครับโชคดีครับพี่น้องทุกคนครับสวัสดีครับ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลาโมโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลาโมโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
5: กลับมานะฮะในช่วงของสายชิลฮิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับย่ำย่ำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าใหม่กันนะครับเพลงเมื่อสักครู่นี้นะครับฝากฟ้าจากพี่บาวี่นะครับตอนนี้เรามีหนึ่งสายพร้อมแล้วนะครับน้องเมไปรับสายกันเลยฮัลโหลสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะน้องเพชร
5: สวัสดีครับพี่สีดา
6: ดีละจำพี่ได้แล้วเน
5: ี่
6: ย
5: โอ้ยเสียงแบบนี้มีอยู่คนเดียวผมไม่ได้คุยกันนานมากมากเลย
6: น้องเพชรพี่ก็มาแปลกใจว่าพี่ก็รักทุกคนเลยนะ
5: คือ
6: พุ่งมหานครแต่พี่โทรติดต่อใครไม่มีโอกาสได้คุยกับใครเลยนอกจากน้องเพชรอ่ะ
5: โอ้ยขอบคุณมากมากเลยครับสงสัยเขาเรียกว่าดวงเราสมพงกันหรือเปล่า
6: โอ้ยดวงสิแหมติดตามตั้งแต่เล็กๆเนาะ
5: ขอบคุณมากมากครับ
6: น้องเพชรเป็นลูกผู้ชายใช่ไหม
5: ครับพี่
6: แล้วก็แม่ไปแล้วอ่ะไม่มีหลักเสาหลักอะไรโอ้พี่ก็เป็นห่วง
5: ขอบคุณมากมากเลยพี่
6: เป็นเด็กผู้ชายด้วยเป็นห่วงมาก
5: ครับพี่ขอบคุณมาก
6: พอได้ยินเสียงว่ามาจัดรายการนี่

0: โอ้โหสบายใจแล้ว
1: โอ้ย
0: พ้นแล้ว
1: แค่พี่สีดาม
0: าพ้นวัยแล้ว
1: แค่มาติดตาม
0: คืนนี้
1: ผมก็ดีใจแล้วนะครับขอบคุณมากๆเลยแล้ววันนี้พี่สีดาอยากฟังเพลงอะไรครับวันนี้
0: ก็เป็นลูกกำพร้านะน้องเพชรกำพร้าแม่คุณแม่แต
1: ่
0: พ
1: ี
0: ่กำพร้าพ่อตั้งแต่อายุ7ขวบเนาะ
1: ครับ
0: ก็เลยมีจิตใจที่ว่าเป็นห่วงไปหมดทุกคนแหละ
1: ขอบคุณมากๆนะ
0: ที่เป็นลูกกำพร้าเป็นลูกกำพร้านี่เหงานะน้องเพชร
1: ครับเรา
0: ถ้าใครมีคุณพ่อคุณแม่ดูแลให้ดีเถอะถ
1: ้
0: าเป็นลูกกำพร้านี่เรารับภาระตลอด
1: ครับพี
0: ่เราต้องคิดเองทำเองอะไรอย่างเงี้ย
1: เข้าใจเลย
0: ยิ่งคุณแม่โอ้โหแม่อะไรอ่ะเป็นที่ว่าอวยบ่อยๆแล้วก็ไปหาหมอบ่อย
1: ๆครับ
0: เราต้องทำงานตลอดเลยน้องเพชรเอ้ย
1: ครับพี่โอ้ยขอบคุณมากๆเลยครับพี่สีดา
0: เป็นกำลังใจให้นะ
1: ขอบคุณมากๆครับ
0: ไม่ห่วงแล้วว่าน้องเพชรเลยวัยที่ว่าอันตรายไปแล้ว
1: ครับ วันนี้พี่สีดาอยากฟังเพลงอะไร
0: คิดฮอดจะกอดบ่ได้อ่ะ
1: พี่นางศิริพรเนาะ
0: คิดฮอดน้องเมย์ด้วยโอ้น้องเมย์นี่ก็เป็นเหมือนหุ้นส่วนเหมือนกันนะที่ติดต่อให้มีสัญญาออกหน้าไม้ได้มีน้องเมย์คนเดียวแหละ
1: โอ้ยขอบคุณครับขอบคุณมากๆเลย
0: ฝากขอบใจน้องเมย์ด้วยนะ
1: ได้เลยครับผมพี่สีดา
0: แล้วก็ขอมอบให้ทุกเสียงทุกสายเลยพี่ฟังทุกดีเจอะแต่ว่าพี่ไม่ได้คุยอะคุยกันได้กับน้องเพชรคนเดียว
1: ครับพี่สีดาร
0: ับหมดทุกคนแหละดีเจในคืนนี
1: ้ครับพี
0: ่แต่ว่าเราติดต่อคุยกันไม่ได้ไง
1: ครับ
0: เออน้องเพชรจ๋า
1: ครับ
0: พี่อยากบอกว่าพี่อะใช้โทรศัพท์แบบรุ่นเก่ากึ๊ก
1: ครับพี่
0: ที่ไลน์ก็ไม่เป็นอะไรก็ไม่เป็น
1: ครับ
0: ต้องโทรได้อย่างเดียวอ่ะ
1: รุ่น
0: มันโทรศัพท์รุ่นเก่าเนาะ
1: รุ่นแบบโนเกียอย่างเงี้ยป่ะพี่โนเกียป่ะ
0: รุ่นเก่าปุ่มอ่ะปุ่มกดปุ่ม
1: โอ้ยนานแล้วนะคลาสสิกมากเลย
0: แล้วมันไม่ใช่รุ่นใหม่อ
1: ่ะ
0: เป็นรุ่นใหม่เรายังไลน์ไปก็ได้อะไรก็ไปก็ได้แต่อย่างของพี่นี่ต้องโอ้รับเลยคุยเลยอะไรประมาณเนี้ยมันยากกว่า
1: เด็กออกเลย
0: ใจเราคิดถึงแต่เราก็ติดต่ออะไรไม่ได้เลยอ่ะ
1: ครับผม
0: อย่างกับคุยกับน้องเพชรนี่ถ้าไม่มีโอกาสคุยแบบนี้จะคุยไม่ได้เลยอ่ะ
1: เข้าใจเลยนะครับพี่สีดา
0: คิดถึงเราจะไลน์ไปบอกว่าจะฟังอยู่นะคิดถึงนะแต่ก็ทำไม่ได้ไง
1: เข้าใจครับผมแต่ว่าเรารู้สึกเราเข้าใจตรงกันเน
0: า
1: ะแค่นั้นพอแล้วนะครับพี่สีดาเดี๋ยวผมจะเพลงนี้ให้ฟังนะ
0: จ้า
1: ขอบคุณมากๆครับพี่
0: น้องเพชรนะร่างกายสุขภาพแข็งแรงนะจ๊ะ
1: เช่นเดียวกันนะครับ
0: น้องเพชรจ๋าเสียงน้องเพชรก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันพี่ก็เป็น
1: ครับ
0: พี่ก็เป็นคอแบบอะไรอ่ะมันเจ็บบางทีมันก็แหบหายไปเองอะไรประมาณนี้
1: เข้าใจเลย
0: แต่น้องแบบว่ามันไม่ได้เป็นอะไรนะไม่ได้เป็นภูมิแพ้ไม่ได้เป็นอะไรแต่มันเป็นที่ในลำคอเราเองอ่ะ
1: ครับพี่นะครับเดี๋ยวผมจะเพลงนี้ฟังนะพี่นะ
0: จ้า
1: ขอบคุณมากๆครับพี่สวัสดีครับ
0: จ้าเป็นห่วงนะจ้า
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับผม
0: เล่นเพลงในคลื่นของลูกทุ่งมหานครนะคะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับผมพี่สีดานะฮะพี่สีดานะครับจากสวนผึ้งนะครับโอ้ยไม่ได้คุยกันนานมากๆขอเพลงนี้ฮะขึ้นฮอดแต่กอดบ่ได้นะครับจากพี่นางสิริพรอําไพพงศ์ครับไปฟังเพลงกันต่อนะฮะในช่วงของสายชิวหิวใจครับผม

สนับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วยอาแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวมทูโทน
2: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

กลับมาท้ายชั่วโมงนะครับผมจบไปนะฮะทั้ง4เพลงไม่ว่าจะเป็นบทเพลงคลื่นนะฮะจากน้องแพรชนานะครับแล้วก็โดยสารมากับกำลังใจครับพี่เสถียรทำมือรอยยิ้มนักสู้นะครับพี่เซ็กโลโซฮิตเล็กไฟนะฮะศรัทธานะครับทั้ง4เพลงครับจัดให้สวัสดีไปถึงลุงต้อยพี่จุ๊บแจ้งพี่ประสิทธิ์พี่อาทิตย์กำนันแดงพี่ณรงค์นะฮะพี่บุญยงพี่ณรมนพี่จุรีพี่ผู้ใหญ่วันพี่สำรวยพี่สว่างนะครับทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่พี่พายับนะฮะทักทายครับพี่ผู้ใหญ่วันครับพี่รวิกรพี่รามิดานะครับน้องแชมป์ไอ้กว้างนะครับสวัสดีพี่ดาวพระศุกร์ครับพี่คมคายด้วยนะครับพี่แกนจุฬาพรนะฮะตอนนี้ครับอย่ารอช้าผมก็มีอีกเรื่องนึงมาฝากนะครับนั่นก็คือเรื่องของ Hill Life ครับอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อ

่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยการพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งตัวป้าถักทอพิเศษนะครับให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะครับสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นนะครับในราคาเพียงแค่990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทรเลยนะครับ02-114-3990 นะครับ02-114-3990ค่าตัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียครับหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่นะครับชั่วโมงหน้าเจอกันในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะครับ

0: ขณะนี้เวลา3:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ปุจฉาลมยางอ่อนมีผลต่อการกินน้ำมันหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีผลเพราะลมยางอ่อนทำให้แรงต้านการหมุนเพิ่มขึ้นเครื่องยนต์จึงต้องทำงานหนักกว่าปกติและสิ้นเปลืองน้ำมันมากขึ้นนอกจากนี้ยังทำให้ยางสึกหรอเร็วกว่าปกติอีกด้วยสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้
8: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่าก
2: ลับมานะครับผมในช่วงของพาเรตเพลงฮิตนะฮะในช่วงวันที่2ยังอยู่กับผมครับเพชรพุ่มพวงครับ

0: ยินดีรับใช้ทุกท่านเหมือนเดิมเวลาเดิมตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยพร้อมหรือยังพร้อมแล้วเนาะไปรับสายกันเลยครับฮัลโหลสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับน้องเพชร
0: สวัสดีครับคุณพี่สุนทรนะครับ
1: ครับ
0: พี่สุนทรโทรศัพท์มาจากแถวไหนครับ
1: จากจังหวัดมหาสารคามครับอำเภอเชียงยืนครับ
0: มหาสารคามอากาศเป็นยังไงบ้างครับพี่ช่วงนี้
1: ก็ตอนนี้ก็เย็นสบายดีครับ
0: เย็นๆสบายๆเนาะ
1: ครับ
0: นะครับแล้วตอนนี้ทำไมพี่ถึงยังไม่พักผ่อนยังไม่หลับครับอยากรู
1: ้หลับไปแล้วแล้วตื่นมาฟังนะครับ
0: อ๋อตอนแรกผมนึกว่าทำงานอยู่หรือเปล่า
1: ไม่ได้ทำครับ
0: อ๋อก็คือหลับแล้วก็ตื่นมาแล้วก็เปิด95ฟังเลยเนาะ
1: ครับ
0: ขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่แล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไร
1: ไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้ของตะกะแตนนะครับ
0: ได้ครับผมอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
1: ก็มอบให้แฟนขึ้น95ทั่วโลกทุกคนนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็พิเศษให้น้องเมย์เมื่อกี้ที่รับได
0: ้ได้เลย
1: หลังไมค์แล้วก็ให้น้องเพชรด้วยครับ
0: ได้เลยครับผมก่อนที่จะไปฟังเพลงครับพี่จำสโลแกนของเราได้ไหม
1: ไม่ได้ครับ
0: ไม่ได้
1: ยาวครับ
0: มันยาวเนาะเข้าใจเลยนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพูดตามเพชรนะครับ
1: ครับ
0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: สุกี้ชาบู
1: สุกี้ชาบู
0: พันท้าย
1: พันท้าย
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: และไอ้อัยรา
1: และไอ้อัยรา
0: อ่าฮ่า
1: อ่าฮ่าร
0: สชาติดีดี
1: รสชาติดีดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ทุกบ้านต้องมีอายละอ่าฮะ
0: ถูกต้องครับพ่อพี่สุนทรเดี๋ยวผมจัดเป็นนี้ให้ฟังนะครับ
1: ครับ
0: ครับพี่ขอบพระคุณมากมากครับพี่สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมนะครับพี่สุนทรจากมหาสารคามไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้จากพิตกะแต่งชลดานะครับอ่ะ4เพลงครับจัดให้เลยครับตามคำขอนะครับ

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าก
2: ลับมานะครับผมในช่วงของพาเรทเพลงฮิตทับทั้ง4เพลงจบป้ายไม่ว่าจะเป็นบทเพลงไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้นะครับจากพี่ตะกะแตนชลดาแล้วก็ผัวเก่านะฮะจากพี่สอนสินชัยนะครับโทรมาในฐานโทรมาในฐานะอะไรนะครับจากกาละเกดนะครับฮักพอกำกานะครับจากน้องถาคณิตน้องเบลนะฮะหวานใจของคุณก้องห้วย

0: ไปนั่นเองนะฮะจัดไปทักทายครับไปถึงพี่บุญญากรนะฮะพี่หนูวันนะครับแล้วก็สวัสดีพี่วันวิสานะครับพี่สุมาลาพี่สุนีพี่สุภจิตนะครับพี่เกษมยาอ้อสามย่านะครับพี่อะไรนะพี่บงกฎใช่ไหมครับพี่บงกฎเนาะสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่นันทานะครับพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าทุกท่านนะครับที่ทักทายกันเข้ามานะตอนนี้ด้วยนะครับพี่บรรเทาบอกว่าตื่นแล้วครับในน้องเพชรตอนนี้ที่บุรีรัมย์ก็เย็นสบายจ้านะฮะทุกท่านเลยนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาทาง Facebook แล้วก็ทาง SMS นะครับ4689400อย่ารอช้านะฮะไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าครับในช่วงของจอกีวิทย์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณฮะแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอครับราคาเบาๆท้ายลองครับยอดขายกว่า300ล้าน2ครับอ่ะตอนนี้ครับมีเพลงอะไรนะเขาดูซิวันนี้เป็นเพลงคืนมหาอ้ายได้บ่อนะฮะบทเพลงจากไดมอนด์ฤทธิ์ที่ไกรนะฮะสังกัดอิสระคำร้องทำนองโดยคุณอาจารย์เว็บอภิรักษ์ครับเรียบเรียงโดยคุณดุ่ยเชียงรำนะฮะในช่วงของจอกคิวฮิตเพลงนี้จะเพราะขนาดไหนไปฟังกันเลยครับกับบทเพลงที่ชื่อว่าคืนมหาอ้ายได้บ่อนะฮะบทเพลงจากไดมอนด์ฤทธิ์ที่ไกรครับ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวมทูโทน
1: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
0: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
1: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
0: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

กลับมานะฮะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะครับไม่เป็นไรเลยนะฮะบทเพลงจากวง Nuvo ก่อนหน้านี้ครับมีพื้นที่ปลอดภัยจากพิมดา DJ พิมดาของเราเนาะแล้วก็เอาที่สบายใจนะครับจากพี่บาวี่จัดไปทั้ง3เพลงครับทักทายไปถึงพี่ดาวประสุขด้วยนะฮะสวัสดีพี่สิริภักดิ์นะครับบอกว่าคิดถึงหน้าเวทีคราก่อนนะฮะนี่พี่สุมาลานะฮะสวัสดีเจ้าบอกว่าขอตัวบายก่อนเนอร์ดีเจเพชรก็กินยาแก้แพ้รู้สึกจะง่วงละบายละไปละเดินทางปลอดภัยนะครับได้เลยครับพักผ่อนได้เยอะนะครับหลับเยอะๆจริงๆน่าจะให้ทุกคนได้มีความสุขกันแล้วก็ร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่นันทาครับพี่สาวขามแล้วก็พี่ดวงใจในคาชิมานะครับโอไฮโอกาไซมาสวัสดีครับพี่จุ๊บแจงครับพี่บุญมียายออดสามย่านครับพี่อารมณ์นะครับสวัสดีไปถึงพี่สุวรรณีครับพี่บุญญากรพี่บรรเทาครับทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่นะฮะพี่สุชาดาด้วยนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยนะฮะอีกสักหนึ่งเพลงหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่อยากฟังเพลงอะไรอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับเบอร์เดิมฮะ022481366นะครับตอนนี้น้องเมย์รอรับสายอยู่นะครับไปฟังเพลงนี้กันต่อเลยในช่วงของเพื่อนเพลงหวานครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: ขณะนี้เวลา4:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วยอแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวมทูโทน
8: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
7: คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
8: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาท
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สนับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

0: นุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ครับมานะครับผมในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่แล้วก็เพลงเมื่อกี้นี้ในช่วงของเพลงมหานครออลฮิตนะครับทั้ง4เพลงแนะนำกันก่อนนะฮะไม่ว่าจะเป็นพบรักที่ปากน้ำโพจากพี่หนุ่มมิเตอร์แล้วก็ฝากเพลงหอมแก้มจากพี่หลวงไก่อาสยามนะครับแอบรักแอบคิดถึงพี่ต่ายอรทัยคิดถึงนะครับพี่พีเสด็จนะฮะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับนี่เลยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจัดไปนะฮะทักทายครับไปถึงพี่เนรมนบอกว่ารายงานตัวชั่วโมงสุดท้ายจ้าตอนนี้โจ๊กเสร็จแล้วเปิดรับออเดอร์จ้าสั่งได้นะหยอกๆค่ะสั่งได้แต่ไปส่งไม่ได้ค่ะจริงหรือเปล่านะฮะแล้วเปิดโจ๊กแถวไหนนะฮะต้องถามก่อนสวัสดีครับไปถึงพี่บงกตทิพย์นะครับพี่สิริพักนะฮะอยากฟังเพลงจากใจต้นข้าวค่ะนี่พี่บุญเลียนแล้วก็สวัสดีพี่แดงใจดีนะครับสวัสดีครับไปถึงพี่แมวคนดีด้วยนะฮะพี่กันกล้วยพี่อนงจากพัดลุงกำลังตัดยางนะครับพี่ประสิทธิ์นะครับบอกว่าทางอสมทนครศรีธรรมราชวิทยุไม่มีเสียงนะครับอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมฝากบอกทางสังกัดให้แล้วกันนะครับแล้วก็พี่สุภัตรานะฮะสวัสดีครับพี่ดาวประสุขนะฮะพี่ดวงใจในกาชิมานะครับพี่ติตินาศนะครับพี่พะเยานะฮะสวัสดีครับทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่นะตอนนี้ด้วยนะครับพี่นรมนบอกว่าอยู่สงขลาจ้าอ่ะกันสั่งตรงนี้เลยอยากหิวโจ๊กอยู่พอดีนะครับมาส่งวันไหน มาส่งวันนี้หรือพรุ่งนี้นะฮะหรือว่ามะรืนอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะกว่าจะเดินทางมาถึงนะครับอ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันดีกว่านะครับจะเป็นเพลงอะไรบ้างเพลงสบายๆขนาดไหนไปฟังกันเลยนะครับจัดไปฮะ

0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: และโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
4: กลับมานะครับในช่วงของมหานครแฟมิลี่ขอกราบขอบพระคุณครับกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยนะครับวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวแล้วก็เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจนะครับได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองนะครับโรคเด็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินรวม8ชนิดวิตามินรวมบีโคอีดีนะครับจัดไปทักทายกันหน่อยฮะสวัสดีครับไปถึงพี่บุญเรียนฮะพี่สิริพักครับพี่นรมนนะครับผมพี่สาวขาพี่บุญเรียนพี่บุญมีนะฮะพี่ศรีวัยพี่ดวงจันทร์พี่ชิชนุพงศ์นะครับน้องแสงแดดที่แผดเผานะฮะมาแล้วนะครับบอกว่าพี่เพชร Morning Crush Crew นะฮะมาแล้วมาแล้วพี่โอ้นะครับโอ้เอ็นจูอาโดอีดูเอ็นจูอาโดเนาะสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีพี่กฤษณานะฮะพี่แต๋วสะพานใหม่อรุณสวัสดิ์ยามเช้าค่ะน้องเพชรเนี่ยตื่นมาออกกำลังกายสดชื่นค่ะจัดไปนะครับอย่ารอช้านะต้องออกกำลังกายเยอะๆนะฮะแล้วก็ทักทายครับพี่สุพิชครับพี่นนจันทร์พี่สุทินนะฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่ปราโมทนะครับพี่ดาวพระสุขพี่สุปราณีนะครับสวัสดีพี่บอนวีนะครับพี่วีรศักดิ์นะครับมารายงานตัวฮะ

0: ี่สามารถนะครับพี่เยเฮอร์นะครับสวัสดีครับผมตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อเลยครับ
1: มหานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
5: และโรคเน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
6: เพลงช้างเผือกและเอีซีเพลงดีจากเพื่อนบ้าน
4: สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์

สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์บอกลาปัญหาเชื้อราลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านใหม่ทั้งทีต้องจบให้ตรงจุด

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
2: ้
1: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนู

0: ทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอ่ะ
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี

กลับมานะครับในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตนะครับก็เดินทางมาถึงท้ายชั่วโมงขอบคุณคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมากๆครับที่รับชมรับฟังกันสวัสดีพี่สาครนะฮะพี่นันทานะครับพี่เยเฮอร์ครับพี่นกนะฮะน้องสายแดดที่แผดเผานะฮะพี่สุภัตราครับผมพี่บอลวีขอบคุณมากๆนะครับที่ส่งข้อความกันมาเนาะเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะฮะตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสำหรับวันนี้ลืมนะครับรักแม่พึ่งพวงพวงจันทร์รักเอฟเอ็มเก้าสิบห้าลูกทุ่งมหานครครับผมพี่พวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

อรุณสวัสดิ์ค่ะกรุณาอย่าคิดถึงคนอื่นนะคะคิดถึงรายการนี้รายการเดียวข่าวเช้า95มาแล้วนะคะ FM 95ลูกทุ่งมหานครวิทยุกสมททั่วไทยแล้วก็เพจ Facebook LTM FM 95นะคะเออเช้านี้ทำไมรู้สึก มันมีอาการรู้สึกไม่ค่อยลื่นคอเท่าไหร่นะคะเออเจอฝนนิดหนึ่งเมื่อวานนี้นิดเดียวนะคะ เสียงเปลี่ยนนิดหน่อยสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้เช้าวันที่เท่าไหร่แล้วล่ะเนี่ย15แล้วนะคะปาก็ไปกลางเดือนแล้วนะวันนี้15ตุลาคม2569กลับมาเจอกันเหมือนเดิมเวลาเดิมเป๊ะเลยนะคะกับเราสองคนค่ะคุณจามอนกิจสวภาคด้วยเดี๋ยวรอสักครู่นึงค่ะว่าวันนี้ท้องเสียเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวจะเข้ามาอาจจะชั่วโมงหน้าเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังมีหลังไมค์นะคะน้องเมย์รอสายอยู่022481366 022481366นะคะ1สายช่วงบอกข่าวเล่าความโทรมาได้เลยนะสำหรับใครอยากจะแสดงความคิดเห็นระบายความในใจเดือดเนื้อร้อนใจอยากจะให้ทางรายการเป็นคนกลางหรือก็ว่าไปนะแต่ว่าจะแบบให้แก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะคะบางทีมันก็หนักนะมันก็เป็นงานที่ไม่มีอำนาจอะไรที่จะไปแก้อะไรตรงนั้นได้ก็คือแค่แนะนำแสดงความคิดเห็นเสนอแนะให้ประมาณนี้นะคะก็โทรมาได้ค่ะ022481366นะคะพูดถึงฟ้าฝนกันก่อนเลยก็วันนี้ยังคงมีฝนนะคะตกหนักในบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะเหมือนเดิมให้ระวังอันตรายนะจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมแล้วก็อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้นะคะเนื่องจากว่าขณะนี้บริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากจีนยังคงปกคลุมภาคเหนือภาคอีสานทะเลจีนใต้อยู่ก็ส่งผลให้มีลมตะวันออกกับลมตะวันออกเฉียงใต้นั้นพัดความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยด้วยค่ะในทะเลทั้งอ่าวไทยแล้วก็อันดามันทั้งสองฝั่งนะโดยเฉพาะช่วงที่มีฝนตกจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรใครที่จะไปเที่ยวหรือใครที่มีอาชีพเดินเรือชาวเรือทั้งหลายควรจะระมัดระวังนะคะตรวจสอบเส้นทางหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยน่ากลัวมากนะปีที่แล้วเราไปเกาะล้านช่วงที่แบบฝนตกหนักเลยนะคะ

พอเรือออกปุ๊บฝนก็เทกระหน่ำแค่เกาะล้านน่ะมันไม่ได้ไกลมากเนาะมาจากตรงแหลมบาลีไฮไปเกาะล้านก็สักประมาณ40นาทีได้45นาทีพอฝนตกนะเรารู้สึกว่าเรือมันก็แบบโค้งๆนิดน้อยนะยังรู้สึกกลัวเลยอ่ะกลัวมากนะเป็นคนที่แบบขี้กลัวกลัวสุดๆนั้นก็ถ้าใครหลีกเลี่ยงได้ช่วงนี้ก็หยุดไว้ก่อนนะคะน่ากลัวนะในทะเลมันเวิ้งว้างไปหมดเลยยิ่งฝนฟ้าคะนองฝนตกอะไรอย่างนี้นะคะพอเรือมันรู้สึกโค้งเคลงเนี่ยความมั่นใจมันก็น้อยลงถึงแม้ว่าขณะนั้นเราใส่เสื้อชูชีพอยู่ก็ตามนะแต่รู้สึกว่าเออมันน่ากลัวนะคะวันนี้ภาคเหนือมีฝนตกร้อยละ30ของพื้นที่นะคะแล้วก็จะตกหนักบางแห่งที่จังหวัดตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ค่ะภาคอีสาน 30% ของพื้นที่เช่นกันส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลนะคะภาคกลาง70%ของพื้นที่โอ้โหนี่หนักจริงบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออก 60% ของพื้นที่หนักอยู่ที่ฉะเชิงเทราเหมือนเดิมสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดนะคะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็60ของพื้นที่นะคะหนักอยู่ที่เพชรบุรีประจวบชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชภาคใต้ฝั่งตะวันตกเท่ากันเลยค่ะ 60% เหมือนกันพังงากระบี่และตรังนะคะนี่ฝั่งตะวันตกที่หนักนะคะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็ 60% ของพื้นที่แล้วก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยนะคะนี่คือสำหรับในช่วงนี้ที่วันนี้แหละค่ะที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักนะคะอย่างกรุงเทพเนี่ยกรุงเทพมหานครชาวบ้านที่อยู่ริมคลองหลวงแพ่งนะคะอันนี้มีการประกาศเตือนตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะตอนบ่ายให้ระวังน้ำเพิ่มสูงหลังที่มีการเปิดประตูระบายน้ำเพิ่มขึ้นมาอีก50เซนติเมตรเพื่อที่จะระบายสู่คลองประเวศบุรีรมย์ให้ได้มากที่สุดนะคะนะคะก็เป็นการเตือนอย่าลืมนะคะบริเวณชุมชนริมคลองหลวงแพ่งให้เฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะคะก็จำเป็นจริงๆต้องเปิดประตูระบายน้ำ อีก50เซนติเมตรเพื่อระบายจากคลองนครเนื่องเขตหนองจอกแล้วก็อำเภอบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทราลงสู่คลองประเวศบุรีรมย์ก็เลยอาจจะส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น1ชั่วโมงนะพื้นที่ที่เฝ้าระวังก็คือแถวแขวงกระทุ่มลายแขวงลำต้อยติ่งในเขตหนองจอกแขวงขุมทองในเขตลาดกระบังแล้วก็จุดไหนอีกนี่แหละประมาณนี้นะ2-3พื้นที่นะคะสังเกตการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในคลองด้วยนะโดยเฉพาะบ้านเรือนที่อยู่ติดริมคลองนะคะพื้นที่ลุ่มต่ำถ้าพบว่ามันรู้สึกผิดปกติหรือเริ่มได้รับผลกระทบจากระดับน้ำเนี่ยก็แจ้งสำนักงานเขตเพื่อประสานการช่วยเหลือได้ทันทีนะคะเดี๋ยวจะติดตามสถานการณ์และก็ระดับน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมกับประสานกรมชลประทานในการบริหารจัดการน้ำเพื่อที่จะเฝ้าระวังแล้วก็ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนอันนี้สำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครแจ้งฝากประชาชนในพื้นที่ด้วยนะคะถ้าเจอปัญหาน้ำท่วมต้องการความช่วยเหลือเอาแบบด่วนๆเลยก็1555นะคะอันนี้เป็นสายด่วนกทม.ตลอด24ชั่วโมงค่ะ1555นะคะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยถือว่านี่เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวแล้วนะคะหลายพื้นที่เริ่มมีอากาศเย็นลงในช่วงเช้าแบบนี้ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาก็ชี้แจงเรื่องของการเปลี่ยน

0: ฤดูนะคะจากฝนไปสู่หนาวคือแค่อากาศเริ่มเย็นไม่ได้แปลว่าเข้าหนาวแล้วนะแค่มันเย็นลงแต่ยังไม่เข้าฤดูหนาวฤดูหนาวให้ดูจาก3ปัจจัยค่ะ1อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในเกณฑ์อากาศเย็นอุณหภูมิต่ำสุดต้องน้อยกว่า23องศานะคะ2ลมตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าลมตะวันออกเนี่ยมันพัดปกคลุมประเทศไทยแล้วอันนี้ถือว่าหนาวแล้วก็ปัจจัยที่3คือการกระจายของฝนของประเทศไทยตอนบนเนี่ยลดลงอย่างต่อเนื่องเพราะว่าปกติแล้วช่วงฤดูหนาวของเราจะอยู่ในช่วงกลางเดือนตุลาคมช่วงวันนี้กลางเดือนพอดีนี่นะไปจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์นะคะตุลาคมจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์นะคะแต่ว่าปีนี้เนี่ยประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูหนาวเมื่อไหร่เดี๋ยวไว้รอติดตามการประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยค่ะนะเดี๋ยวจะเอามาฝากกันว่าเข้าหรือยังแต่ต้องครบ3เกณฑ์นี้นะ3ข้อเมื่อสักครู่อุณหภูมิต่ำสุดต้องน้อยกว่า23องศาลมตะวันออกเฉียงเหนือหรือลมตะวันออกพัดปกคลุมประเทศไทยแล้วก็การกระจายของฝนของประเทศไทยตอนบนลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะก็น่าจะเร็วๆนี้แหละคิดว่าเนาะปลายเดือนนี้หรือว่าอาจจะเป็นเดือนหน้าที่เราจะเข้าสู่ช่วงหน้าหนาวแล้วนะคะเดี๋ยวพอช่วงหน้าหนาวก็จะมันคึกคักขึ้นไหมในมุมอันนี้ถ้าพูดในมุมเศรษฐกิจบ้างเนาะก็น่าจะคึกคักขึ้นแหละหวังว่านะหวังว่าเป็นอย่างนั้นเศรษฐกิจไม่ค่อยดีซะเลยไม่ดีเท่าไหร่อ่ะต้องยอมรับนะคะมันไม่ดีจริงๆตอนนี้แล้วก็ที่สำคัญคือบางท่านก็บอกว่าตอนนี้นะขอให้มีงานทำก็พอแล้วมีรายได้พอกับรายจ่ายในแต่ละวันไปประคองไปนะประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวต้องรอดูว่ารัฐบาลจะเดินหน้าในการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปีจนถึงปีหน้าอย่างไรบ้างนะคะที่จะให้กระเตื้องขึ้นกว่าปัจจุบันนี้นะคะอันนึงเมื่อวานนี้ที่ครม.ประชุมกันแล้วก็แถลงออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะโดยรองโฆษกรัฐบาลเรื่องของการเดินหน้าสนับสนุนให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยกับรายได้ปานกลางได้มีบ้านเป็นของตัวเองปัจจุบันนี้คนไทยยังไม่มีบ้านเยอะนะคะมีบ้านเช่ามีอะไรอยู่อาศัยอยู่กับญาติอยู่กับเพื่อนฝูงพี่น้องอะไรเงี้ยเยอะยังไม่มีบ้านเป็นของตัวเองเนี่ยต้องบอกเลยว่าเครียดนะคะทีนี้แนวทางในการมีบ้านของตัวเองสักหลังนึงเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะตลอดทั้งชีวิตนะคะมีอยู่แค่หลังเดียวนี่แหละซื้อได้แค่นั้นพอผ่อนไปเลย25ปี30ปีนะคะเดี๋ยวจะมีข่าวนี้มาฝากนะคะเขาจะมีบ้านคนละหลังคลัตเป็นยังไงเดี๋ยวไปรับสายกันก่อนนะคะจากฉะเชิงเทราค่ะ
1: บอกข่าวเล่าความ
0: พี่ละเอียดพี่ละเอียดจากแปดริ้วนะคะพี
2: ่สวัสดีค่ะคุณ
0: สวัสดีค่ะป้าค่ะอยู่อำเภออยากจะอำเภอไหนคะอำเภอเมืองเลยไหม
2: เนี่ยชายคลองค่ะ
0: อำเภอ
2: ชายคลองติดต่อกับกรุงเทพเนี่ยค่ะ
0: อ๋อติดต่อกับน้องจอกเหรอคะ
2: หา
0: อยู่ติดกับน้องจอกรุงเทพเลยใช่ไหม
2: ไม่ใช่ค่ะติดต่อ
0: ไหนคะ
2: คลองเจ้าหลวงแพ่งเนี่ยค่ะ
0: อ๋อคลองหลวงแพ่งเลย
2: ยังไม่ถึงค่ะหยุดขั้นของเจ้าคลองนึงแล้วก็มาดิโชค่ะ
0: ค่ะอ๋ออันนั้นอำเภออะไรคะตรงนั้น
2: อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
0: อำเภอเมืองค่ะน้ำท่วมแน่นอนไม่ต้องถาม
2: แล้วท่วมมากในตอนนี้ยังไม่ลงเลยค่ะ
0: โอ้โหกี่วันแล้วพี
2: ่มันลงไปหน่อยเดียวเองเพราะว่าน้ำในบ้านยังท่วมเหรอเพราะบ้านป้าปลูกชั้นเดียวมันเตี้ยค่ะ
0: โ
2: อ้
0: ปีก่อนๆเคยท่วมไหม
2: ไม่เคยไม่เคยท่วมเลยค่ะ
0: ไม่เคยท่วมเลยเหรอปีนี้ปีแรกเหรอคะ ค่ะ

0: ปีนี้ปีแรกที่ว่าเกิดมา74ปีแล้วเพิ่งเจอปีเนี้ย
1: เพิ่งเจอปีนี้ปีแรกท่วมหนักท่วมนานด้วยนะคะ
0: ท่วมนาน
1: แล้วตอนนี้น้ำไม่เน่าแล้วเหรอคะ
0: ไม่เน่าน้ำคลองยังใสอยู่น้ำระบายออก
1: อ๋อน้ำระบายออกโชคดีหน่อยเนี่ยวันนี้เขาระบายออกเพิ่มขึ้นมาอีก1เซนให้จากชาเชิงเซามาที่หนองจอก
0: แล้วเมื่อคืนฝนก็ตกมาอีก
1: อ้าวเออเนี่ยอันเนี้ยมันคุมไม่ได้สิฮะไอ้เรื่องฝนเนี่ยนะ
0: จ้า
1: อ
0: โอ้โห
1: ค่ะ
0: เนี่ยออกไปไหนไม่ได้เลยห้องน้องน้ำเข้าไม่ได้หมด
1: ค่ะค่ะอืมก็ตอนเนี้ยเขาเปิดประตูระบายน้ำระบายวันนี้น่าจะ1เซนก็น่าจะลดลงไปอีกสักนิดนึงเนาะป้าเนาะ
0: จ้าจ้า
1: จ้า
0: เนี่ยแล้วนอน
1: ตอนนี้ไปทำมาหากินยังไงอะคะ
0: โอ้ยไม่ได้ทำเพราะป้าที่ปลูกตะไคร้ตะไคร้ก็ตายหมดเลยน้ำท่วม
1: โอ้โห
0: ไปบอกกับพวกนั้นเขาบอกว่าให้ไปลงทะเบียนไม่มีทะเบียนการเกษตรเขาไม่ให้เงินค่ะ
1: เอาไม่ได้กันไม่ได้เป็นเกษตรกรนะฮะ
0: ไม่ใช่ค่ะก็ป้าไม่มีที่ไงใครเขาให้ปลูกก็ปลูกก็ปลูกทำตะไคร้ไปวันวันหนึ่งเพราะทำอะไรไม่ได้แล้วตอนนี้ไม่ได้ทำกว่าจะได้ปลูกก็นู่นแหละน้ำแห้งแล้วกว่าจะได้ทำก็ห้าหกเดือน
1: โอ้คือปลูกตะไคร้ในที่ดินของคนอื่น
0: ใช่ให้ปลูกไปตามพัน
1: แล้วน้ำยังจะมาท่วมอีกโอ้โหปกติก็คือตัดตะไคร้ขายได้ทุกวันทุกวันใช่ไหมคะ
0: จ้าจ้าวันละ300บ้าง400บ้างแล้วแต่เขาจะสั่ง
1: ก็พออยู่พอกินไป
0: แล้วตอนนี้ตายหมดเลยเหลืองหมดเลย
1: โอ้หมดเกลี้ยงลงทุนไปเยอะไหมคะรอบนี้
0: จ้าลำบาก
1: ลำบาก
0: เราไม่มีอาชีพอะไรอ่ะ
1: แล้วก่อนแล้วบ้านนะคะบ้านนี่คือเป็นที่ดินของใครเป็นที่ของใคร
0: ที่ดิน
1: อยู่หรือบ้านตัวเอง
0: ที่วัด
1: แล้ว
0: อยู่ที
1: ่วัดชดเชยเยียวยาอะไรไหม
0: ไม่ได้เยียวยาลงลูกชายก็ลงทะเบียนไปก็ให้มา5,000
1: อ๋อได้มาแล้ว5,000ค่ะได้เร็วไหมคะ
0: บ้านอื่นอ่ะบ้านอื่นเขาได้ 9,000 หมดเลยนะ
1: ใช่เขามีหลักเกณฑ์อยู่นะ 9,000 5,000 แสดงว่านี่น้ำล้อมน้อยกว่าบ้าน 9,000
0: เนี่ยน้ำล้อมเลยอยู่กลางเลยไม่มีที่ดินแห้งเลย
1: ล้อมอยู
0: ่เวลาเข้าข้าวมาแจกก็ต้องถ่อโฟมไปรับข้าวค่ะ
1: โอ้ยลำบากลำบนจริงๆนะ
0: ใช่
1: ป้าเนาะ
0: ค่ะ
1: ก็คือแต่ก็ยังสามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติแต่ว่า มันทำอาชีพอะไรไม่ได้เลยถูกไหมคะ
0: ทำไม่ได้ตอนนี้ว่างเลย
1: ไม่ได้ตอนนี้
0: 5-6เดือนเนี
1: ่
0: ย
1: โอ้โห
0: เงินคนแก่ก็ไม่พอกิน
1: เนาะ600เลิกลูกชายทำงานอะไรคะป้า
0: อ๋อลูกชายแล้วตอนนี้ไม่ได้ทำแต่ภรรยาก็ทำค่ะ
1: อ๋ออยู่ตั้งกี่คนเนี่ยบ้านหลังนี
0: ้4
1: คน
0: จ้ะ
1: ทำงานอย่าบอกว่าทำงานคนเดียวนะ
0: ทำงานคนเดียวตอนเนี้ย
1: นานโอ้โหจะต้องแล้วทำไมลูกชายไม่ทำงานอ่ะป้า
0: ก็เขาคอยรับส่งภรรยาเขาไปทำงานนะไปแต่เช้า4:30แล้วก็ไปรับ2:00เนี้ยถ้าไปทำงานที่อื่นก็กลับมารับไม่ได้ต้องเก็บผักบุ้งขาย
1: เพื่อรอรับส่ง
0: นะเก็บผักบุ้งขายไป
1: โอ้ยังมีรายได้อยู่หน่อยนึงค่ะ
0: ค่ะ
1: รายได้ก็ไม่ได้เยอะมากใช่ไหม
0: ใช
1: ่
0: สองสามวันจะได้ก็200
1: เออโอ้ไปทำงานดีกว่าถ้าอย่างนั้น
0: อ
1: ่ะทำงานดีกว่าต้องบอกลูกชายว่าทำงานดีกว่าหางานทำแถวโรงงาน
0: ทำงานเราก็ไม่มีใครรับส่งหรอก
1: โ
0: อ้ลำบากตรงน
1: ี้ตอนนี้คือเงินการเยียวยาเนี่ยจบแล้วใช่ไหมเขาให้แค่5,000แล้วใช่ไหมคะ
0: จ้า
1: โอ้โห
0: ก็เขาลงทะเบียนไปแบบไหนป้าก็ไม่รู้นะ
1: ค่ะก็
0: ป้าน่ะ
1: ก็คือว่ากรณี5,000เนี่ยที่ป้าละเอียดได้5,000ก็คือว่าน้ำล้อมรอบก็จริงแต่ว่าสามารถดำเนินชีวิตได้ปกติอันนี้เขาว่าอย่างนั้นนะน้ำไม่ท่วมตัวบ้านอันนี้ก็เลยได้กรณี 5,000 แต่ถ้ากรณี 9,000 เนี่ยมันก็จะหนักกว่า
0: อ
1: ืมมันก็จะหนักกว่าบ้าน 5,000
0: เขาก็ดีกว่าบ้านป้านะแต่ไม่เขาได้กาวอ่ะ
1: อ๋อเขาอยู่แถวไหนบ้านเพื่อนบ้านนี่เหรอคะ
0: เรียงเลยชายคลองเรียงไปเลย
1: โอ้แล้วของ

0: ไม่รู้เขาดูแบบไหนเขามาสำรวจแบบไหนแต่เวลา
1: คือถ้าล้อมเกินของป้าเนี่ยตามเกณฑ์ก็คือว่าล้อมเกิน7วันได้ 5,000 แล้วก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละครัวเรือนว่ามันเข้าเกณฑ์เยียวยาที่เขากำหนดไว้ไหมประมาณนี
0: ้
1: ในเกณฑ์ 5,000 ก็ตามนั้นแหละ
0: แต่เขาไม่มาสำรวจเลยนะ
1: อยู่ๆก็ให้มา 5,000
0: เขาเข้ามาไม่ได้เลยเพราะว่ามันเป็นถนนดินและน้ำท่วมครึ่งแข้งอ่ะเข้ามาไม่ได้
1: เขาก็คือให้อันนี้ถ้าจะให้ดูนะเขาให้เป็นทำเลในซอยนี้ซอยนี้ได้ 5,000 ทุกหลังหรือว่าได้ 5,000 บ้าง 9,000 บ้าง
0: ไม่เขาได้ 9,000 หมดถามเขาแล้ว
1: เอามีแต่บ้านป้าบ้านเดียว 5,000 หรออ ้
0: าว
1: เอาเออมันก็แปลกอยู่นะทั้งนั้นอ่ะ
0: ใช
1: ่แปลกไปหน่อยนะคะทีนี้ก็แปลกอยู่ทำไมเขาทำอย่างนั้นล่ะป้า
0: ไม่รู้เขาสิไม่รู้ก็ยังมันลงทะเบียนผิดไปว่าน้ำล้อมรอบแต่ไม่ได้ท่วมบ้านมั้ง
1: เออก็เป็นไปได้
0: เพราะว่า
1: ก็เป็นไปได้นะหลักเกณฑ
0: ์อ่
1: ะ
0: น้ำท่วมบ้านนี่ท่วมดูทุกคืนเลยนะมันยังไม่แห้ง
1: ยังไม่แห้ง
0: เออเขาสอบใจมาปิดประตูไว้กั้นประตูอ่ะมันก็ยังเข้า
1: เออก็ยังเข้าอยู
0: ่ใช่
1: แต่ก็เออแต่ก็ป้ายังอารมณ์ดีนะยังไงก็เอาเป็นว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเก็บผักบุ้งเพิ่มแล้วผักบุ้งนี่คือมันขึ้นเองงอกเองใช่ไหมป้า
0: อย่าไปแบกมันไว้เดี๋ยวมันหนัก
1: ถูกต้องต้องนี้แหละตัวอย่างเลยป้าละเอียดเป็นตัวอย่างเลยอย่าไปแบกมันไว้นะคะแล้วก็มีอะไรก็ช่วยเหลือตัวเองให้มากที่สุดนะ
0: ถ้าระบายออกก็มั่งไง
1: ใช่ถูกต้องเลยเนี่ยที่ป้าโทรมาระบายโทรมาคุยด้วยนะคะดีมากๆเลยอยากให้ป้าเนี่ยสุขภาพจิตดีแข็งแรงแบบเนี้ย
0: เน
1: ี่ยค่ะ
0: ป้าแข็งแรงอยู่แล้ว
1: นะแข็งแรงอยู่แล้วนะคะ
0: ทำงานหนักก็ต้องแข็งแรงนะ
1: สุดยอด
0: ตะไคร้ปลูกตะไคร
1: ้เลยเดี๋ยวปลูกตะไคร้ต่อเดี๋ยวถ้าน้ำลดนี่คือเราสามารถที่จะไปฟื้นปลูกต่อเลยได้ไหมกี่วันถึงจะเก็บได้คะตะไคร้ตัดได
0: ้เพราะว่า
1: ปลูกเลยเนาะ
0: เพราะตะไคร้มันก็จะแพงไง
1: จะแพงค่ายจริงต้องใส่ปุ๋ยไหมตะไคร้เนี่ย
0: ใส่ปุ๋ยฉีดยาให้หนอนกินไงตอนปลูก
1: ไปเรานึกว่าตะไคร้มันกินแรงหนอนเหนือไม่มา
0: ไม่กินเป็นหนอนเป็นชะลาม
1: ีหอยทากในแถวนั้นหอยทากเยอะไหม
0: หอยทากไม่เจอค่ะ
1: เออเนี่ยที่นครศรีธรรมราชนะหอยทากเต็มไปหมดเลยต้านรู้จะจำจัดยังไงแล้วเนี่ย
0: นี่ไม่มีเลย
1: ขอไม่มีเลยเนาะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะโทรศัพท์ไปขอความรู้ปลูกตะไคร้ขายเหมือนป้าละเอียดบ้างเนาะ
0: จ้า
1: ปลูกกี่วันปลูกกี่วันคะตัดได้ปลูกกี่วัน
0: 5 เดือน
1: นะคะปลูกเป็นแปลงเดียวแปลงแซมในสวนพืชอื่นได้ไหม
0: ได้
1: ได้ต้องปลูกในสวนยางสวนปาล์มได้หมดใช่ไหมป้า
0: จ้าถ้าเกิดกลางแดดมันจะงาม
1: ได้ค่ะเดี๋ยวขอรายละเอียดขอเบอร์โทรนะจะโทรไปปรึกษานี่ผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกตะไคร้นางละเอียดแห่งฉะเชิงเทรานะป้านะขอให้ป้าสุขภาพแข็งแรงนะสุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงแบบนี้ดีเยี่ยมเลยนะคะป้า
0: แข็งแรงอยู่แล้วจ้
1: าโอเคเลยนะคะขอบคุณมากค่ะที่โทรมาแล้วก็ขอให้คุณป้าโชคดีนะคะ
0: ป้าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

เอาข่าวเช้ากันต่อนะคะเมื่อสักครู่ค้างเอาไว้เรื่องของเกี่ยวกับการเดินหน้าโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสของรัฐบาลก็เป็นข่าวดีสำหรับใครที่ยังไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองนะคะเขาบอกว่าอย่างนี้ค่ะโครงการนี้เนี่ยรัฐบาลเตรียมเงินเอาไว้ 50,000 ล้านเป็นสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสของธนาคารอาคารสงเคราะห์นะคะก็ถือว่าเป็นการต่อยอดมาตรการสนับสนุนที่อยู่อาศัยของรัฐบาลที่เคยทำมาก่อนหน้านี้เขาใช้โครงการสินเชื่อบ้านแฮปปี้โฮมกับสินเชื่อซื้อสร้างวงเงิน 50,000 ล้านนะคะแฮปปี้โฮมนี่ 20,000 ล้านแล้วก็ล่าสุดนี่คืออีก 50,000 ล้านก็ปรากฏว่าได้รับความสนใจจากประชาชนที่ยังไม่มีบ้านเป็นของตัวเองในราคาที่เหมาะสมนะเอาหลักเกณฑ์ง่ายๆเลยก็คือว่าใครที่ต้องการมีบ้านต้องราคาไม่เกิน3ล้านเนาะขอสินเชื่อได้ไม่เกินนี้ต่อรายต่อหลักประกันผ่อนสูงสุด40ปีอันนี้ครอบคลุมทั้งการซื้อที่ดินพร้อมบ้านหรือห้องชุดปลูกเองก็ได้นะคะคือซื้อที่ดินแล้วมาปลูกสร้างเองก็ได้รวมถึงการซื้อหรือสร้างบนที่ดินของรัฐตามเงื่อนไขที่กำหนดก็สามารถไปขอสินเชื่อสำหรับการสร้างบ้านนะตามหลักเกณฑ์ของธนาคารนั่นแหละของธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่ว่านี้นะคะเขาก็จะดูความสามารถของคนที่ขอในการผ่อนชำระให้เหมาะสมกับภาระหนี้ตลอดอายุสัญญานะคะก็ประมาณ40ปีก็น่าจะเหมาะกับคนที่อายุสัก20กว่าไหมเนาะถ้าอายุ40 50แล้วไปผ่อนบ้านอีก40เนี่ยไม่ไหวนะคะก็ไว้ทำงานนั่นแหละ20 30ปียังพอได้อยู่นะคะ

ไม่ต้องถึง40ปีก็ได้ผ่อนบ้านเนี่ยสักประมาณ25ปีกำลังดีนะคะผ่อนบ้านเนี่ยถ้าเราทำงานตอนนี้อายุ30ใช่ไหมผ่อนบ้านสัก25ปีตอนอายุ55ผ่อนบ้านหมดพอดีนะตอนนั้นก็สบายก็จะมีบ้านเป็นของตัวเอง1หลังนะคะอันนี้ก็เขาจะมีอัตราดอกเบี้ยพิเศษให้เพื่อว่าป้องกันไม่ให้ชาวบ้านมีภาระทางการเงินเกินความสามารถนะคะก็เดี๋ยวจะเปิดยื่นขอสินเชื่อตั้งแต่วันถัดจากครม.เห็นชอบนะคะเห็นชอบไปหรือยังเมื่อวานเห็นชอบแล้วก็ได้เลยนะคะตั้งแต่วันนี้แหละเป็นต้นไปนะคะนี่คือสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสนะคะกู้สูงสุดไม่เกิน3ล้านผ่อนนาน40ปีก็จะเหมาะกับคนที่รายได้น้อยถึงปานกลางนะคะไม่เกิน3ล้านจะกู้ 500,000 ก็ได้นะเพื่อสร้างบ้านตัวเองคืออาจจะมีที่ดินอยู่แล้วกู้มาสัก 500,000 เพื่อมาสร้างบ้านนี้ก็น่าจะได้นะอันนี้ภาระหนี้ก็ไม่น่าจะถึง 20-30 ปีนะคะถ้า 500,000 ก็ผ่อนไปเรื่อยๆดีกว่าเราเช่าบ้านนะคะเห็นบอกว่าสามารถขอสินเชื่อได้ไปจนถึงนู่นเลยนะคะปี2573หรือจนกว่าธนาคารอาคารสงเคราะห์จะปล่อยสินเชื่อเต็มกรอบวงเงิน 50,000 ล้านที่ว่านี้ก็นี่เป็นอีกหนึ่งมาตรการนะที่จะให้ประชาชนเข้าถึงสินเชื่อเพื่อจะได้มีบ้านเป็นของตัวเองนะคะบ้านคนละหลังพลัสก็อันนี้สงสำคัญก็คือว่าน่าจะช่วยกระตุ้นธุรกิจเกี่ยวเนื่องได้ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นร้านวัสดุก่อสร้างนะการจ้างงานอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งน่าจะก่อให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์และบริการเนี่ยน่าจะอยู่ที่หลักแสนกว่าล้านนะคะอันนี้ก็น่าจะมีบ้านเป็นของตัวเองด้วยภาระการผ่อนชำระที่เหมาะสมบ้านนี้ไม่ใช่แค่ทรัพย์สินเนาะแต่ว่ามันเป็นรากฐานของความมั่นคงได้นะคะอันนี้สำหรับคนที่ต้องมีวินัยหน่อยนะวินัยทางการเงินนะมีประวัติมีเครดิตที่ดีนะคะอันนี้ก็อัดสินเชื่อมาให้ส่วนใครที่ยังไม่มีบ้านศักยภาพยังไม่เพียงพอนะเพราะว่าเวลาไปยื่นเนี่ยมันก็ต้องใช้ในส่วนของอาชีพรายได้อะไรพวกนี้นะคะที่จะเอามาประกอบกันใช่ไหมอันนี้ก็ต้องรออีกสักพักหนึ่งนะคะทำงานในระบบอีกคือถ้าวงเงิน 50,000 ล้านยังไม่เต็มเนี่ยก็นู่นแหละยืดได้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะถึงปลายปี2573นะคะ7073อู้3ปีเลยค่ะเงินก้อนนี้นะวงเงินก้อนนี้นะคะก็สามารถที่จะไปปรึกษาธนาคารได้นะคะพูดถึงการทำงานเนี่ยยังมีคนไทยอีกไม่น้อยนะคะที่อาจจะถูกหลอกบ้างเต็มใจบ้างแล้วแต่นะคะไปทำงานในต่างประเทศโดยเฉพาะใกล้ๆบ้านนี่แหละค่ะจะเป็นพม่าลาวกัมพูชานะคะไปทำงานแบบผิดกฎหมายอะไรประมาณนี้ล่าสุดเมื่อวานนี้ที่หนองคายตม.หนองคายพร้อมกับเจ้าหน้าที่สถานทูตณกรุงเวียงจันทร์รับมอบตัวคนไทย39คนจากทางการลาวนะคือทางฝั่งนู้นเนี่ยลาวเนี่ยเขากวาดล้างจับกุมเครือข่ายพนันออนไลน์สแกมเมอร์ที่นครหลวงเวียงจันทน์นะคะแล้วก็จับได้ก็เป็นคนไทยเยอะเลยค่ะเมื่อวานนี้พาตัวกลับมายังประเทศไทยผ่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1ที่หนองคายจากนั้นก็คุมตัวมาคัดกรองร่วมกับสาวิชาชีพที่ปม.หนองคายจากการตรวจสอบสอบสวนพบว่าทั้งหมดเคยทำงานเว็บพนันออนไลน์ให้กับที่ประเทศกัมพูชามาก่อนพอเกิดเหตุการณ์ปะทะระหว่างไทยกัมพูชาเครือข่ายนี้ก็ย้ายฐานไปที่เวียงจันทน์สปป.ลาวไปทำงาน2กะค่าจ้างเฉลี่ยเดือนละ 15,000 ถึง 20,000 บาท39คนเมื่อวานนี้ที่ทางลาว
ผลักดัน

่งกลับนะคะก็ยังไม่มีใครเข้าข่ายเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์แต่ว่ามี5คนลักลอบเดินทางออกนอกประเทศอาศัยช่องทางธรรมชาติอันนี้ก็ต้องถูกดำเนินคดีก่อนนะคะข้อหาลักลอบเดินทางออกนอกประเทศไม่ผ่านช่องทางและก็ไม่ผ่านการตรวจของตม.นะคะอีก2คนเป็นบุคคลตามหมายจับรายแรกนี่เป็นชายนะคะมีหมายจับคดีลักทรัพย์อีกรายหนึ่งหมายจับศาลอาญาข้อหามีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติร่วมกันเป็นอ้างยี่ต้องโจรช่อโกงประชาชนแสดงตนเป็นคนอื่นโดยทุจริตหรือโดยหลอกร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนแล้วก็ร่วมกันฟอกเงินโอ้โหคนที่สองนี่เยอะเลยข้อหาเพียบนะคะก็เมื่อวานนี้ได้กลับบ้านก็เอาจริงๆนะคิดว่า39คนเนี่ยถ้าทางฝั่งเราไม่กวาดล้างจับกุมก็คงไม่มีใครอยากกลับหรอกคิดว่าอย่างนั้นนะคะแต่ว่าในเมื่อเขากวาดล้างก็จำเป็นต้องกลับนะคะมีอยู่ไม่กี่คนที่ต้องมาติดคุกก่อนนะก็ยังมีอีกนะคะเนี่ยก็ไปทำงานแบบนี้ยังมีอีกแน่นอนเยอะด้วยนะคะแต่ว่าอันเนื่องมาจากว่าบางคนเนี่ยก็ไม่รู้จะทำอะไรอ่ะเคยถามนะคนที่เคยไปทำหลอกคนอื่นเนาะคือเหมือนกับไม่รู้จะทำอาชีพอะไรแล้วอ่ะเป็นมิจฉาชีพดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยมีจริงๆนะคะโอ้ไม่น่าเชื่อตอนนี้ในบ้านเราเองนะคะตำรวจก็มีการระดมปรับพักกำลังตรวจค้นพื้นที่เสี่ยงกันอยู่นะคะหลายจังหวัดเลยค่ะโดยเฉพาะเมื่อวานนี้มีสั่งการไปที่ตำรวจภูธรภาค1ภาค2ภาค7ปิดล้อมตรวจค้นชุมชนและพื้นที่เสี่ยงตามมาตรการวิเคราะห์อาชญากรรมของพื้นที่แล้วก็มาตรการป้องกันและปราบปรามเชิงรุกนะคะก็กำลังเป็นการระดมกำลังตรวจค้นทุกสถานีตำรวจทุกโรงพักในลักษณะเครือข่ายใยแมงมุมโดยเฉพาะพื้นที่ตำรวจภูธรภาค1ภาค2และภาค7นะคะกับพื้นที่ปริมณฑลในจังหวัดใกล้เคียงรอบกรุงเทพนี่นะคะก็ถือว่าเป็นการสร้างความปลอดภัยในวงรอบชั้นนอกป้องกันอาชญากรรมที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการประชุมระดับนานาชาติเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรากำลังเป็นเจ้าภาพในการประชุมสภา IMF กับธนาคารโลกอยู่นะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจค่ะเชื่อไหมเฉพาะวันที่13วันเดียวอ่ะเขาปิดล้อมแค่2ชั่วโมงนะ6โมงเช้าถึง8โมงเนี่ยจับผู้ต้องหาได้ถึง587คนน่ะโอ้เยอะจริงๆนะแป๊บเดียวตรวจยึดของกลางเป็นยาเสพติดเป็นปืนเป็นวัตถุระเบิดได้เยอะมากนะคะก็จะแยกไปตำรวจภูธรภาค1 9จังหวัดเนี่ยรวมแล้ว133โรงพักจับกุมผู้ต้องหารวมได้160รายเนี่ย2ชั่วโมงนะคะมียาเสพติดของกลางยาบ้าเป็นพันๆเม็ดยาไอซ์นะเคตามีนอะไรพวกเนี้ยปืนเทียบภาค2ตำรวจภูธรภาค2ครอบคลุมพื้นที่8จังหวัดนะคะรวม117โรงพักจับกุมผู้ต้องหาได้มากที่สุดเลยค่ะ289รายนะตามหมายจับ18รายต่างด้าว35รายของกลางก็จะเน้นไปทางยาบ้าและปืนนะคะนี่ยาบ้า 7,500 กว่าเม็ดปืนอีก15กระบอกเครื่องกระสุนปืนยาไอซ์อีกนะคะแล้วก็ตำรวจภูธรภาค7พื้นที่8จังหวัดเช่นกันรวมแล้ว104โรงพักจับกุมผู้ต้องหารวม1138คนของกลางก็ยาบ้าเป็นหมื่นนะคะอันนี้เอาแบบคร่าวๆนะ 14,000 เม็ดโอ้โหยาไอซ์เฮโรอีนก็มีอาวุธปืน22กระบอกเครื่องกระสุนปืน76นัดรถต้องสงสัย7คันเนี่ยค่ะนี่คือถ้าทำอย่างนี้ทุกวันได้ไหมอ่ะทำไมต้องทำวันเดียวนะแล้วก็ทุกท่านผบ.ตร.ก็สั่งเลยนะคะนะคนใหม่พลตำรวจเอกสำราญนวลมานะตอนนี้ผบ.ตร.คนใหม่นะคะเริ่ม

ำหน้าที่มาตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะก็อยากจะเสนอว่าให้ท่านครอบคลุมทุกพื้นที่ได้ไหมทั่วประเทศไปเลยค่ะมันจะเป็นพื้นที่เสี่ยงทั้งหมดแหละ

ก็อยากให้ทางตำรวจลองปูพรมดูสิคะที่หนักสุดเราว่าตอนนี้น่าจะเป็นยาบ้าค่ะมันยังมีเยอะอยู่อะเยอะมากเยอะจนไม่ต้องบอกว่ายังไงนะคะเนี่ยตำรวจฝากแถวบ้านได้ไหมกระซิบดังๆสถานีตำรวจภูธรอำเภอทุ่งสงก็ได้นะคะถ้าอยากรู้ว่ามียาบ้าอยู่บ้านไหนเนี่ยแจ้งเราได้นะเดี๋ยวเราพาไปนะคะเราก็กลัวนะไม่ใช่ไม่กลัวนะคะแต่ว่าตำรวจไม่รู้ไม่เห็นมันไม่ได้นะคะเนี่ยติดยากันงอมแงมไปหมดแล้วนะคะมีทุกที่ค่ะทุกซอกทุกซอยก็ไม่รู้จะต้องว่ายังไงยังไม่ผ่านนะคะรัฐบาลเองตำรวจยังไม่ผ่านเรื่องของยาเสพติดนะคะยังไม่ได้ค่ะเอาจริงๆเมื่อวานนี้ที่งานวัดไร่ขิงนะคะที่เราเคยรายงานไปว่างานวัดไร่ขิงแต่ละปีเนี่ยก็จะมีงานประจำปีคึกคักคึกครื้นมากมีทั้งร้านอาหารมาออกร้านขายของกันแม่ค้าแม่ขายนะขายของกันได้หยิบได้ดีเพราะว่าค่าเช่าที่มันแพงถึงขนาดประมูลกันเป็นล้านล้านเนี่ยนะคะก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ในงานที่วัดไร่ขิงตอนเย็นแล้วนะคะมีรับแจ้งคนถูกไฟช็อตนำส่งโรงพยาบาลแต่เสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะปรากฏว่าเป็นเด็กอายุ13นะคะน้องเนี่ยเป็นอาสาสมัครลูกข่ายมูลนิธิขุนรัตนาวุฒิกาญจนบุรีค่ะเนี่ยเด็ก13ปีเท่านั้นเองนะคะปิดเทอมก็มาทำงานเป็นอาสาสมัครลูกข่ายของมูลนิธิสภาพก็มีบาดแผลรอยไหม้ที่บริเวณลำตัวร่างกายแข็งคือร่างกายเนี่ยแข็งเลยเกร็งเลยหน้าท้องมีรอยไหม้เป็นแนวยาวก็แพทย์ชันสูตรแล้วเสียชีวิตจากกระแสไฟฟ้าช็อตเจ้าของร้านขายเกาลัดใกล้ที่เกิดเหตุบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเพิ่งจะออกจากร้านจังหวะนั้นเนี่ยไม่ได้เห็นเหตุการณ์แบบชัดเจนนะแต่ได้ยินเสียงคนเออะโวยวายเสียงดังเลยแล้วก็มีรถโรงพยาบาลเข้ามาก็เลยวนกลับมาดูที่ร้านพบว่าน้องเด็ก13เนี่ยถูกไฟดูดนะคะเนี่ยค่ะก็บอกว่าเด็กคนนี้เนี่ยเดินข้ามรั้วเหล็กที่มีความสูงประมาณ40ถึง60เซนก่อนได้ยินเสียงร้องโอ้ยก็เลยเข้าไปอีกคนนึงนะเข้าไปจับเพื่อจะช่วยแต่ปรากฏว่าถูกไฟดูดเหมือนกันโชคดีคนนี้สะบัดหลุดออกมาได้แล้วก็ร้องให้คนช่วยจังหวะนั้นเป็นจังหวะชุลมุนนะเสียงดังมากจนกระทั่งมีคนไปจับไอตัวคัตเอาท์ลงเพื่อตัดกระแสไฟได้แล้วก็สามารถงัดร่างของน้องออกมาอย่างยากลำบากนะเมื่อกระแสไฟหยุดไปแล้วเห็นว่าเด็กเนี่ยนอนแน่นิ่งเจ้าหน้าที่ก็พยายามจะปั๊มหัวใจนะคะนำส่งโรงพยาบาลสุดท้ายก็เนี่ยค่ะไม่ไหวเสียชีวิตนะคะโอ้โหไม่ง่ายเลยน่ากลัวมากเนาะก็ไม่รู้ว่าไฟมันรั่วจากจุดไหนยังไงนะคะเป็นร้านตรงขายเกาลัดนะคะร้านขายเกาลัดเนี่ยอ๋อน้องก็มาช่วยด้วยไม่คือมาอยู่ใกล้ๆนั่นแหละนะคะโอ้โหนี่ตัวเหตุการณ์สุดสลดเลยนะคะสำหรับที่เกิดขึ้นที่ไหนก็ตามนะมีคนเยอะมีอะไรอย่างเงี้ยต้องระมัดระวังนะคะเรื่องของไฟเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยเนาะเนี่ยค่ะมันก็สามารถที่จะครอบครัวต้องสูญเสียต้องบอกว่าอย่างนั้นนะคะไหนๆพูดถึงเรื่องของยาบ้าแล้วนะคะก็เอาซะหน่อยเลยปิดท้ายที่อุดรธานีสะเทือนใจมากเมื่อวานนี้คุณยายภัยอายุ80เป็นชาวบ้านตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองอุดรธานีนะคะแจ้งว่าถูกลูกชายทำร้ายร่างกายมานานหลายปีแล้วนะคะนึกภาพนะคนอายุ80เนาะคราวนี้ทางฝ่าย
ปกครองฝ่ายความมั่นคงของอำเภอเมืองอุดรธานี

นำอสลงพื้นที่ไปให้ความช่วยเหลือนะคะก็พาไปตรวจร่างกายคุณยายนะแล้วก็พาไปแจ้งความต่อมาเจ้าหน้าที่ไปจับกุมตัวลูกชายได้ขณะที่เห็นเจ้าหน้าที่มากันหลายคนเขาก็พยายามจะวิ่งหนีแต่ไม่รอดแล้วค่ะถูกควบคุมตัวนำไปตรวจปัสสาวะดูด้วยชุดตรวจเบื้องต้น3ครั้งก็พบว่าผลเป็นบวกต่อสารเสพติดจากนั้นก็ไปค้นบ้านไม่พบสิ่งผิดกฎหมายเพิ่มเติมระหว่างการควบคุมตัวนายคนนี้อายุ42แล้วนะคะปฏิเสธว่าไม่เคยทำร้ายแม่แต่ยอมรับว่าซื้อยาบ้ามาเสพในราคาเม็ดละ50บาทเจ้าหน้าที่ก็เตรียมดำเนินการตามกฎหมายในส่วนความผิดยาเสพติดไปส่วนกรณีทำร้ายร่างกายแม่อันนี้ก็ เดี๋ยวตำรวจก็จะรวบรวมพยานหลักฐานเรียกคุณยายมาสอบปากคำเพิ่มเติมแล้วก็เดี๋ยวต้องเอาใบรับรองแพทย์มาประกอบคดีนะคะทีนี้ช่วงหนึ่งที่กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการอยู่เนี่ยนักข่าวที่อยู่ในที่เกิดเหตุด้วยนะคะก็แนะนำว่าถ้าเคยทำอะไรไม่ดีต่อแม่น่ะขอโทษแม่สิแต่เขาปฏิเสธนะนายคนนี้ได้บอกว่าไม่จำเป็นต้องขอโทษไม่จำเป็นต้องกราบต้องอะไรเพราะว่ายังไงเป็นแม่ลูกกันแล้วก็บอกว่าอยู่กับแม่สองคนชาวบ้านละแวกนั้นก็อิจฉาเขาว่าอย่างนั้นนะแล้วก็คุณยายบอกว่าคุณยายมีลูกชายคนเดียวนี่แหละแต่ลูกไม่ยอมทำงานทำการเลยเสพยาบ้าตลอดต่อเนื่องอย่างหนักนะเกือบ4ปีแล้วนะคะเวลาพูดกับแม่เนี่ยไอ้คนนี้ไม่เคยเรียกว่าแม่นะแต่กลับด่าด้วยคำหยาบคายเรียกแม่ว่าอีภัยอีขาเป๋อันนี้แม่เล่าให้ฟังเลยแม่80นะด่าเสร็จก็มาขอเงินแม่บอกว่าก็ต้องยอมไม่งั้นโดนกระทืบถามว่าแล้วเอามาจากไหนนักหนาเนี่ยเงินน่ะที่ให้ลูกเนี่ยก็เป็นเงินคนแก่เดือนละ800อ่ะคุณยายอายุ80ก็ได้เดือนละ800ต้องเจียดเอามาให้ลูกชายไปซื้อยาบ้าด้วยถ้าไม่มีนะคะมันก็สั่งให้ไปหยิบยืมคนอื่นมาให้แล้วคืนเกิดเหตุเนี่ยเมาคลั่งแล้วกระทืบแม่ดีที่ก่อนหน้านั้นนะเอาไม้แถวบ้านคว้างใส่แต่ไม่โดนนะก็ทนไม่ไหวก็เลยไปร้องเรียนที่นายอำเภอเลยนะคะถามว่าแล้วแม่อยากจะให้ทำยังไงเนี่ยแม่ลูกกันแล้วอยู่กันแค่สองคนน่ะแม่บอกจะให้ติดคุกไปเลยถ้าลูกชายตายตอนนี้ก็จะไม่เสียใจแล้วขอตัดขาดจากลูกชายเลยนี่ค่ะแล้วชาวบ้านชาวเมืองผู้ใหญ่บ้านก็พูดเสียงเดียวกันว่าในคนนี้มีพฤติกรรมทำร้ายแม่เมื่ออยู่ในอาการมึนเมาคือถ้ามีอาการหนักก็จะร้องโวยวายไปตามถนนหมู่บ้านพฤติกรรมดังกล่าวนี้เกิดขึ้นมาหลายปีนะคะแม้ว่าเคยบำบัดรักษาแล้วแต่ว่ากลับมาไม่นานก็มีพฤติกรรมเดิมเมื่อเสพยาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นี่คือแค่หนึ่งตัวอย่างเท่านั้นเองที่ยังมีอยู่แบบนี้ทั่วประเทศไทยนะคะจะเหนือกลางอีสานใต้มีครบหมดเลยค่ะเนี่ยก็สะเทือนใจมากเนาะแม่ก็หอบสังขารไปร้องในอำเภอนะตอนนี้แกไปร้องในอำเภอนะไม่ใช่ร้องที่โรงพักนะคะคือจะรู้แล้วว่าตำรวจก็ช่วยอะไรไม่ได้แต่ว่ายังไงสุดท้ายก็ต้องมาถึงโรงพักอยู่ดีเนาะเป็นผู้จับกลุ่มไปนะคะหรือจะไปอยู่ได้กี่วันอีกนะก็ขอให้ขังไปนานๆได้หรือเปล่าไม่รู้นะสำหรับนายคนนี้นะคะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ

0: พันคุณภาพจาก New Jeren Pharmaceutical
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New Jeren Pharmaceutical
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยา

0: ีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคร์บ้องนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
7: หลับสบายด้วยเนื้อผ้า Microtex สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
6: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
7: สนใจโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
6: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: ขณะนี้เวลา6:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาน้ำมันหมดเกลี้ยงจนรถดับมีผลเสียหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีโอกาสทำให้ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงเสียหายเพราะปั๊มจะมีความร้อนสะสมและอาจดูดตะกอนจากก้นถังเข้าสู่ระบบเชื้อเพลิงซึ่งอาจทำให้ไส้กรองหัวฉีดหรืออุปกรณ์ในระบบเชื้อเพลิงอุดตันและเกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยไปปะ
4: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
4: 5ปียามาฮ่า5ปี
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
8: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
9: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
10: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
11: คุณมีกินหื่นไหม
12: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
10: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
13: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอม

0: ขียวหมัดเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
1: เขียวหมัดเต็มเม็ด
0: จากไรทิพ
2: ย์อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้องยามา

0: าฬิกา15นาทีกลับมาแล้วนะคะชั่วโมงที่2ข่าวเช้า95วิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM SM 95สวัสดีพี่เพ็ญศรีอยู่ที่อเมริกาด้วยนะคะที่เข้ามาทักทายนะคะพี่ไพศรีพี่ไพศรีพี่สลินยานี่ที่เพิ่งเข้ามาเนาะแล้วก็คุณยายหนูวันแล้วก็ทุกท่านแล้วกันเนาะพี่วิชาญนะคะที่เห็นเพิ่งจะเข้ามาเมื่อสักครู่นะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกท่านนะคะที่แจ้งพิกัดการซื้อยากำจัดหอยทากมันเยอะจริงๆนะคะเยอะมากอ่ะเดินกันให้แบบปักไข่เลยนะคะมันมาจากไหนไม่รู้นะไอ้หอยทากเนี่ยนะคะเยอะจริงๆนะคะพี่สำราญขอบคุณนะคะบอกว่าเดี๋ยวผมจะซื้อไปให้โอ้ไม่ต้องค่ะพี่ขอบคุณมากไปที่ร้านขายปุ๋ยใช่ไหมขายปุ๋ยขายยาใช่ไหมก็จะมีแล้วใช่ไหมคะหรือสั่งซื้อออนไลน์มันจะได้ผลไหมสั่งซื้อมาก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงมันมาเป็นเม็ดหรือเป็นน้ำไม่ทราบนะหอยทากมีทั่วเลยนะคะอ่ะกลับมาในชั่วโมงที่สองนะคะเดี๋ยวน้องด้งจะเข้ามาด้วยค่ะชั่วโมงที่สองมีหลายท่านบอกว่าในข่าวอำนาจดื้นเริงนี่แหละจะมีช่วงนี้เพราะว่าเมื่อชั่วโมงที่แล้วอ่านข่าวเรื่องของที่อุดรนะสะเทือนใจลูกทรพีกระทืบแม่วัย80 4ปีแล้วนะคะที่แม่ต้องทนทุกข์ทรมานต้องเรียกแม่ไม่มีนะคะเรียกอีทุกคำแม่อายุ80อ่ะคงจะแบบขาไม่ดีแล้วเนาะก็เรียกอีขาเต๋เอาตังค์มาให้กูอะไรประมาณนี้ค่ะนี่เป็นอย่างนี้จริงๆนะพฤติกรรมคนเสพยาเนี่ยคือมันไม่รู้สุดรู้สารู้เรื่องอะไรเพราะว่าสมองนี่คือถูกทำลายไปเกือบจะหมดแล้วอ่ะนะคะแต่ว่ายังปากแข็งว่าไม่เคยทำร้ายแม่ไม่อะไรนะคะดูจากสภาพเขาเนี่ยไอ้ที่อุดรเนี่ยนะคะก็ยังสภาพดีอยู่นะเออไม่ใช่ว่าจะแบบดูแล้วเหมือนคนบ้าคนอะไรนะไม่นะสภาพก็ยังดีอยู่น่าจะยังพอฟื้นฟูได้นะคะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะมีวิธียังไงที่จะรักษาเขาให้หายกลับมาได้แล้วก็มีกันสองคนแม่ลูกนะแล้วสุดท้ายเนี่ยแล้วเออถ้าอันนี้ก็เข้าคุกไปแล้วใครจะดูแลแม่เนาะแต่แม่ก็บอกว่ายอมอยู่คนเดียวดีกว่าดีกว่าอยู่กับลูกแบบนี้นะต้องบอกว่าอย่างนั้นเลยนะคะคนหนึ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือตอนนี้อำนาจดื้นเริงนะคะ อดีตแชมป์โลกเนาะสำหรับอำนาจนะคะเป็นแชมป์โลกนะคนนี้แล้วก็เคยได้เหรียญโอลิมปิกด้วยนะคะสำหรับอำนาจดื้อเริงที่หลายคนรู้จักกันก็ก่อนหน้านั้นเขาอยู่ศรีราชานะบ้านอยู่ศรีราชาแล้วก็หลังจากที่มีตัวพันกับยาเสพติดนะก็ทำให้เขาต้องเสียงานเสียการนะติดคุกก็เคยแล้วนะน้องดงอำนาจดื้อเริงนี่นะ
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณฟังนะคะ
0: สวัสดีค่ะเขาเคยติดคุกนะติ ดค
1: ุ
0: กมาแล้วอะไรมาแล้วนะคะคว้าแชมป์โลกรุ่นไฟเวทเมื่อ10ปีก่อนป้องกันแชมป์ได้อีก5ครั้งคือถือว่าเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จที่สุดแล้วในชีวิตอะจะมีคนที่เป็นแบบนี้ใช่ไหม
1: คือเหมือนชีวิตขึ้นก็ถึงจุดสูงสุดแล้วก็ลงมาจุดที่แบบแต่ว่าต่ำสุดก็ได้แล้วนะพี่นะ
0: ก็ต่ำสุดแล้วล่ะตอนนี้เพราะว่าเขาคือถึงขนาดเสพยาโดยที่ไม่รู้สึกว่าตัวเองผิดอ่ะเสพยาโชว์อะไรประมาณเนี้ยชีวิตเขายิ่งกว่าละครจริงๆนะคะแล้วล่าสุดนั้นเนี่ยเขาไปรักษาตัวที่อุบลราชธานีโดยอยู่ในความดูแลของจอนนี่มือปราบจอนนี่มือปราบก็เป็นอดีตตำรวจที่ลาออกมาประกอบธุรกิจส่วนตัวจอนนี่ก็พยายามจะรักษาตัวแล้วก็จนหมอให้ออกจากโรงพยาบาลหลังจากนั้นก็มาอยู่กับจอนนี่เป็นครูมวยจอนนี่ก็เปิดค่ายมวยด้วยนะในบ้านนี้นะคะก็อยู่มาสักพักหนึ่งเขาบอกว่าเขาไม่อยากอยู่แล้วก็จะกลับบ้านที่ศรีราชาจอนนี่ก็ต้องปล่อยให้กลับนะคะ

0: ก็สุดท้ายก็กลับมาถึงศรีราชาเขาก็น่าจะเข้าอีหลอกเดินก็คือว่าไม่รู้ว่ากินยาหรือเปล่านะเพราะว่ายามันก็ต้องกินตลอดชีวิตอยู่แล้วนะสำหรับคนที่เป็นจิตเวชแล้วเนี่ยค่ะ
1: อืมครับ
0: ค่ะจุดที่จุกเลยที่สุดๆเลยก็คือว่าพอไปถึงที่โน่นน่ะเขาโทรศัพท์คุยกับใครไม่รู้บอกปลายสายว่าไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยเขาเจอแต่คนจอมปลอมทั้งนั้นรวมถึงจันทีด้วยโอ้โหคลิปนี้จันทีได้ยินแล้วรู้สึกจุกเลยนะคะ
1: โอ้คุณสาช่วยเนาะหมายถึงว่าคนที่เขาหวังดีเขาก็เลย
0: ใช่
1: คร
0: ับ คือคุณจอมมี่เนี่ยตำรวจจอมมี่เนี่ยจอมมี่มือปราบเนี่ยนะเขาก็เป็นตำรวจมานานเนาะเขาก็รู้ว่าอาการของคนติดยาเนี่ยเป็นยังไงเขาเข้าใจนะว่าอาการของสมองอยากยาต้องการยาหาเครื่องดื่มมึนเมาหลักการมีแค่นั้นแหละคนติดยานะไม่มีเรื่องอื่นเจือปนทางเดียวที่จะหายได้ก็คือต้องกินยาของหมอเท่านั้นทำปลอบประโลมคำชักจูงคำสอนแม้สิ่งหลอกล่อให้เกิดกำลังใจก็ไม่เป็นผลเพราะว่าอะไรระบบประสาทมันสั่งการให้เป็นแบบนั้นแล้วเพราะฉะนั้นทางเดียวที่จะทำให้เขาเลิกได้ก็คือว่าต้องไม่อยู่ในสิ่งแวดล้อมเดิม
1: ๆ
0: ประมาณนั้นแต่ว่าพอเขาตั้งใจว่าจะกลับเนี่ยอะไรก็มาต้านไม่อยู่ก็ต้องปล่อยกลับนะคะซึ่งคุณจอนนี่แกบอกว่าเมื่อถึงศรีราชาก็รอรับแรงกระแทกได้ก็ไม่แน่ใจว่าไปถึงเนี่ยแกเสพยาหรือยังแต่ว่าที่ชัดเจนคือแกดื่มละแกดื่มเหล้าแกสูบบุหรี่แกเล่นสนุกเกอร์อะไรประมาณนี้ค่ะ
1: น
0: ี่ค่ะก็เนี่ยคุณจอมนี่แกก็อัปเดตตลอดนะเมื่อวานทั้งวันนะก็บอกว่าอัปเดตอำนาจลื่นเลงตอนนี้เมาแล้วครับกินเหล้าด้วยน้องไปตามให้กลับบ้านทานยาเจ้าโจบอกว่าอย่ามายุ่งกูแทงสนุกอยู่ค่ะก็ไม่รู้จะยังไงอ่ะเนาะเนี่ยมันยากมากจริงๆนะคนที่เขาติดแล้วอ่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ที่ใจตัวใจตัวเองต้องมาก่อนเนาะแล้วก็ต้องหลุดพ้นสิ่งแวดล้อมเดิมๆ
0: ค่ะ
1: มันก็ไม่ง่ายนะครับไม่งั้นคนก็คงจะหลุดพ้นกันไปหมดละ
0: ไม่ง่ายจริงๆใช่ค่ะเนี่ยก็น่าเป็นห่วงอยู่นะแต่ว่าหลายคนก็เลยสงสัยว่าเนี่ยทั้งนั้นที่รู้นะศรีราชาเนี่ยนะก็จอนนี่ไปเอายาไม่ใช่จอนนี่อำนาจไปเอายาเสพติดที่ไหนซอยไหนยังไงทำไมชาวบ้านรู้หมดอย่างที่เขาแจ้งไปที่จอนนี่ว่าเนี่ยตอนนี้อำนาจขับมอเตอร์ไซค์ไปทางนี้ถ้าไปซอยนั้นซอยเดิมนี่ตำรวจไม่รู้เหรออ
1: ืม
0: เนี่ยที่หนักใจตรงนี้ว่าแล้วตำรวจไม่รู้เหรอว่าตรงจุดนั้นซอยนั้นชุมชนนั้นเนี่ยมันมียาเสพติดอ่ะ
1: โอ้ครับ
0: ใช่ไหมใช่ไหมชาวบ้านรู้เนี่ยเขารายงานกันเมื่อวานนี้ดูเหมือนแบบเรียลไทม์มากเลยอ่ะเขาบอกว่าที่ตอนนี้อำนาจนะอำนาจก็ชื่อพี่เพชรนะคุณอำนาจมื่นเมืองหรือคุณเพชรมาที่ร้านขายของ20 บาทมาซื้อประหลอดวัดไข่อะไรเงี้ยคนนี้บอกนี่อำนาจมาปะยางรถอำนาจเข้าไปซอยนั้นแล้วซอยเดิมๆอะไรเงี้ยแล้วตำรวจไม่รู้เหรอไม่ตามหน่อยเหรออ
1: ือครับ
0: ใช่ไหมคะอือเขาถูกยาเสพติดทำลายสมองและระบบประสาทเขาเรียกว่าหนักเนาะเนี่ยค่ะเพราะนั้นสมองก็เลยสั่งการให้ก็อยากแต่ยาม ีของมึนเมาอยู่ตลอดเวลานะฮะค่ะไปถ้ากินทั้งยาแผนปัจจุบันกินเหล้าไปด้วยอย่างเงี้ยนะมันคงตีกันหน้าดูเนาะ
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: ขอให้หลุดพ้นนะครับขอให้พี่เขาหลุดพ้นแล้วกันเนาะตัวเขาก็ได้โอกาสหลายครั้งนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: นะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: มาดูนี่เขาบอกเป็นลูกชายแห่งชาตินะครับน้องไรอันการบัณฑิตนี่ฟังชื่อ
0: น
1: ี่แม่ยกรายการเราที่ชอบขอเพลงไรอันเข้ามานี่นะฮะกรี๊ดเลยนะกรี๊ดเลย
0: มีทุกวันใช่
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ไม่รู้ว่าแฟนรายการเราหรือเปล่าแต่คงไม่ใช่นะไปเที่ยวอ้างว่าเป็นภรรยา

0: ไลอ้อนพี่ตีผมไป
1: น้องไลอ้อนมีเมียแล้วเหรอลูก
0: มีแฟนคลับนะครับคลั่งไคล้ถึงขนาดมาอ้างตัวนะฮะแล้วก็กีดกันกีดกันแฟนคลับคนอื่นที่กำลังจะเข้าใกล้หนุ่มไรอันนะครับแสดงออกชัดเจนว่าเธอคือภรรยาที่ถูกต้องของไรอันส่วนพวกเธออย่ามายุ่งกับน้องโอ้นะฮะคือเขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้นะครับเคยไปแสดงพฤติกรรมแบบนี้นะครับกับศิลปินร่วมค่ายอย่างลีโออาทิตย์มาแล้วแต่ตอนนี้เปลี่ยนเป้าหมายมาเป็นน้องไรอันคือก็เข้าใจนะคือคนเราบางทีบรรดาแบบอินอะไรมากๆชอบอะไรมากๆครับพี่ตีก็จะรู้สึกอยากเป็นเจ้าข้าเจ้าของนะโอ้นะครับ
1: มันจะไม่เป็นทุกคนนะ
0: เขาคงไม่ใช่ไหม
1: คิดว่าคงไม่
0: แต่แบบนี้จะแบบนี้ทำไงได้อ่ะนะฮะ
1: แต่คนนี้เป็น
0: ใช่น้องคนนี้เนี่ยนะฮะน้องคนนี้เนี่ยน่าจะมีบัตรผู้ป่วยทางจิตเวชด้วยนะครับ
1: โอ้นะตอนนี
0: ้ญาติญาติเนี่ยอาจจะไม่รู้เพราะฉะนั้นน้องไรอันเขาก็เลยออกมานะเหมือนเตือนภัยแล้วก็วอนให้หยุดพฤติกรรมแบบนี้เขาเนี่ยรักทุกคนแหละใครที่เป็นแฟนคลับเขาเนี่ยเขาเพิ่งเรียนจบเองยังไม่มีเมียนะ
1: ค่ะเขายังเด็กอยู่
0: ครับผมแล้วก็ไม่อยากให้น้องคนนี้เนี่ยไปแบบแสดงพฤติกรรมแบบนี้กับใครไรอันบอกแบบนั้นนะฮะ
1: แต่เขาก็ไม่ได้ไปลุกลานหรือว่าไปตามอะไรทุกงานใช่ไหมแค่เขาประกาศในมุมของเขาทางโซเชียลมีเดียอย่างนี
0: ้
1: หรอ
0: ไม่บางงานก็มาเลยพี่มาแบบมาแสดงตัวต่อหน้าแฟนคลับคนอื่นเลยมาแสดงตัวเลยว่าแบบอย่ามายุ่งนะนี่คือไรอันของฉันอะไรแบบนี
1: ้
0: แฟนคลับเขาก็คงจะพอดูออกแล้วว่าแบบเธอป่วยหรือเปล่าอ่ะอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: แล้วก็ถ้าทางจะป่วยจริงๆนะเพราะไรอันบอกว่าน่าจะเป็นผู้ป่วยแหละแล้วก็อยากให้ญาติเนี่ยช่วยดูแลแต่อันก็ไม่ได้ถึงขนาดจะไปแจ้งความอะไรหรอกนะครับแต่ว่าอยากให้หยุดพฤติกรรมแบบนี้นะครับไรอันนี่น่ารักนะล่าสุดเนี่ยนะฮะล่าสุดวันเกิดคุณแม่ของไรอันนะคุณแม่อายุ87คุณแม่อยู่เยอะนะพี่ติ๋วเนาะ
1: แม่ไรอันเหรอ
0: ใช่เนี่ยเขาบอกว่าไรอันเนี่ยเผยโมเมนต์เซอร์ไพรส์การถูกจ้างไปเป็นศิลปินรับเชิญในวันคล้ายวันเกิดคุณแม่อายุ87ปี
1: โอ้แม่คนอื่น
0: รอแม่คนอื่นหรือแม่ตัวเอง
1: แม่คนอื่นที่ถูกจ้างไปอ่ะ
0: โอ้
1: ครับแล้วจะแม่คนอื่นแล้วยังไงคุณเขาไปงานวันเกิด
0: แม่ก็ไม่ทราบว่าหนุ่มไรอันเนี่ยจะเดินทางมาเซอร์ไพรส์นะทันทีที่เจอไรอันเนี่ยแม่ก็ลังเลว่าเอ๊ะ
1: ใช่
0: ตัวจริงหรือเปล่า
1: เอ๊ะใช่หรือเปล่าเหรออ
0: ๋อแสดงว่าเป็นแม่ยกเลยเพราะว่าเคยเห็นแต่ในโทรทัศน
1: ์แม่ยก
0: ผมแสดงว่าคนนี้ต้องเป็นคนที่ไรอันให้ความเคารพนะถึงไปให้เลยนะคุณแม่ก็เซอร์ไพรส์ที่เคยเห็นแต่ในทีวีอ่ะก็ขยี้ตาเลยไทยไรอันป่ะเนี่ยนะครับแล้วก็ร่วมร้องเพลงแล้วก็เป็นกิจกรรมเขาบอกว่างานเล็กๆไม่ถึง10คนตัวก็เอนเตอร์เทนเต็มที่เลยเขาบอกว่าเขาเนี่ยยินดีรับงานร้องเพลงทุกรูปแบบไม่ว่าจะเวทีใหญ่เวทีเล็กเซอร์ไพรส์วันโกงวันเกิดอ้าว
1: ได้หมด
0: ได้หมด น่ารักจริง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับ
1: น่ารักเนาะนี่แหละเขาต้องตัดตันอยู
0: ่โอ
1: ้นะ
0: ครับ
1: ค่ะแต่ว่าคนอื่นก็คนจะแบบห่างๆจะเข้าบ้างแล้วบางทีก็เราเข้าใจเนาะศิลปินก็อยากมีความเป็นส่วนตัวนะเมื่อจบงานแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
0: ครับ
1: ค่ะคงเข้าใจแล้วก็เห็นใจศิลปินด้วยนะคะ
0: ครับผมเมื่อคืนเห็นพี่ที่ทำเนียบส่งคลิปมาพี่ได้เกิดไหมครับพี่เน่เน่เน่เน่
1: ยัง

0: ยังค่ะยังไม่เห็น
1: น้องเนเน่ไปโชว์ที่ทำเนียบ
0: โอ้รัฐบาลเชิญไปหร
1: ออะไรนะครับพี
0: ่รัฐบาลเชิญใช่ไหม
1: ใช่เมื่อคืนเนี่ยเขาเป็นงานเลี้ยงนะครับงานเลี้ยงต้อนรับบรรดาผู้นำที่มาประชุม IMF World Bank 191ประเทศเมื่อวานรัฐบาลก็เลยเปิดทำเนียบรัฐบาลเลยครับต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองเพราะฉะนั้นนาทีนี้ถ้าจะเอาดนตรีมาเป็นวงออเคสตรามันก็ธรรมดาไปใช่ไหมจะเอานักร้องคนไหนมันก็คงไม่มีใครที่ต่างชาติรู้จักเท่าเนเน่แล้วนะครับเมื่อคืนนี้เนเน่ก็เลยได้ไปร้องซอมบี้ซอมบี้
0: ที่สัมผัสกันเลย
1: เสียงเสียง
0: มาได้ใช่ไหม
1: นี่แค่ถ้าเสียงไม่ค่อยจะมีอยู่นะยังตะโกนอีกนะ
0: ก็เขาเพิ่งกลับมาจากสิงคโปร์อ่ะนี่แสดงว่าเป็นงานแบบเป็นงานด่วนไหมเป็นงานด่วนหรือเปล่าเพราะว่าเห็นคุณพ่อเขาโพสต์ว่าจากสิงคโปร์ก็จะโกทูแบงคอกคุณพ่อน่ะลงอัมลอยโพสต
1: ์ก็เห็นบอกว่าเนเน่เนี่ยสวมใส่ผ้าไทยด้วยนะครับผ้ายกทองจันเสมาโสมานะครับแล้วก็ผ้าบาติกเพรานากันผ้าไหมมันจาคีรีนี่ฮะถ่ายทอดความเป็นไทยทั้งทางดนตรีนะครับแล้วก็วัฒนธรรมด้วยโอ้โหนี่น่ารักมากนะครับเน่เน่หน่ายแน่มากผมไม่ได้ร้องเพลงนี้นะเพราะว่ามีแต่ฝรั่งนะผมไม่ได้ร้องเน่เน่หน่ายแน่มากครับ
0: ต่างชาติล้วน
1: ใช่
0: ใช่ไหม
1: ครับพอจบงานแสดงนะครับท่านรัฐมนตรีวัฒนธรรมคุณสาบิดาไทยเศษนะครับก็มอบโล่ต้นแบบคนรุ่นใหม่พาอัตลักษณ์ไทยสู่เวทีโลกนี่นะครับเขาบอกว่าฝรั่งชื่นชมเนเน่เรื่องการไหว้ด้วยนะเป็นคนที่ไหว้สวยไหว้สวยนะครับแล้วก็เป็นชาวร็อกที่แต่งผ้าไทยได้สวย
0: ค่ะ
1: อ๋อครับผม
0: จริงจริ งวินาทีนี้เจเน่อันดับหนึ่งแล้วล่ะนะคะเราดูคอนเสิร์ตจากสิงคโปร์นะคะโอ้สุดยอดเป็นเวทีจริงๆนะ
1: ใ
0: ช่ไหมฮะสุดยอดจริงๆนะคะมันก็ระดับโลกเลยนะคะนาทีนาทีนี้อย่างที่ต้องบอกอ่ะไม่มีใครไม่รู้จักแล้วนะคะแล้วก็หลายคนชื่นชมเธอกับเรื่องของนี่แหละกิริยามารยาทการไหว้นะคะแต่ว่าก่อนหน้านั้นมันจะมีดราม่านิดนึงกระแสวิจารณ์ว่าทำไมเนเน่ชอบทำหน้าบึ้งไม่ยิ้มตอนอย่างที่อยู่สนามบินภูเก็ตเนี่ยหลายคนก็เลยมองว่าเอ๊ะเปลี่ยนไปหรือเปล่าพอมีชื่อเสียงแล้วก็จะเป็นอย่างนี้เหรอเธอตอบแล้วนะคะเธอตอบบอกว่าตอนที่ลง
1: เครื่องบินที่ภูเก็ต
0: หนูเริ่มไม่ยิ้มอ่ะตอนนั้นน่ะหนูโฟกัสอะไรไม่ได้เลยหนูแบบสุดท้ายคำว่าโคตรบอกหนูโคตรเจ็ตแลกเลยแล้วหนูก็เลยคิดในใจในตัวเองว่าถ้าเราเหนื่อยเราต้องสู้ต่อพยายามต่ออย่าท้ออย่าหยุดนั่นคือความคิดที่หนูคุยกับตัวเองว่าอย่าหยุดสู้ต่อไปอย่าเหนื่อยคือตอนลงสนามบินอ่ะเพราะว่านั่งเครื่องบินมานานนะคะเธอบอกว่าเธอโคตรเจ็ตแลกเลยนะคะนั่งเครื่องบินมาก็ทำให้มีบางมุมที่พอภาพมันจับไปได้เนี่ยทำให้หน้าเป็นแบบนั้นน่ะเธอบอกว่าเธอเหนื่อยจริงๆเธอยอมรับตอบเรียบร้อยแล้ว
1: นะวันนั้นมันเป็นวันแรกหลังจากรับรางวัลนะแล้วกลับมานะพี่เหมือนกับยังทำตัวไม่ถูกอะว่าเราเป็นเด็กธรรมดาหรือเรากลายเป็นแบบโหซูเปอร์สตาร์แล้วจะเป็นจะแบบให้มั่นใจเป็นซูเปอร์สตาร์ในความรู้สึกเนเน่ก็รู้สึกว่าเราขนาดนั้นหรือยังจริงๆนะผมว่าแล้วเขาอยู่ในโมเมนต์แบบกำลังแบบยังไม่รู้ตัวว่าตัวเองต้องทำยังไง
0: ต้องทำตัว
1: เองได้ตัวเองดังหรออะไรเงี้ย
0: เธอก็บอกว่าเธอก็นั่นแหละคนมารอเธอเยอะมากเลยนะคะแล้วมีอย่างเงี้ยเธอบอกว่าเธอก็ไม่รู้จะทำตัวยังไงนะคะก็เลยทำสีหน้าแบบปกติไปนะคะเธอบอกว่าต่อไปเธอก็พยายามว่าอย่าท้ออย่าหยุดนั่นคือความคิดที่คุยกับตัวเองต่อไปนี้ว่าสู้อย่าเหนื่อยนี่โอ้โหแล้วก็ตอนนี้ถามว่าตารางงานแน่นขนาดไหนอะไรอีกเธอบอกว่าปกตินี่นะคะเธอจะไม่เป็นคนที่ไม่ลาโรงเรียนนะเ จะเหนื่อยใจยังไง

0: นี่คือโรงเรียนยังไงก็ต้องไปนะตอนนั้นตอนที่เพิ่งกลับมารอบสุดท้ายจากอเมริกาเพื่อนก็งงว่าเฮ้ยไปถึงวันแรกคือไปโรงเรียนเลยนะเพื่อนก็งงว่าเฮ้ยมาทำไมหนูก็บอกเพื่อนไปว่าเอ้าลามาหลายวันแล้วก็ต้องมาเรียนแล้วเพื่อนบอกว่าเดี๋ยวเธอจะไม่สบายเพราะว่าไม่ได้พักผ่อนอะไรอย่างนี้นะคะหนูก็บอกว่าโอเคก็อยากจะมาเรียนให้เหมือนเพื่อนๆ นะคะเธอก็บอกว่าตอนนี้นะไอ้กระแสดราม่าเนี่ยเธอก็เริ่มที่จะปล่อยได้บ้างแล้วคืออยากให้ทุกคนเข้าใจว่าหนูอ่ะอายุ16ปีนะคะตอนนี้ก็เลยคิดว่าน่าจะโฟกัสมาที่ตัวเองมากกว่าอืมก็ดีนะ
1: ครับ
0: นะคะใครที่ได้เห็นภาพบรรยากาศที่สิงคโปร์นะต้องบอกเลยว่าโคตรเท่ไม่เลยเนาะได้โชว์กับวงระดับโลกนะที่สิงคโปร์
1: โอ
0: ้โ
1: ห
0: ค่ะโอ้ดูเขาให้เกียรติน้องมากเลยเนาะ
1: ครับ
0: นี่ค่ะเล่นเปิดวงไปทั้งหมด5เพลงแล้วก็ได้แบบกีตาร์ร่วมด้วย
1: เส้นทางอีกยาวไกลนะครับสู้ๆในเน่สู้ๆ
0: ใช่คร
1: ับ ผมเอาประมาณนี้ไม่พี่เน
0: า
1: ะ
0: มีกีฬาไหมวันนี้
1: กีฬามีเห็นบอกฟุตบอลโลกอาจจะต้องเลื่อนไปปีที่ซาอุเป็นเจ้าภาพนะครับอาจจะต้องเลื่อนไป1ปีพี่เพราะว่าอากาศที่ซาอุคือเขาเดิมเขาจะจัดเขาจะเป็นเจ้าภาพนะในปี2034แต่เขาบอกอาจจะต้องเลื่อนไป2035เพราะว่า
0: อ้าวมันก็กลายเป็น5ปีไปเหรอ
1: โอ้เพราะว่าช่วงมิถุนามันจะร้อนมากเขาบอก
0: โอ
1: ้ก็เดี๋ยวรอความคืบหน้าอีกทีนึงว่ายังไงนะพี่เนาะ
0: ว่าจะเลื่อนจริงไหมหรือว่าเปลี่ยนเจ้าภาพไหมหรือยังไงให้มัน4ปีเป๊ะๆอะไรเงี้ยอันนี้ยังไม่ชัวร์ใช่ไหมยังไม่แน่ใจเน
1: า
0: ะแต่มีต่อเขาว่าจะเลื่อนไปอีก1ปีอ๋อค่ะยังไม่เคยเกิดขึ้นนะแบบนี้นะ
1: โอ้คร
0: ับใช่ไหม
1: จริงต้อง4ปีครั้งเหรอ
0: ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวรอติดตามค่ะติดตามบันเทิงและกีฬาค่ะเมาข่าวเล่าบันเทิงเรื่องของศึกซักฟอกนะคะฝ่ายค้านที่จะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลก็ได้บุกวันมาเรียบร้อยแล้วนะคะ27ถึง30ตุลาคมนี้นะคะระบุวันเรียบร้อย27 28 29 30สรุป4วันนะทั้งหมด4วันด้วยกัน
1: คร
0: ับ ตอนนี้ก็อย่างที่เรารายงานไปแล้วนะคะว่าก็มีพรรคภูมิใจไทยพรรคเดียวรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทยพรรคเดียวนะคะที่จะถูกอภิปรายซึ่งก่อนหน้านี้เขาบอกว่ารู้สึกว่าทางสภาเนี่ยมีการเรียกประธานแหละเรียกตัวแทนของทั้งฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านไปประชุมนะคะแล้วก็บอกว่าเหมือนจะมาหักคอว่าให้เป็น3วันพออะไรอย่างเงี้ยค่ะล่าสุดคุณโรมคุณรังสีมันโรมนะคะส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าภาคประชาชนบอกว่านี้เป็นการหักคอกันเลยนะจะเหลือ3วันคิดว่าเป็นการกระทำที่แสดงว่าเหมือนรัฐบาลจะร้อนรนพยายามทำให้ฝ่ายค้านมีเวลาน้อยที่สุดคือถ้าไปดูการปลายย้อนหลังมีตัวเลือกแบบหลากหลายวันแต่ที่สำคัญต้องดูด้วยว่ายัตติของฝ่ายค้านที่ระบุถึงรัฐมนตรีถึง18คนเนี่ยความยาวของเนื้อหาในยัตติแค่ของคุณอนุทินคนเดียวก็เกินกว่าหน้าครึ่งแล้วเขาว่าวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นรัฐมนตรีบางคนเนี่ยหลายคนด้วยมีหลายข้อหานะคะก็เลยคิดว่ายังไงก็ต้องตามนั้นแหละ4วันนะคะจริงๆก็บอกว่าอยู่ตั้ง5นะอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายก็อยู่ที่4นะ24 25 26เอ้ย20 27ถึง30นั่นแหละค่ะ
1: ครับก็มีจริงฝ่ายค้านเขาก็ออกมาระบุนะว่าจริงๆแล้ว

0: ไม่ควรจะกำหนดกรอบวันเนี่ยเพราะว่าเขาบอกว่าการเปิดซักฟอกนายกเนี่ยบางทีก็วันครึ่งแล้วนะตัวนายกคนเดียวพี่แล้วที่เหลืออีกล่ะอะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะแต่ว่าตามธรรมเนียมมันต้องกำหนดเนี่ยเนา
1: ะ
0: ต้องกำหนดว่าจะเริ่มวันไหนจบวันไหนใครก่อนใครหลังเพื่อให้รัฐมนตรีได้เข้ามาชี้แจงด้วยนะครับ
1: ค่ะเดี๋ยวรอดูว่าข้อมูลจากฝ่ายค้านจะทำให้ประชาชนเรียกว่ามีส่วนร่วมหรือเปล่านะว่าเอ๊ะต้องไม่ไหวละรัฐบาลชุดนี้ทั้ง18รัฐมนตรีอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
0: ครับ
1: ค่ะเมื่อวานนี้มีการประชุมครม.นะคะก่อนเข้าสู่วาระการประชุมเนี่ยนายกไปพูดถึงกรณีการช่วยเหลือประชาชนหลังน้ำท่วมนะคะซึ่งขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมมือกันเต็มที่นะคะแล้วก็กำชับการเยียวยาอันนี้ค่ะเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเพราะว่าตอนนี้เนี่ยบางพื้นที่ก็ยังไม่ได้นะคะจะ 5,000 9,000 เนี่ยก็ยังไม่เรียบร้อยนายกก็บอกว่าขอใหทุกหน่วยดำเนินการอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องรอให้น้ำลดนะคะตอนนี้เยียวยาไปแล้ว 200,000 ครัวเรือนนะคะเร็วถือว่าเร็วกว่ารอบที่ผ่านมาที่ประชาชนประสบภัยพิบัติค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่นายกอยากให้ทุกคนได้รับรู้ไปพร้อมกันก็คือว่าประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกในเดือนหน้าแล้วนะคะพฤศจิกายนไปจนถึง14มีนาคมปีหน้าที่จังหวัดอุดรธานีค่ะน้องดง
0: งานพืชสวนโลก
1: ครับใช่พืชสวนโลกนะคะประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพเราจำได้ว่าเราเคยไปงานพืชสวนโลกที่เชียงใหม
0: ่โอ้โห
1: อลังการมากนะคะโอ้คนเยอะจริงๆยอมนั่งเครื่องบินนั่งรถไฟกันไปปีนี้จัดที่อุดรธานีนะคะโอ้ก็จะเปิดอย่างเป็นทางการวันที่2พฤศจิกายนแล้วก็เดี๋ยวเห็นบอกว่าครม.จะไปประชุมสัญจรที่นั่นด้วยนะคะที่อุดรธานีค่ะ
0: ครับผมช่วงนั้นก็คงคึกคักน่าดูนะใกล้ช่วงนี้แต่พี่ดอกบัวแดงกำลังจะบานแล้วนะปลายปีต้นปีเนี่ย
1: ที่อุดร
0: อันซีนไทยแลนด์อันซีนไทยแลนด
1: ์ค่ะ
0: ทุกส่วนโลกอุดรนี่ถือว่าหนาวหรือร้อนพี่ก็หน้าหนาวช่วงนั้นถือว่าก็ไม่ร้อนมากใช่ไหมไม่ร้อนมาก
1: มีก็ต้นเดือนหน้าแล้วอ่ะก็เริ่มน่าจะเข้าสู่หน้าหนาวแล้วนะคะ
0: เพราะว่าพืชต่างๆมันก็ต้องอยู่ได้นะเขาเลือกสถานที่ที่มันต้องแบบว่าแดดเมืองไทยคงไม่ได้แบบว่าหน้าโอ้โหร้อนแบบต้นไม้ตายอ่ะ
1: ใช่ไหมคะรู้แต่บางจังหวัดเนี่ยแดดแรงจริงก็ไม่เหมาะนะไม่เหมาะในการจัดงานลักษณะนั้นเนาะโดยเฉพาะพืชเมืองหนาวเนาะมันต้องอยู่ในโดมเท่านั้น
0: อ
1: ่ะต้องติดแอร์ให้มันตลอดเวลาอย่างเงี้ยแต่ก็น่าจะอากาศดีแล้วล่ะนะคะก็ไปดูชมกันได
0: ้โอ้ครับ
1: ค่ะเนี่ยหลักๆที่นายกพูดเมื่อวานนี้นะคะส่วนเรื่องอื่นก็มีอะไรเรื่องอื่น
0: มีอะไรนะเรื่องเยียวยาน้ำท่วมเมื่อวานผมเข้าแอปทางรัฐคนอื่นเป็นไหมไม่รู้อะระบบติดอะพี่สี
1: ทำไมอะ
0: คือตัวแอปเข้าไปได้นะเข้าไปปุ๊บเข้าหน้าทุกอย่างปกติได้แต่พอจะกดเข้าไปที่ลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปทางรัฐเนี่ยนะฮะได้ยังเดี๋ยวอ๋อชั้นนี้ได้แล้วแม่เมื่อวานช่วงเย็นถึงค่ำ
1: แล้วต้องได้แล้วน่ะจะปรับปรุงเหรอ
0: เมื่อวานช่วงเย็นถึงค่ำนี่ปิดไปว่าจะเข้าไปดูว่าผลเป็นยังไงบ้างนะครับตอนเขายังอยู่ระหว่างการพิจารณาอยู
1: ่
0: แต่ผมเพิ่งส่งแหละผมเพิ่งส่งผมไม่ได้ส่งแต่แรกๆผมรอน้ำรถเข้าบ้าน
1: อันนี
0: ้แล้วก
1: ็
0: มาเพิ่งมายื่นเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว
1: 5,000หรือ9,000อย่างกรณีของประเวศเนี่ยส่วนใหญ
0: ่ของผมใน 5,000 เพราะว่าน้ำไม่ได้เข้าบ้านแต่ว่าล้อมหมู่บ้าน
1: อ๋อน้ำล้อมบริเวณบ้าน
0: น้ำล้อมใน 5,000 นะฮะ
1: ถ้าเข้าบ้านก็คือ 9,000
0: ถ้าเข้าบ้านเนี่ย 9,000 ตามหลักเกณฑ์เนี่ยถ้าน้ำล้อมเนี่ย

0: ก็น้ำล้อมไปไหนมาไหนไม่สะดวกเนี่ยเขาจะใช้คำว่าค่าดำรงชีพนะรู้สึกว่าในระบบเนี่ยเขาจะพิจารณาเป็นไม่ใช่ค่าซ่อมแซมบ้านไม่ใช่ค่านี้นะเขาจะเป็นค่าดำรงชีพคือระบบเขาจะดูจากข้อมูลเราเลยพี่แล้วเขาจะขึ้นได้เลยว่าเราต้องได้ค่าอะไร
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ก็เรียกค่าดำรงชีพเนาะ
0: ใช่ที่อยู่อาศัยถูกน้ำล้อมรอบติดต่อกันเกิน7วันก็ลุ้นว่าจะได้ 5,000 ไหมแต่เห็นในคนในหมู่บ้านเขาบอกว่าได้นะเพราะว่าหมู่บ้านผมมันท่วมอ่ะ
1: เขาก็บอกว่าได้กันแล้วนะที่ตอนนี้กทม.ส่งเรื่องไปให้ตพ.แล้ว 169,625 รายแล้วก็กทม.ก็ส่งต่อไปที่ธนาคารออมสินแล้วโอนสำเร็จแล้วนะยอดเมื่อวาน 92,167 ครัวเรือน
0: อ๋อเหรอ
1: 700ล้านแล้วใช่โอนกันไปเยอะแล้ววันนี้ก็ต้องรอ
0: หน่อย
1: ก็ถ้าใครที่แบบมันช้านะก็บอกว่าเอ้ยผูกพร้อมเพย์ผิดหรือเปล่านะผูกต้องผูกกับบัตรประชาชนนะห้ามผูกกับโทรศัพท์นะหรือถ้าผูกกับบัตรประชาชนผูกกับโทรศัพท์เนี่ยถูกตีกลับต้องแก้ไขต้องไปยื่นใหม่ว่าต้องผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนเท่านั้นแล้วก็ยื่นซ้ำในครัวเรือนเดียวกันคือเงื่อนไขว่า1หลังต่อ1สิทธิ์นะคะถ้ามีคนในบ้านยื่นซ้ำระบบจะปฏิเสธรายการทันทีแล้วก็ขนาดรูปถ่ายนะไม่ได้เปิดให้แนบรูปตั้งแต่แรกเรื่องก็เลยค้างอยู่ประชาชนยื่นผ่านระบบเคลม bangkok.go.th ของกทม.ร่วมด้วยได้นะคะเอกสารเนี่ยแนบเอกสารก็คือทำให้การจับคู่ข้อมูลกับอนุมัติเนี่ยเร็วขึ้นค่ะน้องรุ่งลองแนบไปที่เว็บเคลม bangkok ได้อีกช่องทางนึงค่ะ
0: ในแอปทางรัฐเนี่ยเขามีไอคอนคู่กันเลยเขามีทั้งของทางรัฐแล้วก็เลื่อนไปหน้าหนึ่งก็จะเป็นของเคลมแบงคอกเลย
1: ค่ะ
0: เคลมแบงคอกเนี่ยจะละเอียดตรงที่ต้องใส่ทั้งสำเนาทะเบียนบ้านรูปถ่ายแล้วก็รูปความเสียหายแล้วก็บัญชีนะครับบัญชีที่จะรับเงินมั้งรู้สึกจริงๆเขาคงโอนพร้อมเพย์แหละแต่เขาก็คงให้ใส่เอาไว้เป็นข้อมูลนะครับ
1: ใช่ไหมคะก็5,000ก็5,000เนาะ9,000ก็ประมาณนั้น
0: แต่ว่าอย่าลืมดูแลคนบนที่แบบพวกลาดกระบังหนองจอกอะพี่ที่น้ำมันไม่ออกจากก็คอยอะ
1: ใช่เข้าบ้านเนี่ยอันเนี้ยได้ยังไม่ได้
0: คอยมันต่ำกว่าถนนแล้วไงพี่ตอนนี้คือปัญหาคือมันต้องดูดแล้วมันไม่ใช่ว่าจะรอแบบรอลงท่อแล้วมันไม่ลงอะ
1: โอ้โหหนักน่าเห็นใจที่สุดนะคะ
0: ครับผม
1: ไปเพลงสดสักเพลงนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายกันค่ะ
0: ครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนิวฟาวิดชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิดชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
5: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี่
4: ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
5: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
4: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
6: มีจำหน่ายแล้วที่7-11

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
4: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือล้างจากไอดีเซลเอสเอสเอส

0: ไทยดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รมว.ยุติธรรมได้กล่าวในโอกาสครบรอบ11ปีกองทุนยุติธรรมว่ากองทุนเตรียมปฏิรูปบริการครั้งใหญ่เพื่อลดเวลาพิจารณาช่วยเหลือประชาชนจากเดิมกว่า70วันเหลือเพียง18วันครับโดยตลอด11ปีที่ผ่านมาได้ช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 32,000 รายเป็นเงินกว่า 2,200 ล้านบาทครับสำหรับผลการดำเนินงาน

0: อีกงบประมาณ 2,569 ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 2,435 รายวงเงินรวมกว่า300ล้านบาทครับกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนครับ
1: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
2: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชลากรใช้ยา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: กลับมาช่วงสุดท้ายของรายการสำหรับเช้าวันนี้นะคะเชิญค่ะ
3: ครับไปที่ระยองสักนิดนึงครับพี่ชาวบ้านฉางจังหวัดระยองเขาบอกว่าเขาไปซื้อไอ้น้ำที่แบบ4แพ็ค100อ่ะพี่น้ำขวดอ่ะ
2: ค่ะ
3: คือต่างจังหวัดก็บางที่ก็3แพ็ค100บางที่ก็4แพ็ค100เนาะเออ
2: ใช่
3: ก็ซื้อมาแล้วเนี่ยนะฮะกลิ่นคลอรีนแรงมากคือเปิดมาเนี่ยเขาบอกกลิ่นเตะจมูกเลยอ่ะเออนะฮะเอาไปต้มแล้วก็ไม่หายเขาไปนะนะ
2: ค่ะ
3: เออเขาบอกโหเสียดายตังค์มากเลยอ่ะร้อยหนึ่งในภาวะที่น้ำเพิ่งลดเนี่ยมันก็มีความหมายอ่ะซื้อน้ำมาเนี่ยทำไมผู้ผลิตทำแบบนี้นะครับเขาก็อยากให้ทางสาธารณสุขไปสุ่มตรวจทางโรงงานที่ผลิตพวกน้ำดื่มนะตามต่างจังหวัดก็จะมีที่กรุงเทพเราก็มีนะพี่สามแพ็คสี่แพ็คร้อยเนี่ยเออ
2: ค่ะ
3: นะครับเขาก็จะมียี่ห้อในสารพัดอ่ะนะฮะโอ้เขาบอกโหเนี่ยเขาซื้อมาเนี่ย4แพ็ค100นะซื้อมาทั้ง8แพ็คกินไม่ได้เลยเอาไปต้มลองเอาไปต้มดูเขาบอกว่าไปต้มดูหน่อยก็ซื้อมาแล้วต้มก็ไม่หาย
2: ค่ะ
3: กินคลอรีนก็ยังคือเวลาคลอรีนมันกินไม่ลงนะพี่นะ
2: เออ
3: เอาไปทำกับข้าวอะไรมันก็จะติดกับข้าวไปหมดเลย
2: วิธีการเขาทำยังไงทำมันยังมีกลิ่นคลอรีนอยู่อ่ะเอาขายเนี่ยคือมาใส่ขวดบรรจุขวดแล้วอ่ะเนาะ
3: นั่นสิคือพวกนี้เขาใช้เปิดน้ำกรองไหมหรือว่าไส้กรองมันผลิตจนไส้กรองมันเสื่อมไปแล้วหรือยังไงไม่รู้เออเนี่ยก็เขาบอกว่าอยากให้หน่วยงานสาธารณสุขนะครับไปตรวจสอบโรงงานผู้ผลิตเลยนี่ฮะเขาเอาออกมาดูเลยว่ายี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้ที่เขาซื้อนะก็แหล่งผลิตอยู่ที่ระยองนี่แหละนะครับ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: เออเห็นว่าหน่วยงานทางจังหวัดเตรียมที่จะเอาตัวอย่างน้ำเนี่ยนะครับไปตรวจหาปริมาณคลอรีนแล้วก็ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยละว่าอยู่ในเกณฑ์ที่จะบริโภคได้ไหมเออคือเขาบอกว่าอย่างพื้นที่ที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับบ้านค่ายก็เป็นพื้นที่หนึ่งนะโดยเฉพาะในโซนแหล่งผลิตน้ำที่ตำบลตาขันน้ำท่วมครับพี่น้ำท่วมเพราะฉะนั้นผู้ผลิตอาจจะใส่คลอรีนในปริมาณที่มากกว่าปกติเพื่อฆ่าเชื้อโรคหรือไม่อันนี้เดี๋ยวทางสาธารณสุขเขาไปตรวจสอบวันนี้แหละเดี๋ยววันนี้รู้ผล
2: แต่ว่าเครื่องกรองรุ่นใหม่อ่ะมันไม่น่าจะมีกลิ่นหลงเหลืออยู่นะ
3: หรือเติมคลอรีนเข้าไปเพื่อฆ่าเชื้อให้
2: ค่ะคลอรีนยังมีกลิ่นคลอรีนอยู่อีกโอ้
3: ครับผมเออจนเซ็งซื้อมา4แพ็ค8แพ็คอ่ะ
2: เออประดัง
3: ครับ
2: ซื้อไทยช่วยไทยพัดหรือเปล่า
3: โอ
2: ้โหจากไทยช่วยไทยหรือไม่ซื้อราคาเกินก็ไม่ควรจะมีกลิ่นนะคะ
3: ใช่ใช่ใช่
2: ตะกอนอะไรพวกนี้อ่ะตรวจสอบกันด้วย
4: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
5: อรุณสวัสดิ์กันอีกครั้งนึงนะครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ Good Morning ASEAN ในเช้าวันพระศุกร์